0: นิ่งอาเซียนนะคะซึ่งวันนี้อยู่กับอาจารย์เจษฎาสารทองแล้วก็ลิซ่าด้วยค่ะ
1: ครับนะก็เมื่อสักครู่นี้เราก็ไปพูดคุยกันนะครับจากกับอาจารย์ประภีนะครับท่านเป็นอุปนายกนะฮะสมาคมอเมริกันศึกษาเนี่ยนะครับท่านก็พูดถึงประเด็นนะฮะว่าทรัมป์มีความพยายามจะควบคุมนะฮะเรื่องของเด็กที่เกิดที่สหรัฐเพราะว่าจะปกติจะได้สัญชาติเลยเนา
0: ะ
1: จากตอนแรกเนี่ยคือจะไม่ให้อิมิเกรนต์นะฮะก็คือผู้อพยพจะไม่ให้แต่ว่ามีคนทวงว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญนะฮะก็เลยขยับมาว่าอาจงั้นคนที่เด็กที่เกิดมาจาก birth tourism คือแบบมันก็มีบริษัทนี้จริงๆก็คือพาไปท่องเที่ยวท่องเที่ยวเสร็จปุ๊บนะฮะก
0: ็คลอดลูกเลย
1: ก็ได้สัญชาติเลยนะเออก็มองมันไม่แฟร์อันนี้ก็คือสิ่งที่เราคุยกันเมื่อช่วงที่แล้วนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตเป็นวิทูลสถิตนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจคือเป็นเรื่องของการร่วมมือกันระหว่างไทยกับเมียนมาในการจัดการภาวะมลพิษนะครับในแม่น้ำต่างๆนะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญมากๆแล้วก็กระทบชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั้งสองประเทศเป็นอย่างมากแต่ว่าก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารกันต่อคุณลิซ่ามีข่าวมาฝากใช่ไหมคร
0: ับ ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูข่าวสารกันนะคะในอาเซียนและทั่วโลกค่ะแต่ว่าลิซ่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะคะที่ใครที่สนใจเนี่ยค่ะต้องฟังทางนี้เลยนะคะตอนนี้เราก็เปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องเรียบร้อยแล้วนะคะรุ่นนี้เนี่ยเราได้มีการยกระดับความเข้มข้นมากขึ้นนะคะตลอด15สัปดาห์เต็มนะคะตั้งแต่วันที่2กันยายนไปจนถึงวันที่9ธันวาคม2569นะคะเราจะพาทุกท่านค่ะไปเปิดมุมมองใหม่นะคะเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยค่ะที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยค่ะไปในตลาดในอาเซียนได้นะคะพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEOs นะคะรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกอีกด้วยนะคะเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดานะคะค่าลงทะเบียนค่ะ 59,000 บาทต่อท่านนะคะรับสมัครจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจค่ะสามารถจด3เบอร์นี้ไว้ได้เลยนะคะเบอร์แรกค่ะ0944803076นะคะเบอร์ที่2ค่ะ0944803034และเบอร์0943966649นะคะต้องบอกว่าต้องรีบสมัครเข้ามาด่วนเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหลือ13ที่นั่งสุดท้ายแล้วค่ะ
1: ครับนะอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ไม่อยากให้พลาดกันนะครับสำหรับ CEO อาเซียนรุ่นที่3แล้วนะฮะก็รีบสมัครนะครับที่มีจำนวนจำกัดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเราก็พยายามจะปรับให้ทันยุคทันสมัยนะครับมีเรื่อง AI เข้ามาด้วยนะเพราะตอนนี้มีเรื่อง AI ไม่ได้นะฮะพูดถึงเรื่อง AI ผมพาไปที่เวียดนามนะครับจากเวียดนามนิวส์นะฮะก็ตั้งแต่วันที่15สิงหาคมเป็นต้นไปอีกไม่กี่วันนะทางการของเวียดนามนะครับจะมีการประกาศนะครับบอกว่าการใช้ AI ในการศึกษานั้นจะต้องมีกรอบเรื่องของความสุจริตทางวิชาการด้วยนะครับตั้งแต่วันที่15สิงหาคมนี้นะครับการใช้ AIในการกระทําการที่ไม่สุจริตในการเรียนการสอนนะไม่ว่าจะเป็นการโกงข้อสอบการโกงการทดสอบการโกงการประเมินหรือการทําโกงการวิจัยเนาะคือแบบไปปรับบิดหรือไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะถือเป็นการละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการอย่างร้ายแรงและสถาบันการศึกษาของเวียดนามนั้นนะครับจะต้องพัฒนากฎระเบียบเพื่อให้ครอบคลุมการใช้ AI ในทุกระดับของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฝึกอบรมการวิจัยการเรียนการสอนอันนี้ก็ถือว่าเป็นคือที่เอาข่าวนี้มาเล่าเนี่ยจะทําให้เห็นว่าจะชวนมองว่าคือเวียดนามเค้าค่อนข้างมีความทันสมัยนะคือเอาเรื่องของ AI เนี่ยเข้ามาด้วยคือปกติเนี่ยการใช้นโยบาย AI เนี่ยอาจจะมีการประกาศแบบกว้างๆหรือว่าแต่ละสถาบันเป็นคนดูแต่ว่าอันเนี้ยทางการส่วนกลางของเวียดนามเนี่ยเป็นคนประกาศเรื่องนี้เลยโดยกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรมของเวียดนามนะครับก็พูดถึงเรื่องของการประยุกต์ใช้AI เนี่ยกับการอุดมศึกษาและสถาบันทางด้านการอาชีวศึกษาโดยมีหนังสือเวียนออกมาเมื่อวันที่30มิถุนายนแล้วก็จะมีผลบังคับใช้วันที่15สิงหาคมนี้นะครับซึ่งผมพาไปดูกันนิดนึงว่าเขาครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างเขาบอกว่าการใช้ AI เนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้ในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Big Data Cloud Computing VR

0: การฝึกอบรมนะแล้วก็เรื่องอื่นๆใดๆแม้กระทั่งการจัดการก็ตามทีเนี่ยล้วนแล้วแต่เข้าข่ายหมดเลยซึ่งจะต้องไปดูนะว่าการใช้ AI เนี่ยเข้ามาละเมิดนะฮะเรื่องของจริยธรรมต่างๆหรือเปล่าอันนี้คือข้อที่เขาบอกนะครับนอกจากนี้นะครับเขาบอกว่า AI เนี่ยนะครับเขาระบุเลยว่า AI เป็นเครื่องมือสนับสนุนไม่ใช่สิ่งที่จะมาแทนที่บทบาทและความรับผิดชอบของอาจารย์นักศึกษานักวิจัยอันนี้สำคัญมากคือ AI เข้ามาช่วยได้นี่ชัดเจนเลยนะครับ AI เข้ามาช่วยได้แต่มาแทนที่ไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยตัวของคนนะที่อยู่ในการศึกษาการวิจัยเนี่ยจำเป็นจะต้องรับประกันความซื่อสัตย์สุจริตความเป็นกลางความโปร่งใสการเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาและความสามารถในการตรวจสอบและจะต้องไม่มีการบิดเบือนผลลัพธ์อันนี้ถือว่าชัดเจนมากเลยนะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการเอา AI ไปใช้ในการโกงในระดับต่างๆที่บอกเนาะการคัดลอกหรือ plagiarism นะครับต่างๆถือว่ามีความผิดทั้งสิ้นนะแล้วก็แจ้งให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนะจะต้องคือเหมือนตัวนี้เป็นส่วนกลางเป็นเหมือนเป็นแผนแม่บทออกมาสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งเนี่ยจะต้องไปรับเอาแผนแม่บทเนี้ยไปออกระเบียบภายในกันเองซึ่งจะอาจจะเข้มข้นมากกว่านี้ก็ได้ซึ่งคาดว่าระเบียบใหม่นี้นะครับจะทำให้การใช้ AI นั้นนะครับมีความรับผิดชอบโปร่งใสและประกันคุณภาพการศึกษาได้ดียิ่งขึ้นโอ้โหเวียดนามไปไกลมากนะฮะ
1: นะฮะแต่ว่า AI เนี่ยคือเขามีความแบบพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและรวดเร็วมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการควบคุมไว้แบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ต้องรีบทำเลยเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเนี่ยมันจะควบคุมทีหลังยากนะฮะ
0: คือมองการไกลมากอ่ะคือทันท่วงทีอ่ะนะอันนี้ก็ต้องชมเขานะเวียดนามนี่ตอนหลังนี้ก็มีอะไรที่ว้าวมากๆแล้วก็โปรเกรสซีฟมากในหลายเรื่องครับ
1: ถูกต้องค่ะนะคะจาก AI นะคะมาปิดท้ายช่วงนี้พาไปดูเรื่องของกินกันบ้างดีกว่านะคะ Time Out Magazine นะคะก็เป็นสื่อด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์นะคะเขาก็ได้มีการเปิดเผยผลการจัดอันดับเมืองที่มีสตรีทฟู้ดนะคะหรือว่าอาหารริมทางที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026ถูกต้องค่ะแต่ว่าไม่ได้อยู่สูงเท่าที่คิดไว้แต่ว่าติดแน่นอนนะคะยังอยู่ในท็อป10อยู่นะสำหรับกรุงเทพนะคะอยู่อันดับ9ของโลกนะคะด้วยคะแนนความพึงพอใจจากผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ที่ 56% นะคะแต่ว่าสำหรับเมืองที่มีสตรีทฟู้ดที่ได้รับความพึงพอใจที่สุด10อันดับแรกนะคะอันดับ1เนี่ยค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณพูดถึงเวียดนามนะคะก็คือโฮจิมินห์นะคะประเทศเวียดนามใช่นะคะได้คะแนน 63% รองลงมาคือกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะคะได้คะแนน 62% นะคะจาการ์ตาอินโดนีเซียนะคะได้รับคะแนน 59% ไทเปไต้หวันนะคะได้ 59% เม็กซิโกซิตี้จากประเทศเม็กซิโกได้คะแนน 58% นะคะขณะที่มะนิลาประเทศฟิลิปปินส์นะคะได้ 58% ฮานอยนะคะกลับไปที่เวียดนามได้ 57% โยฮันเนสเบิร์กนะคะจากประเทศแอฟริกาใต้ 56% นะไม่แน่ใจว่าใครเคยไปไหมนะ
0: คือออกไปกินได้ใช่ไหม
1: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: ออกไปนั่งกินข้างถนนได้ใช่ไหม
1: นะคะได้อันดับ8ไปนะคะกรุงเทพมหานครอย่างที่บอกไปก็ได้ไปอันดับที่9นะคะแล้วก็อันดับที่10ก็คือมุมไบประเทศอินเดียนะคะได้ 55% ไปนะคะสำหรับเกณฑ์ในการประเมินนะคะก็จะวัดจากมุมมองของคนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นๆนะคะไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะนะคะโดยให้คะแนนตามหัวข้อต่างๆอย่างเช่นความคุ้มค่าราคาที่เข้าถึงนะคะรวมถึงคุณภาพของอาหารเป็นต้นนะคะซึ่งภายหลังการเปิดเผยผลสำรวจดังกล่าวเนี่ยสื่อเวียดนามก็มีการรายงานว่านี่โฮจิมินห์ได้แซงหน้ากรุงเทพและสิงคโปร์ในการเป็นศูนย์กลางด้านอาหารชื่อดังในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแล้วก็ได้ขึ้นครองอันดับ1ในการจัดอันดับเมืองแห่งอาหารริมทางหรือสตรีทฟู้ดระดับโลกของ Time Out Magazine เป็นครั้งแรกนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าหากนับเฉพาะการจัดอันดับของ Time Out ในหมวดของสตรีทฟู้ดครั้งนี้เนี่ยใช่ถือว่าเป็นครั้งแรกในการจัดอันดับของเวียดนามที่ขึ้นมาอันดับแรกนะคะเป็นครั้งแรกแต่ว่าถ้าหากนับรวมในหมวดของ Best Foodหรือเมืองที่มีอาหารดีที่สุดในโลกเนี่ยค่ะไม่ใช่แค่สตรีทฟู้ดอย่างเดียวนะคะก็มีการจัดอันดับมาต่อเนื่องหลายครั้งมาแล้วก็เวียดนามก็ติดอันดับตรงนั้นมาหลายปีแล้วนะคะกรุงเทพเองเนี่ยก็ได้อันดับต้นๆของตารางเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของสตรีทฟู้ดเราอาจจะยังอยู่ในอันดับที่9แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของ Best Food Cities เนี่ยกรุงเทพเราเนี่ยก็มีติดอันดับต้นๆมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะเผื่อใครอยากจะไปท่องเที่ยวเรื่องของแนวสตรีทฟู้ดนะคะลองดูการจัดอันดับตรงนี้ได้ค่ะ
0: น่าสนใจนะครับแต่ว่าก็

0: ต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันเนาะเพราะอย่างที่บอกที่คุณลิซ่าพูดเนี่ยคือไม่ใช่นักท่องเที่ยวใช่ไหมแต่เป็นคนมองถูกไหม
1: ถูกต้องค่ะเป็นคนท้องถิ่นเป็นคนให้อันดับไปเป็นคนจัดอันดับจากตรงนั้น
0: ใช่ซึ่งเขาอาจจะรู้ว่าเฮ้ยย่านนี้ปลอดภัยย่านนี้โอเคอะไรเงี้ยร้านนี้สะอาดอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะเพราะว่าอย่างไม่ใช่ว่าทุกร้านที่จะดีเหมือนกันหมดเนาะ
1: ใช่ค่ะแล้วในแง่ของการไปท่องเที่ยวแบบถ้าเราไปแบบนักท่องเที่ยวเนี่ยเราอาจจะเข้าไม่ถึงแหล่งที่เขาแรงกิ้งอันดับสูงๆแบบนั้นได้นะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณกฤตกันนะคะเรื่องของ D-Day สิงหาคมนี้ค่ะไทยกับเมียนมานะคะจะถกวิธีแก้มลพิษในแม่น้ำกกค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: คุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่กรุณาคลิกลิงก์เพื่อยืนยันการรับรางวัล
4: ว้าฉันโชคดีอะไรขนาดนี
5: ้ช้าก่อนครับ SMS อาจมาจากมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ด้วย4ไม่ไม่คลิกลิงก์ระวังกับดักอันตรายไม่เชื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนเสมอไม่รีบหยุดตั้งสติคิดให้รอบคอบและไม่โอนระวังสูญเงินมีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
6: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะเดี๋ยวเราจะพูดคุยคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะวันนี้ประเด็นเรื่องของ D-Day สิงหาคมนี้นะคะไทยเมียนมาถกวิธีวิกฤตนะคะวิธีแก้วิกฤตพิษน้ำกกนะคะตอนนี้คุณกฤตพร้อมแล้วค่ะ
8: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: สวัสดีค่ะคุณกฤต
9: ค่ะสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเลยครับ
1: ค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปคุยกันเรื่องของวิธีแก้นะคะวิกฤตมลพิษในแม่น้ำกกกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะขอเรื่องของคำถามและของรางวัลค่ะ
9: ครับผมคำถามนะครับแม่น้ำสายหลักในจังหวัดเชียงรายนะครับที่มีปัญหาหนักวันนี้นะครับมีทั้งหมดกี่สายนะครับก็คือ A 4สายแล้วก็ B 3สายครับรางวัลเป็นชาจากเมียนมาครับ
1: อืมนะคะชอบมากเลยชาจากเมียนมาอร่อยมากๆเลยนะคะวันนี้มี3รางวัลด้วยกันนะคะสำหรับคำถามนะคะขออนุญาตทวนคำถามกับพูดถึงกฎกติกาในการร่วมสนุกนะคะคำถามค่ะแม่น้ำสายหลักที่มีปัญหาในจังหวัดเชียงรายนะคะมีกี่สายนะคะ A มี4สาย B 3สายนะคะใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบ A หรือ B มานะคะพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะคะมาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะ4689399นะคะเบอร์4689399ค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันอีกทีนึงนะคะวันนี้มี3รางวัลด้วยกันค่ะ
9: ครับผม
0: เชิญเลยครับ
9: ครับผมก็มีแฟนคลับที่จากเชียงรายนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วก็คุยกันถึงเรื่องเมื่อวานเมื่อวันซืนนะครับโทรศัพท์มาที่บ้านก็โทรมาคุยถึงเรื่อง
0: โอ้โหครับ
1: เอ็กซ์คลูซีฟมากเล

โอ้ก็เขาก็บ่นถึงเรื่องของภาวะมลพิษในแม่น้ำกกนะครับผมก็บอกมันไม่ใช่สายเดียวนะครับที่มีปัญหาวันนี้หลายสายทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าจังหวัดเชียงราย

0: แต่อีกแม่น้ำอีกตัวอีกสายหนึ่งที่เคยมีปัญหาหนักก็คือมีถึงน้ำท่วมแล้วก็ในอำเภอแม่สายนี่ก็แทบจะพังนะครับเพราะว่าขนเอาพวกมลพิษต่างๆรวมทั้งดินนะครับแล้วก็เศษซากของไม้อะไรต่างๆไหลลงจากภูเขามาท่วมเอาอำเภอแม่สายจนเละนะครับอันนั้นก็คือแม่น้ำสายนะครับแล้วอีกแม่น้ำสายหนึ่งที่มีปัญหามากๆก็คือแม่น้ำลวกนะครับซึ่งบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินแม่น้ำลวกนะครับแต่คนเชียงรายน่าจะรู้จักนะครับเราเรียกกันว่าศพลวกนะครับศพลวกนี่ก็คือปากทางออกแล้วก็ทำให้ก่อกำเนิดไอ้สามเหลี่ยมทองคำนะครับก็คือแม่น้ำสามสายมาศพกันที่ตรงข้ามกับที่ฝั่งอำเภอเชียงแสนแล้วก็ตรงฝั่งตรงข้ามของเราเรียกว่าห้วยพึ่งนะครับที่เป็นจุดที่ตั้งคาสิโนในวัดปัจจุบันนี้นะครับตรงนั้นก็เป็นสามเหลี่ยมทองคำหลายคนคงเคยไปถ่ายรูปนะครับแม่น้ำลวกเนี่ยมันมาจากทางฝั่งของเมียนมาโดยตรงนะครับไหลมาจากทางลาดฉานนะครับตอนเหนือของลาดฉานแล้วก็ไหลเรื่อยมาแล้วมาลงมาที่ท่าขี้เหล็กนะครับผ่านตรงนั้นแล้วก็ไหลไปลงไปบรรจบกับแม่น้ำสายกับแม่น้ำโขงที่ศพลวกอย่างที่บอกแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแม่น้ำอีกหลายสายในจังหวัดเชียงรายที่เราอาจจะไม่เคยรู้จักนะครับแต่จะเล่าสู่กันฟังก็คือมีแม่น้ำอิงนะครับแม่น้ำอิงนี่เป็นแม่น้ำที่แปลกมากเพราะไหลจากใต้ขึ้นเหนือนะครับส่วนใหญ่แล้วแม่น้ำนี่จะไหลจากเหนือลงใต้นะครับแต่อันนี้ก็คือจากใต้ขึ้นเหนือแสดงว่าทางเหนือทางใต้ตรงนั้นเนี่ยมันมาจากจังหวัดน่านนะครับเป็นมาจากภูเขาเทือกเขาตรงนั้นจังหวัดน่านแล้วก็ไหลผ่านอำเภอจังหวัดพะเยาเมื่อก่อนเป็นอำเภอพะเยาเดี๋ยวนี้เป็นจังหวัดพะเยามาหลายสิบปีละนะครับสมัยผมเป็นเด็กๆอยู่ยังเป็นอำเภอพะเยาอยู่นะครับแล้วก
1: ็ครับที่ผมเพิ่งทราบเนี่ยเป็นความรู้ผมความรู้ใหม่
0: ครับเมื่อก่อนนี้เป็นหนึ่งในจังหวัดก็หนึ่งในอำเภอของจังหวัดเชียงรายนะครับพะเยาก็อยู่ใกล้กับอำเภอแม่ใจแล้วก็ห่างจากอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเนี่ยก็ประมาณสัก11กิโลอันนั้นก็ไหลผ่านมาเรื่อยมาจนกระทั่งมาลัดเลาะไปลงที่ดอกคำใต้นะครับแล้วก็ไปอำเภอเทิงนะครับแล้วไหลจากเทิงนี้ก็มาผ่านบ้านศรีดอนชัยบ้านศรีดอนชัยก็คือเป็นบ้านของชนกลุ่มลื้อนะครับชาวลื้อแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยก็แล้วก็จะไหลลงไปนะครับผ่านอำเภอเวียงแก่นแล้วก็ลงไปสู่อำเภอสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงของนะครับตรงนั้นนะครับนี่ก็คือแม่น้ำอิงซึ่งแม่น้ำอิงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับไอ้มลพิษเลยเพราะมันอยู่ในประเทศไทย 100% นะครับเพราะงั้นนี่คนที่ใช้ดื่มกินแม่น้ำอิงอยู่นะครับหลายอำเภอเนี่ยก็คงจะสบายใจได้แล้วก็มีแม่น้ำอิงยังมีส่วนหนึ่งเนี่ยไหลลงกว้านพะเยานะครับตรงนั้นนะครับแล้วก็ยังมีอีก2เส้นนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยก็คือแม่น้ำจันกับแม่น้ำลาวนะครับซึ่งเราแม่น้ำจันก็คือต้นกำเนิดอยู่ที่บนดอยแม่สลองนั่นแหละครับเนี่ยทินเด็กที่สมัยเด็กๆผมอาศัยอยู่เนี่ยครับ
1: อ๋อครับ
0: ครับเป็นภูเขาแล้วก็ไหลลงมาจากแม่สลองเนี่ยไหลเลื่อยมานะผ่านอำเภอแม่ฟ้าหลวงนะครับแล้วก็ลงมาจนถึงอำเภอแม่จันนะครับแล้วก็ไปบรรจบกับแม่น้ำกกนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ตรงนั้นแม่น้ำกกก็แน่นอนแหละมันก็ไหลลงแม่น้ำโขงนั่นนะครับแม่น้ำกกก็สุดท้ายปลายทางก็อยู่ที่แม่น้ำโขงนั่นนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็แม่น้ำลาวเนี่ยนะครับแม่น้ำลาวนี่มาจากทางฝั่งของอำเภอแม่สวยนะครับเวียงป่าเป้าตรงแถบนั้นนะครับไหลลงมานะครับแล้วก็ผ่านอำเภอแม่ลาวนะครับแล้วก็ลงไปซึ่งแม่น้ำลาวเนี่ยสั้นๆนะครับแม่น้ำลาวนี่ก็ประมาณสักร้อยเศษๆร้อยกิโลเมตรเศษๆแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไหลลงไปสู่แม่น้ำโขงเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ถึงบอกว่าทุกๆแม่น้ำที่อยู่ในประเทศในภาคเหนือของประเทศไทยเราเนี่ยก็คือทั้งจังหวัดเชียงรายเนี่ยเยอะมากนะครับแต่แม่น้ำที่มีปัญหามากๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางฝั่งของทางฝั่งของลาดฉานนะครับที่ประเทศเมียนมาถามว่าผลที่ทางฝั่งของท่านพลเอกอาวุโสเมียนรายประธานาธิบดีเมียนมาเนี่ยมาแล้วก็ มาแล้วก็มีการเซ็นสัญญานะเซ็น MOU กันนะครับเซ็น

0: TOR กันเนี่ย3ฉบับนะครับ1ในฉบับที่สำคัญที่สุดก็คือนี่แหละครับก็คือฉบับที่ตั้งคณะทำงานร่วมกันด้านการจัดการคุณภาพน้ำนะครับหรือว่า Joint Working Group นะครับขึ้นมาเพื่อที่จะมาช่วยกันนะครับในระยะเวลา3ปีนะครับช่วยกันตรวจสอบคุณภาพน้ำนะครับโดยการเก็บตัวอย่างน้ำเนี่ยจากแม่น้ำทั้ง3สายก็คือทั้งแม่น้ำโกกแม่น้ำลวกแล้วก็แม่น้ำสายนะครับก็คือทั้ง3สายนี้ที่ริมตลิ่งนะครับเก็บริมตลิ่งแล้วก็ริมชายแดนของทั้งเมียนมาและฝั่งไทยนะครับ2ฝั่งโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบนะครับเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมของลุ่มแม่น้ำด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับว่าตอนนี้จะมีการทำTOR กันแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องมีการตรวจนะครับพวกสารหนูสารตะกั่วแคดเมียมต่างๆนะครับที่เป็นโลหะหนักต่างๆเนี่ยนะครับร่วมกันนะครับทำโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และข้อดีของการทำข้อเสนอในครั้งนี้ก็คือเขาดึงเอาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกนะครับก็คือจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาดูแลช่วยสนับสนุนด้านเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหานี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็น ข้อที่ดีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องทราบว่าที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเราจะไปโทษทางฝั่งของเมียนมา ก็ไม่ได้นะครับก็เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเขตของชนชาติพันธุ์ที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับตรงนั้นมีหลายกลุ่มทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น อย่าเอ่ยชื่อดีกว่านะครับเดี๋ยวจะไปรบกันนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มของชนชาติพันธุ์ที่อยู่แถบนั้นเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็การขุดเอาแร่ต่างๆที่เกิดขึ้นในแม่น้ำในข้างๆแม่น้ำต่างๆที่อยู่ทางเหนือของประเทศไทยเราที่อยู่ในรัชฐานเนี่ยแล้วเอามาถลุงนะครับแล้วก็เขาก็อาจจะใช้สารเคมีต่างๆหรือว่าที่มันไม่เหมาะสมนะครับก็ไปสกัดเอาแร่นะครับเอาแฮฟวี่แร่เอิร์ธเนี่ยนะตรงนั้นทำให้สารเหล่านั้นเนี่ยก็ไหลกลับเข้าสู่ในแม่น้ำแล้วก็ไหลลงมาสู่ประเทศไทยดังนั้นสิ่งที่เราเห็นนะครับเราเห็นเนี่ยเราเห็นแค่ปลายทางนะครับว่าเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่ไปจัดการหรือว่าไปร่วมกันทำในประเทศเขาได้เพราะมันถือว่าเป็นเขตอาณาบริ
1: เวณใต้เขาครับ
0: ที่เป็นใต้ของเขาเพราะงั้นเนี่ยเราก็ได้แต่เพียงว่าส่งข้อความต่างๆไปบอกเขาแต่รัฐบาลเมียนมาเองก็ทำอะไรไม่ได้มากนักนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันมีข้อจำกัดค่อนข้างจะเยอะดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยพอมีMOUฉบับนี้เกิดขึ้นเนี่ยผมถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ
1: มากมากมากครับ
0: มากครับมากๆเลยนะครับแล้วก็อีก2ฉบับก็คือ MOU ด้านแรงงานนี่ก็เป็นข่าวดีเหมือนกันก็คือเขาจะมีการเข้ามาจัดการเรื่องของแรงงานข้ามชาติของจากเมียนมาเนี่ยโดยการแก้ปัญหาเรื่องแรงงานผิดกฎหมายเรื่องสแกมเมอร์ต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเช่นกันแล้วอีกการนึงก็ที่เป็น MOU ที่ทางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเมียนมาเซ็นกันในวันนั้นก็ยังมีเรื่องของการร่วมมือทางเทคโนโลยีอวกาศนะครับหรือว่าการใช้ดาวเทียมนะฮะการภาพถ่ายดาวเทียมการสำรวจโลกทางด้านสันตินะครับต่างอย่างเงี้ยมาใช้ในการเสริมตัวสารสนเทศนะครับในการแก้ไขปัญหาPM 2.5 นะครับหรือจุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีเช่นเดียวกันทั้ง3ฉบับนี้ผมให้ความสำคัญกับฉบับแรกนี่มากที่สุดนะครับเพราะว่าผมโตในจังหวัดเชียงรายแล้วได้กินน้ำกินได้กินปลาในแม่น้ำนะครับตอนนี้ก็ชักกระเสียวๆอยู่เหมือนกัน
1: ใช่ดูผมเห็นสภาพปลาที่จับมาได้คือแบบมันดูแบบเอเลี่ยนมากคือดูน่ากลัวมาก
0: มีสภาพในที่จะให้เรามาฆ่าเอามาแกงกินได้นะครับ
1: มันสัตว์ประหลาดอ่ะคือมันไม่ได้อ่ะแล้วก็ปัญหานี้มันแก้ปัญหาประเทศเดียวไม่ได้น้องจริงแล้ว
0: ใช่ครับ
1: จริงๆแล้วทางต้นน้ำก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยนะ
0: ใช่ครับมันต้องช่วยกันแก้ทั้งสองฝั่งนะครับ
2: ค่ะ
0: ถือว่าเป็นข่าวดีที
1: ่มีมิตรหมายที่ดี
0: เป็นมิตรหมายที่ดีเพราะความท้าทายที่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศของเขานะครับของเราเองเราก็แน่นอนเนี่ยเราได้รับผลกระทบปลายน้ำนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการถือว่าความร่วมมือตรงนี้นะครับถือว่าเป็นข่าวดีแต่ว่า
2: ท
0: ำได้มากน้อย

0: แค่ไหนก็ยังไม่ทราบนะครับแต
1: ่ก็หวังว่าจะดีหวังว่าจะดี
0: ครับเราหวังว่าจะดีแล้วก็มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะอาจารย์เนาะ
2: ค่ะค่ะ
1: เฉลยคำถาม
0: ครับครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าหากว่าไอ้น้ำทางฝั่งของเหล่านี้ไหลลงแม่น้ำโขงเนี่ยซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในแม่น้ำในประเทศไทยอยู่ดีนะครับเพราะมันอยู่ข้างๆประเทศไทยเราตลอดนะครับเพียงแต่จากอำเภอเวียงแก่นลงไปจนกระทั่งถึงทางจังหวัดน่านจังหวัดตรงนั้นถึงจะมาเริ่มต้นกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
1: ก็วนเวียนๆนี่แหละครับเฉลยคำถามครับ
0: ครับผมครับก็ทั้งหมดก็ผมขอรวมเอาแม่น้ำโขงเข้าไปด้วยนะครับก็เป็น4สายนะครับก็คือแม่น้ำกกนะครับแม่น้ำสายแล้วก็แม่น้ำลวกแล้วก็แม่น้ำโขงนะครับก็4สายครับ
2: ค่ะนะคะเพราะฉะนั้น A คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะสำหรับใครที่ตอบ A เข้ามาเดี๋ยวทางทีมงานจะสุ่มเลือกผู้โชคดี3รางวัลด้วยกันนะคะเช้านี้ก็ต้องขอบคุณคุณกฤตมากๆเลยค่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกๆวันพฤหัสบดีแบบนี้ละค่ะ
1: ครับคุณลิซ่ามีสมาชิกมาลาด้วย
2: สวัสดีค่ะน้องโถแนะนำน้องหน่อย
1: วนเวียนๆอยู่เนี่ยนะฮะ
2: นะคะ
1: วันนี้หมดเวลาแล้ว
2: ค่ะลาไปก่อนนะคะเราสองคนและหนึ่งตัวนะคะลากัน
1: น้องมะลิ
2: น้องมะลินะคะลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ที่คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้เราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันแอนพจนาถนะธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์กันเช่นเคยนะคะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ MCOT News FM 100.5 ทางเว็บไซต์นะคะรวมไปถึงทางแอปพลิเคชันด้วยค่ะ
0: หลากหลายเรื่องราวนะครับที่อยู่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับประเด็นแรกที่เราจะพูดคุยกันนะครับแล้วก็อยู่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับนั่นก็คือพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้ครับวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติมีพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ทุกฉบับครับทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน12สิงหาคมในหลวงพระราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

0: สมเด็จพระพันปีหลวงขณะที่นายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมทั่วไทยจิตอาสาประชาชนร่วมกันทำความดีบริจาคโลหิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลครับก็เป็นพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับส่วนไทยรัฐเองมีภาพนะครับมีภาพวันแม่ครับเป็นภาพของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลโพสต์เฟซบุ๊กภาพครอบครัวก็มีนายชวลัฐชาญวีรกูลอดีตรองนายกรัฐมนตรีบิดาแล้วก็นางทัศนีชาญวีรกูลมารดานายมาถวินชาญวีรกูลน้องชายแล้วก็นางอนินรัตน์นิติสาโรจน์น้องสาวอยู่พร้อมกับอยู่กันพร้อมหน้านำพวงมาลัยมากราบนางทัศนีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ2569ครับ
1: มากันที่เรื่องของข่าวใหญ่แล้วก็เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับก็คือเรื่องของปืนค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะก็กลายเป็นดราม่าเพราะว่านายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการห้ามพกพาอาวุธปืนออกจากบ้านและผู้สื่อข่าวก็เลยถามนะคะว่าถ้าหากว่าโจรเข้ามาในบ้านเราสามารถยิงโจรได้หรือไม่นายกก็ตอบว่าไปยิงโจรในบ้านก็ผิดอยู่ดีกฎหมายไม่ได้คุ้มครองตรงนั้นก็เลยทำให้มีหลายฝ่ายค่ะออกมาบอกว่าจริงๆแล้วก็จะมีเรื่องของกฎหมายนะคะดูว่าพฤติการในการก่อเหตุโดยการที่จะต้องยิงโจรที่เกิดขึ้นในบ้านเนี่ยยิงไปด้วยเหตุผลอะไรค่ะเพราะว่าก็จะมีเรื่องของการป้องกันตนเองอยู่ด้วยนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามนายกรัฐมนตรีเมื่อวานตอนช่วงเช้าค่ะเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่ได้เป็นการเข้าใจผิดเพราะว่าหลักการก็คือพยายามให้ทุกคนคิดว่าอาวุธปืนนั้นไม่ได้มีประโยชน์ต่อใครถ้าหากว่าถูกใช้ไม่ว่าจะเป็นเหตุสุดวิสัยควรแก่เหตุแล้วก็แต่ก็ต้องไปพิสูจน์กันในศาลไม่ใช่พิสูจน์ด้วยตัวเองหรือว่าไม่พิสูจน์โดยตำรวจนะคะหากเกิดเหตุยิงคนมาประสงค์ร้ายก็ต้องถูกตั้งข้อหาก่อนแล้วก็ไปพิสูจน์ตัวเองในศาลแต่ว่าอาจจะไปสื่อสารแบบสั้นๆไปค่ะทำให้เกิดการเข้าใจผิดนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาค่ะว่าจากการที่มีรายงานนะคะว่ารายชื่อแกนนำพรรคภูมิใจไทยมีการแจ้งครอบครองปืนในบัญชีทรัพย์สินโดยพบว่าคนที่มีปืนมากที่สุดคือนายอนุชาสะสมทรัพย์40กระบอกค่ะคุณสุชาติชมกลิ่นมี12กระบอกคุณชาดาไทยเศรษมี23กระบอกนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆท่านที่ครอบครองปืนด้วยรวมไปถึงคุณจ๋าธนนนท์นิรามิตรภรรยาของนายกรัฐมนตรีก็ครอบครองปืนอยู่1กระบอกค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการไปแล้วนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรีเป็นคนในพรรคภูมิใจไทยจะต้องไม่พกพาปืนออกจากบ้านเพราะนอกเหนือในเรื่องของคดีความแม้ว่าคุณจะไปต่อสู้ได้ก็ตามแต่ว่ายังมีเรื่องจริยธรรมของการเป็นนักการเมืองอยู่ด้วยนะคะมากันที่พาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะอยู่ในมติชนอนุทินสั่งคุมเข้ม10ล้านกระบอกหรือใบอนุญาตปืนชี้ครบ3ปีให้ยื่นต่ออายุใหม่ปกรณ์เจาะออกกฎกระทรวงพรรคประชาชนที่กกต.เส้นเงิน 800,000 เคลียร์ให้ชัดไร้เอี่ยวหัวสว.ฉลองไม่เครียดนอนคุกคืนแรกก็จะรวมประเด็นอื่นๆในการเมืองไปด้วยนะคะส่วนที่บอกว่า10ล้านกระบอกนี้คือจำนวนปืนที่มีในประเทศไทยมากที่สุดในอาเซียนค่ะ
0: ขณะที่พรรคภูมิใจไทยเองก็เสือปืนไหวนะครับร่างกฎหมายควบคุมปืนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ครับนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทยโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเตรียมร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและก็สิ่งเทียมอาวุธปืนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้มีการแก้ไขเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมโดยมีประมาณ100มาตราครับสำหรับร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดหลักไว้24ข้อในการแก้ไขเพิ่มเติมพรบอาวุธปืนพุทธศักราช2490โดยให้เหตุผลว่าพรบอาวุธปืนได้ใช้บังคับโดยยังไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายมาตราไม่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติของผู้ครับใช้กฎหมายรวมถึงส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในหลายประการสมควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับภาพการปัจจุบันแล้วก็สร้างความปลอดภัยต่อประชาชนขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เองนางสาวสิริภาอินทรวิเชียรรองโฆษกพรรคนะครับได้กล่าวถึงแนวทางแก้ปัญหาอาวุธปืนของนายกรัฐมนตรีบอกว่าการที่นายกออกมายืนยันให้สัมภาษณ์ให้ดูดีว่าจะมีกฎหมายใหม่จะห้าม ไม่ให้ผู้ครอบครองปืนนำปืนออกจากบ้าน 100% แม้แต่นักกีฬายิงปืนก็ต้องฝากปืนไว้ที่สนามซ้อมเท่านั้นหรือแม้แต่โจรขึ้นบ้านก็ห้ามยิงจะใช้ปืนป้องกันตัวเองอยู่ในบ้านก็อาจทำไม่ได้นั้นนะครับก็อยากจะให้นายกใช้สติปัญญาในการผลักดันร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนใหม่อย่างรอบคอบควบคุมอาวุธปืนได้อย่างมีเหตุผลและก็อย่างเหมาะสมมากกว่าการใช้เพียงอารมณ์ช่วงขณะจนไปลดทอนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการปกป้องตัวเองและโอกาสทางการกีฬาครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยนะครับบอกว่าเกาไม่ถูกที่คันประชาธิปัตย์ชะยับรัฐบาลเซตซีโร่ปืนแล้วก็มีประเด็นพาดหัวรองต่อมานะครับบอกว่าต่อใบป.4ครอบครองทุก3ปีเป้าหมายกว่า10ล้านกระบอกหนูแจงปมยิงโจรในบ้านผิดรัฐบาลลุยจัดระเบียบปืน10ล้านกระบอกอนุทินขู่นักการเมืองพกปืนโดนหนักรับสื่อสารสั้นไปนิดยิงโจรในบ้านผิดย้ำเจตนาให้ทุกคนอยู่ไกลปืนครับ
1: ขณะที่ทางตำรวจก็ออกมาชี้แจงอธิบายถึงข้อกฎหมายนะคะเพราะว่าคนก็ยังสงสัยว่าถ้าหากมีการบุกรุกบ้านจะยิงได้เลยหรือเปล่าผิดกฎหมายหรือไม่พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลส่วนตัวนะคะอธิบายเกี่ยวกับข้อกฎหมายโดยระบุว่าการที่หลักกฎหมายค่ะออกมาระบุเกี่ยวกับการยิงผู้เสียชีวิตจากการที่มีคนเข้ามาตั้งใจที่จะบุกรุกและเกิดเหตุภายในบ้านสรุปผลทางกฎหมายนั้นตกลงนั้นผิดหรือเปล่านะคะซึ่งกระบวนทางกฎหมายค่ะจะต้องมีการสืบสวนพยานหลักฐานข้อเท็จจริงที่ปรากฏและส่งอัยการเพื่อที่จะพิจารณาต่อไปนะคะด้วยหลักกฎหมายการที่คนร้ายเข้าไปในบ้านไม่ได้มีหลักการว่ายิงได้ทุกกรณีและผู้ที่ยิงผู้บุกรุกภายในบ้านเจ้าของบ้านจะต้องผิดในทุกกรณีแต่หัวใจสำคัญค่ะอยู่ที่พฤติการขณะเกิดเหตุถ้าหากผู้บุกรุกเข้ามาในเวลากลางคืนเข้ามาใกล้ตัวไม่ยอมหยุดเมื่อถูกทักถามมีพฤติการที่ทำให้เจ้าของบ้านเชื่อว่ามีเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินซึ่งข้อเท็จจริงนี้ค่ะจะถูกนำมาพิจารณาแต่ถ้าหากว่าเป็นการตอบโต้โดยชอบนะคะหรือว่าสมควรแก่เหตุหรือไม่แต่ในทางกลับกันค่ะถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์โดยที่ทางอีกฝั่งนึงนั้นออดไปแล้วนะคะแต่ว่าฝ่ายเจ้าของบ้านเดินตามออกไปและก่อเหตุนั้นก็จะทำให้พิจารณาในอีกรูปแบบหนึ่งดังนั้นค่ะไม่จำเป็นต้องมองสองขั้วว่ายิงได้หรือยิงไม่ได้แต่ที่สำคัญก็คือประชาชนมีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวเองตามที่กฎหมายรับรองซึ่งก็จะมีกระบวนการในการสืบสวนสอบสวนนะคะและเหตุการณ์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในบ้านหรือนอกบ้านก็ต้องพิจารณาพฤติการทั้งหมดขณะเกิดเหตุค่ะขณะเดียวกันนะคะเรื่องของนายฉลองค่ะเมื่อวานนี้ก็มีรายงานนะคะว่าหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่นำตัวไปฝากขังเรียบร้อยแล้วนะคะคืนแรกนายฉลองก็สามารถกินข้าวได้ตามปกติปรับตัวได้แล้วก็พบว่าเรื่องของโรคประจำตัวมีความดันโลหิตสูงเล็กน้อยมียาประจำตัวติดตัวมาด้วยซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ดูแลเหมือนผู้ต้องขังทั่วไปค่ะเวลากลางคืนก็ต้องใช้ยานอนหลับเนื่องจากว่าเป็นคนปกติแล้วนอนกลางวันนะคะส่วนการเยี่ยมญาตินะคะญาติที่จะเข้ามาเยี่ยมหรือพบกับทนายความหลังกักโรค5วันค่ะก็สามารถเข้าเยี่ยมได้ในวันที่17สิงหาคมซึ่งเมื่อวานนี้ทางครอบครัวของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้นิมนต์พระสงฆ์มาเชิญดวงวิญญาณในที่เกิดเหตุด้วยค่ะมากันที่พาดหัวข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะหนูลั่นห้ามพกทุกคนจัดระเบียบปืนคุมเข้ม10ล้านกระบอกแจงยิงโจรในบ้านผิดไม่อยากให้ใกล้อาวุธเร่งดันแก้กฎหมายเข้าสภาเล็งต่อใบอนุญาต3ปีนอนคุกคืนแรกหลับไม่ลงฉลองเครียดรัฐมนตรียุติธรรมราชทัณฑ์ยันไร้สิทธิพิเศษเหนือคนอื่นฉลองเลี้ยวแรงผู้ต้องหาปลุกยิงนายกอบจ.นนทบุรีดับนอนคุกคืนแรกหลับยากเพราะติดนอนกลางวันต้องเพิ่งยานอนหลับเปิดเมนูมือแรกข้าวแกงป่าไก่หน่อไม้ไข่ต้มด้านกรมราชทัณฑ์ยันแม่เจ้าตัวเคยเป็นผู้คุมนักการเมืองมาก่อนแต่ไร้สิทธิพิเศษยึดระเบียบปฏิบัติเท่าเทียมทุกรายรัฐมนตรียุติธรรมย้ำชัดคุมขังตามขั้นตอนปกติไม่มียกเว้นแม้เป็นนักการเมืองชื่อดังญาติเตรียมเข้าเยี่ยม17สิงหาคมค่ะ
0: ส่วนเรื่องของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับก็ขยายเวลาปิดเรียนยาวเลยแหละครับไปจนถึง31สิงหาคม ก็เมื่อวานนี้ครับมีรายงานว่าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีประกาศเรื่องกำหนดการเปิดเรียนและแนวทางปฏิบัติในการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติดังนี้ครับ

0: ให้นักเรียนหยุดเรียนเพิ่มเติมทุกระดับชั้นในวันจันทร์ที่17สิงหาคมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนปรับการเรียนการสอนแบบออนไซต์เป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์ 100% ตั้งแต่18ถึง31สิงหาคมวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับให้นักเรียนทุกระดับชั้นกลับมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติในรูปแบบออนไซต์ในวันอังคารที่1กันยายน2569เลื่อนการสอบปลายภาคเรียนจากเดิมวันที่14ถึง18กันยายนเปลี่ยนเป็นวันที่21ถึง25กันยายนครับในระหว่างที่นักเรียนอยู่ที่พักอาศัยก็ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดูแลกำกับแล้วก็ติดตามการเรียนรู้ของนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัยและในระหว่างที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานณที่พักอาศัยก็ให้ลงเวลาปฏิบัติงานนะครับในระบบ My Officeหัวข้อลงเวลาเข้างานก็ภายในเวลา 8:30 นาทีแล้วก็ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารการมอบหมายการทางออนไลน์ของโรงเรียนแทนนะครับก็เป็นประกาศล่าสุดของเทพสิรินทร์นนทบุรีพาดหัวข่าววันนี้ไทยรัฐครับประเด็นนี้บอกว่าเทพนนท์ปิดยาวออนไลน์ถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเหยื่อ13รายพ้นวิกฤตโรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีประกาศหยุดเรียนเพิ่มเติมจากเดิมจะเปิดวันที่17สิงหาคมก็เลื่อนออกไปนะครับให้เป็นการเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่18สิงหาคมไปจนถึง31สิงหาคมแทนครับ
1: พักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้าไปดูเรื่องโกงสอบกันค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอ
5: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับยังมีประเด็นเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นนะครับเพราะว่าข้อสรุปที่นายปกรณ์ดินประพันธ์ได้มีการสรุปไว้เสนอกับนายกรัฐมนตรีไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้มีการออกมาเผยแพร่นะครับพบว่ามีปัญหาทุกขั้นตอนของการจัดสอบครั้งนี้เลยแหละครับความคืบหน้าการสอบสวนตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพบว่าเมื่อ12สิงหาคมคือเมื่อวานนี้ครับมีรายงานว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงและก็กฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68ซึ่งมีนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดพิเศษที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะได้เสนอรายงานผลสอบดังกล่าวถึงนายอนุทินแล้วเมื่อวันที่6สิงหาคมครับผลการตรวจสอบดังกล่าวมีรายละเอียดสำคัญบอกว่าพบช่องว่างที่เอื้อต่อการทุจริตและลักษณะที่อาจจะขัดต่อกฎหมายเกือบทุกขั้นตอนตั้งแต่การกำหนดอัตราว่างการอนุมัติจัดสอบการจัดทำ TOR การจัดหาผู้รับจ้างการจัดสอบและตรวจคะแนนการประมวลผลไปจนถึงการเรียกบรรจุและการดำเนินการหลังพบขบวนการทุจริตคณะกรรมการพบว่ากกลางครับอนุมัติอัตราว่างสำหรับการสอบ 8,545 อัตราเท่านั้นครับแต่ว่ามีการบรรจุไปจริงๆถึง 15,520 อัตราจึงเสนอให้ตรวจสอบว่าการบรรจุเกินอัตราดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ส่วนการจัดทำ TOR ก็พบว่ากสทมอบหมายฝ่ายเลขานุการเป็นผู้จัดทำ TOR และกำหนดให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบการสอบในลักษณะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอย่างไรก็ตามเอกสารผลสรุปดังกล่าวคณะกรรมการเห็นว่าเงื่อนไขดังกล่าวไม่ทำให้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทพ้นจากความรับผิดชอบตามกฎหมายไปได้ครับเนื่องจากจะมีหน้าที่กำกับและรับผิดชอบต่อกระบวนการจัดสอบนอกจากนี้ยังพบว่าผู้รับจ้างนำงานการตรวจสอบไปให้ผู้รับจ้างช่วงดำเนินการมีการทำสำเนาข้อมูลสอบเพิ่มอีกหนึ่งชุดซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นความเสี่ยงมากต่อการทุจริต

0: และควรตรวจสอบว่าเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือไม่สำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกประเด็นนี้มาจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวบอกว่าอึ้งว่าง 8,000 บรรจุ 15,000 ส้มคาใจกกต.แจงไม่ชัดโคตรโกงสอบท้องถิ่นเปิดรายงานผลสอบชุดประกรณ์ชี้พบช่องโหว่ทุกขั้นตอนทำเป็นขบวนการทุจริตชัดแจ้งขุดตรงไหนเน่าตรงนั้นทั้งกำหนดอัตราว่างอนุมัติจัดสอบทำ TOR ตรวจคะแนนอึ้งอัตราว่าง 8,545 อัตราแต่จับยัด 15,520 ชื่อซัดเปรี้ยงกสท.พฤติกรรมผิดปกติพรรคส้มรุมขยี้กกต.ลั่นแจงไม่เคลียร์อดีตเจ้าหน้าที่รับเงิน 8.6 แสนเชื่อมีเอี่ยวสว.ก็ไปพัวพันกับประเด็นเรื่องของการหัวสว.ด้วยครับ
1: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะคะก็ระบุว่าที่มีการถูกตั้งข้อสังเกตว่าส่งข้อมูลล่าช้ายืนยันค่ะว่าด้วยข้อมูลที่มีต้องมีการตรวจสอบจำนวนมากเกือบ 300,000 คนค่ะขณะนี้ตรวจสอบเพิ่งแล้วเสร็จนะคะเข้าสู่กระบวนการส่งข้อมูลให้กับปปช.ตรวจสอบต่อไปขณะเดียวกันค่ะการส่งให้กับสำนักพิสูจน์หลักฐานดำเนินการคัดสำเนาข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบซึ่งขั้นตอนนี้เสร็จแล้วยืนยันว่าทุกอย่างไปตามกระบวนการแล้วเร่งส่งข้อมูลให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็ย้ำด้วยว่าข้อมูลต่างๆนั้นไม่ได้ขาดความน่าเชื่อถือทุกคนมีสิทธิ์ตั้งคำถามตรวจสอบได้แต่กระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าดำเนินการตรงไปตรงมาไม่มีอะไรแอบแฝงแน่นอนค่ะพาดหัวข่าวใหญ่ Daily News ค่ะรับ 8,000 บรรจุ 15,000 กองสอบสอดถอนนายกตะลึงยัดไส้เพื่อพบตั้งแต่ TOR รับจ้างวัดกึ๋นตรวจคะแนนทุจริตทุกขั้นตอนส่วนอีกฉบับนึงค่ะที่อยู่ในแนวหน้าพบรูโบทุกขั้นตอนTOR ยันขออัตราจี้ดำเนินคดีเด็ดขาดชงสาวถึงเครือข่ายมท.4ยันไม่ยื้อเวลาเปิดผลสอบทุจริตกงสอบท้องถิ่นชุดประกรณ์พบผิดปกติเอื้อทุจริตเกือบทุกขั้นตอนบกพร่องตั้งแต่ TOR บรรจุอัตราเกินร้องขอกว่าเท่าตัวแก้คะแนนช่วยคนสอบตกพร้อมชงมหาดไทยสท.ดำเนินคดีเด็ดขาดทุกรายสั่งปปท.ปปง.สาวลึกหลายเครือข่ายวรสิทธิ์ยันไม่ได้ยื้อเวลาตรวจกงสอบท้องถิ่นที่ข้อมูลกว่า 300,000 คนอยู่ระหว่างส่งปปช.และแฟลตไดตรวจพิสูจน์เสร็จแล้วลั่นไม่ปกป้องใครเปิดข้อมูลตรวจสอบได้พร้อมส่งรายชื่อผู้สอบ 5,925 รายถึงจังหวัดสั่งเข้มไม่จ้างผู้ทุจริตสอบค่ะ
0: มีเรื่องข่าวดีเรื่องเกี่ยวกับค่าไฟงวดกันยายนนี้นะครับจะมีการตัดค่าไฟทางในบินของครัวเรือนออกแล้วนะครับโดยเมื่อวานนี้นายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.ครับในฐานะโฆษกกกพ.เปิดเผยบอกว่าได้สรุปผลการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกินหน่วยละ3บาทและการตัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะหรือว่าไฟถนนออกจากอัตราค่าไฟฟ้าฐานของผู้ใช้ไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปก็ทำให้ค่าไฟฟ้าฐานครับจะปรับลดเหลือหน่วยละ3บาท72สตางค์จากเดิมหน่วยละ3บาท78สตางค์เมื่อรวมค่าผันแปรอัตโนมัติหรือว่า FT ดังนั้นนะครับจะส่งผลให้บินค่าไฟเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้จะปรับลดประมาณ6สตางค์เฉลี่ยนะครับจะเหลืออยู่ที่หน่วยละ3บาท89สตางค์จากเดิมคิดอัตราค่าไฟเฉลี่ย3บาท95สตางค์ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มขณะที่การปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกินหน่วยละ3บาทครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดตามนโยบายของกพช.หรือว่าคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติส่วนการใช้ไฟเกิน201ถึง400หน่วยจะคิดค่าไฟอยู่ที่4บาท15สตางค์ต่อหน่วยจากเดิม4บาท22สตางค์ต่อหน่วยส่วนไฟที่ใช้เกิน401หน่วยขึ้นไปจะคิดค่าไฟอยู่ที่4บาท35บาทต่อหน่วยนะครับจากเดิม4บาท41สตางค์ต่อหน่วยเนื่องจากได้ตัดค่าไฟสาธารณะออกรวมถึงได้ขยายนิยามครอบคลุมบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์บ้านไม่มีทะเบียนบ้านก็จะใช้อัตราเดียวกับบ้านพักอาศัยแล้วก็จะให้เห็นผลในบินเดือนกันยายนนี้เลยครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในไทยโพสต์ครับเฮลดค่าไฟ6สตางค์งวดกันยายนถึงธันวาคมเหลือ3บาท89สตางค์กกพ.เคาะค่าไฟงวดกันยายนถึงธันวาคมลดลง6สตางค์เหลือ3บาท89บาทต่อหน่วยคำนวณตามสูตรอัตราก้าวหน้าหลังตัดภาระค่าไฟถนนออกย้ำ2หน่วยแรกคิดอัตรา3บาทต่อหน่วยส่วนไทยรัฐ

0: ก็มีครับสำหรับประเด็นนี้พาดหัวข่าวบอกว่าข่าวดีลดค่าไฟงวดกันยายน69เริ่มต้นไม่เกิน3บาทต่อหน่วยกกพ.หักดิบค่าไฟถนนลง6สตางค์ครับ
1: ขณะบิ๊กโปรเจกต์ 1.2 แสนล้านรถไฟทางคู่3เส้นทางภาคใต้ก็เป็นพาดหัวข่าวในมติชนค่ะชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาประดังเบซากันยาดีเดย์ลดค่าไฟ6สตางค์พาณิชย์จัดใหญ่งานอัญมณีไทยบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทยเคาะบิ๊กโปรเจกต์รถไฟทางคู่3เส้นทางภาคใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาประดังเบซามูลค่ากว่า 1.2 แสนล้านกกพ.ชี้กันยายนนี้ดีเดย์ลดค่าไฟ6สตางค์กระทรวงพาณิชย์ลุยจัดใหญ่งานอัญมณีระดับโลกค่ะ
0: 7:52 นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวค่ะมาดูคดีใหญ่ที่ต้องติดตามกันใน Daily News พาดหัวข่าวนะคะชี้ชะตาวันนี้พิงกี้และครอบครัวคดีดัง Forex 3D ค่ะศาลนัดฟังคำพิพากษาชี้ชะตาพิงกี้และแม่ครอบครัวกับพวกรวม24คนคดีตุนเหยื่อแชร์ Forex 3D ความเสียหายกว่า 2,000 ล้านศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาส่วนคดีของป๋องค่ะก็มีความต่อเนื่องอยู่ในแนวหน้าถอดบทเรียนป๋อง5ศพคุมประพฤติเร่งคลอดแผนเฝ้าระวังอดีตนักโทษทำผิดซ้ำไม่ซ้ำรอยเผยกลุ่มเฝ้าระวังหลังนักโทษล่าสุดมี 4,333 รายทั่วประเทศคลอดคณะทำงานระดับพื้นที่ร่วมกับมหาดไทยวางเกณฑ์อุดช่องโหว่จำแนกอดีตนักโทษแบ่งเป็น3สีสีแดงให้ความสำคัญพิเศษส้มให้ความสำคัญพอสมควรและเหลืองให้ความสำคัญตามการเฝ้าระวังค่ะ
0: ที่นครนายกเมื่อวานนี้มีเหตุสลดขึ้นครับเพราะว่ามีคนร้ายไปจ่อยิงสาววัย35เสียชีวิตต่อหน้าลูกสาว4ขวบเลยนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันแม่ด้วยนะครับหลังโมโหที่ถูกผู้ตายตำหนิหาว่าเสพยาแล้วหลอนต่อหน้าชาวบ้านทำให้รู้สึกเสียหน้าครับแล้วก็ยืนยันว่าทำไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบตอนนี้อยากจะขอโทษสิ่งที่เกิดขึ้นมีภาพข่าวอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับเป็นภาพตำรวจคุมตัวนายอานนท์สำลิดไปชี้จุดทำแผนที่หน้าอู่ซ่อมรถยนต์ในอำเภอบ้านนานครนายกหลังจากยิงนางสาวกรวิกาวิเวกนะครับเป็นญาติอุ้มลูกสาววัย4ขวบมาคุยเสียชีวิตเลยนะครับปมเหตุแค้นผู้ตายบอกญาติเรื่องของยาเสพติดจนต้องหลบหนีพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับฆ่าแม่ลูกอ่อนยิงคาบ้านโมโหฟ้องญาติติดยาต้องหนีหนุ่มแค้นแม่ลูกอ่อนยิงหัวดับหลังผู้ตายบอกกับญาติผู้ก่อเหตุว่าตัวเองติดยาต้องหลบหนีเจ้าหน้าที่ครับ
1: ส่วนเรื่องของต่างประเทศก็มีในพาดหัวข่าวด้วยนะคะในแนวหน้าค่ะฮอมุสยังไม่เปิดความหวังเจรจาสหรัฐอิหร่านริบหรี่ดันราคาน้ำมันพุ่งวิกฤตพลังงานส่อลากยาวด้านกองทัพอเมริกันส่งเฮลิคอปเตอร์ยิงมิสไซล์ถล่มเรือติดธงปานามากลางอ่าวโอมานอ้างฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมทะเลอิหร่านค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นะคะก็มีภาพสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นค่ะธรณีวิปโยคทางกู้ภัยนะคะก็ดำเนินการช่วยกันขนสิ่งของออกจากที่ประเทศโคลอมเบียหลังจากที่บ้านเรือนพังเสียหายจากการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทำให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากค่ะ
0: ไทยรัฐนะครับมีภาพข่าวฆ่าเผาพ่อครับเป็นภาพตำรวจคุมตัวนายสุรพงศ์คลิ้งคล้ายนะครับไปทำแผนฆ่าเผาต้องเป็นนายเฉลียวคลิ้งคล้ายผู้เป็นพ่อเสียชีวิตคาขนำในสวนยางที่อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีอ้างปมเหตุมีปัญหาคาใจกับพ่อหลายเรื่องแถมเพิ่งเสพยาจนเมาหลอนนะครับซึ่งเรื่องนี้พาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐเหมือนกันครับทรพีทาสยาบ้าหลอนคลั่งต่อหน้าอาคลั่งต่อยพ่อร่วงสลบราดน้ำมันไฟเผาสลบทรพีหลอนยาคลั่งฆ่าเผาพ่อดับสยองคาขนำในสวนยางพาราอ้างปมเหตุจากมีปัญหาคาใจกับพ่อหลายเรื่องนะครับแต่ว่าตอนลงมือนั้นเสพยาจนเมาจำ

0: ไม่ได้ครับว่าเป็นพ่อของตัวเองครับ
1: ค่ะขณะที่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะมีประเด็นการปราบปรามการทุจริตค่ะรัฐบาลย้ำเดินหน้าปราบทุจริตจริงจังลุยสางคดีสำคัญปราบขบวนการพ่อทิพย์กักตุนน้ำมันขยายผลทุกกรณีพร้อมจับมือเอกชนดันภาครัฐระบบเปิดสกัดคอร์รัปชันระยะยาวขณะเดียวกันโชว์ผลงานเพียง2เดือนแก้ปัญหาใบอนุญาตโรงแรมภูเก็ตแล้ว275แห่งเหลือ117แห่งตั้งเป้าจัดการให้แล้วเสร็จภายในกันยายนค่ะ
0: ญาติเองเมื่อวานนี้เก็บอัฐิหลุนโซโล่แล้วนะครับเตรียมไปลอยอังคารในแม่น้ำโขงให้ท่องโลกใบใหม่ครับพาดหัวข่าวจากสำนักข่าวไทยนะครับญาติทำบุญเก็บอัฐิหลุนโซโล่เตรียมนำเท่ากระดูกโซน1ลอยอังคารแม่น้ำโขงหวังให้หลุนเดินทางท่องโลกใบใหม่นะครับรองแม่ทัพภาคที่4ครับพบปะลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่นที่2ชวนเรียนรู้ความแตกต่างสู่การอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจพลตรีชาคริสอุจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4ครับในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพบปะและให้กำลังใจเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสืออาสาพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่นที่2พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกับคณะครูวิทยากรและนักเรียนลูกเสือโดยกิจกรรมครั้งนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมมุ่งเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้เรียนรู้ทั้งเรื่องคุณธรรมจิตอาสาความรับผิดชอบและการเคารพความแตกต่างเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและมีส่วนสร้างสังคมที่น่าอยู่ครับสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การเรียนรู้เรื่องความแตกต่างและก็การสร้างความเข้าใจระหว่างกันถือเป็นอีกรากฐานสำคัญของการสร้างสังคมแห่งสันติสุขเพราะเมื่อคนรุ่นใหม่รู้จักเคารพซึ่งกันและกันกล้าที่จะสื่อสารรับฟังและร่วมมือกันความแตกต่างก็สามารถกลายเป็นพลังในการพัฒนาชุมชนได้เพื่อร่วมกันส่งต่อบรรยากาศแห่งความไว้ใจความร่วมมือและสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้นะครับจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าด้วยครับ
1: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะกับรายการ9ทันข่าวค่ะเราสองคนลาไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามและทุกข้อความที่ส่งมาให้นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนมองปืนเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งของการเกิดเหตุสลดห่วงคนหันไปซื้อปืนเถื่อนเพิ่มนายทิติธรบุพพานรามณีนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยให้ความเห็นกรณีมาตรการเข้มอาวุธปืนหลังรัฐบาลส่งสัญญาณชัดเอาจริงเอาจังแก้ปัญหาปืนทั้งระบบโดยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ดำเนินมาตรการเพื่อแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วนให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่ระงับออกใบอนุญาตให้ซื้อปืนหรือป.3ตรวจสอบใบป.3ทั่วประเทศเร่งจัดระเบียบใบป.4โดยผู้ซื้อปืนต้องขอภายใน30วันรวมทั้งตรวจเข้มร้านค้าปืนตรวจเครื่องกระสุนปืนสนามยิงปืนหากพบกระทำผิดต้องดำเนินคดีเด็ดขาดรวมถึงปราบปืนผิดกฎหมายโดยให้ฝ่ายปกครองตำรวจเร่งกวาดล้างดำเนินคดีเข้มขอศาลลงโทษขั้นรุนแรงนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยระบุว่ามาตรการที่ออกมาอาจกระทบต่อร้านค้าที่ไม่มีลูกค้ามาซื้อปืนได้แล้วแต่ปัจจุบันร้านค้าถูกห้ามนำเข้าปืนมาตั้งแต่ปี2526จนถึงปัจจุบันจึงไม่ค่อยมีสินค้าจำหน่ายอยู่แล้วแต่เห็นว่ามาตรการที่ออกมาจะกระทบต่อสิทธิของประชาชนที่ต้องการซื้อปืนถูกกฎหมายไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินหรือเพื่อการกีฬาเพราะจะเท่ากับว่าการซื้ออาวุธปืนถูกกฎหมายถูกปิดประตูโดยรัฐบาลและน่ากังวลหากหันไปซื้อปืนผิดกฎหมายหรือปืนเถื่อนซึ่งก็จะยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ส่วนเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นมองว่าปืนเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้นแต่ต้องหาแนวทางแก้ต้นตอของปัญหาความรุนแรงโดยต้องยึดเหตุผลและนำบทเรียนจากต่างประเทศมาใช้อย่างไรก็ตามจากข้อมูลพบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีอาวุธปืนสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีอัตราการเสียชีวิตจากอาวุธปืนสูงในอาเซียนพบว่าจำนวนปืนพลเรือนมีมากกว่ากองทัพและตำรวจโดยปืนในมือของพลเรือนมี10ล้าน3แสนกระบอกแบ่งเป็นปืนมีทะเบียน6ล้าน2แสนกระบอกส่วนปืนนอกระบบ4ล้าน1แสนกระบอก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: อุ๊ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick

0: องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า

0: 300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
3: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
4: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลด์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดอ้อยชัย2โทรสั่งเลย0618547820

0: แต่แรกทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เป็นวันสำคัญของชาติเราที่มีมากันย่างยาวนานนั่นก็คือวันแม่แห่งชาตินะครับจังหวัดชุมพรของเราได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทำบุญให้แม่ดูแลบ้านผอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระพันปีล่วงเหนืองในวันแม่แห่งชาติปี256912 สิงหาคม 2569ครับนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12 สิงหาคม 2569ภายใต้โครงการทำบุญให้แม่ดูแลบ้านผอก็จัดกันที่อาคารโอปนายิโกศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาในพื้นที่โครงการนองใหญ่ตามรามริตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรมีนางพันนิกรชูกิตติวิบูลนายกเล่ากาชาชุมพรพร้อมด้วยดร.วีรวัตรจีระวงศ์ประธานธนาคารสมองชุมพรหัวหน้าส่วนราชการและก็พี่น้องประชาชนชาวชุมพรเข้าร่วมงานไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการบรรเลงดนตรีไทยจิตอาสาจากวงผู้สูงอายุบางลึกการนำชมกิจกรรมนิทรรศการสุมมาหารและบริการต่างๆภายในบริเวณงานนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าการจังหวัดชุมพรก็ได้ประกอบพิธีทางศาสนานะล่างจากเสร็จแล้วก็ได้รวมกันถวายเครื่องเทศธรรมแล้วก็กวดน้ำเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเสร็จสิ้นพิธีส่งกิจกรรมก็ติดตามมาด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมการเทิดพระเกียรติอันหลากหลายประกอบด้วยการแสดงรำน้อมรำลึกจากโรงเรียนฟ้าหมิงกงลิการแสดงชุดอะไรแหมของแผ่นดินและหนึ่งเดียวคือแหมโดยสภาวัฒนธรรมชุมพรและโรงเรียนผู้สูงอายุหลังจากนั้นก็เป็นการแสดงจากเทศบาลเมืองชุมพรเป็นการแสดงรำมวยไทยตลอดจนการขับร้องเพลงคาราโอเกะของผู้สูงอายุแล้วก็มีการจัดเสวนาในหัวข้อเราจะดูแลน้องย่อยบ้านผอต่อไปการจัดแสดงนิทรรศการนัตกรรมลูกปัดและพักตบชวาจากจังหวัด

0: ปัตตลุงนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับหลวงปัดชุมพรนิทรรศการปริศไทยนิทรรศการเด็กชุมพรกับสมุนไพรตลอดจนให้บริการหนวดแผนไทยการฟิตเซนและการจัดสุ่มอาหารโรงทานเพื่อบริการประชาชนที่มาร่วมงานนี่ก็เป็นเรื่องราวของความจงรักภักดีที่พวกเราชาวจังหวัดชุมพรนะครับได้มีต่อพระองค์ท่านและพระบรมราชวงศ์รวมถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ของพวกเรากับท่านผู้ฟังทีนี้เนี่ยก็ได้มีการตักบาตรทำบุญนะครับเผื่อถวายเป็นหลายกุศลเนื่องในวันแมงชาร์ต2569ด้วยนะครับโดยที่ยอดประชุมบ้านถาตะเภาโรงเรียนเทศบาล1อำเภอเมืองชุมพรนายเทียนชัยชูกิตติวีบูลเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านก็ได้เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคายวันพระสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงและวันแมงฉาดประจำปี2569มีนางพนกรชูกิตติวีบูลนายกเล่ากาชาดชุมพรคณะผู้บริหารข้าราชการตุลาการทหารตำรวจเหตุการณ์พลเรือนพนักงานทวิสาหกิจสมาชิกชมรมแม่บ้านมาไทยสถาบันการศึกษาของปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาประธานพอขาข้าบดีและชาวจังหวัดชุมพรร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียงนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าการจังหวัดชุมพรได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเปิดกล้วยกระถางดอกไม้ธูปเทียนแพ้หน้าพระชายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีล่วงหลังจากนั้นก็ได้เป็นพิธีทางศาสนานะแล้วต่อจากนั้นท่านผู้ว่าการจังหวัดชุมพรก็ได้นำคณะที่มาร่วมงานเนี่ยร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคแด่พระภาพิสุทรงแล้วก็สามเณรที่ออกมารับบิณฑบาตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านตลอดจนการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดีงามแสดงออกถึงความรักความผูกพันอันดีในสังคมไทยเนื่องในวันแม่งฉาดกับนี่ก็เป็นเรื่องดีๆในวันนี้นะครับผมก็รายงานให้ท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการของผมนะครับได้รับทราบอยู่ว่าประชาชนคนไทยเนี่ยจำนวนมาร์กเกิน 90% นี่นะครับที่ได้รวมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศก็นับได้ว่าเป็นบุญของชาติของเรานะครับที่เรายังมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่และเราก็ยังได้เห็นถึงความรักความจงรักภักดีนะแล้วเราก็ว่างเป็นย่างหญิงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยจะอยู่คู่กับสังคมไทยไปอีกนานเท่านั้นตลอดจนลูกหลานเล่นโลนไปยาวนั่นแหละครับเหมือนกับเมื่อพันว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงปัจจุบันนี้นะครับท่านผู้ฟังก็คงจะได้ซึมซับเอาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มาอันยาวนานของชาติเรานี่นะครับนะไว้หลาวให้ลูกหลานฟังนะผมก็ว่างเป็นย่างหญิงว่าสิ่งที่เราได้ทำความดีเนี่ยจะส่งผลถึงชีวิตถึงครอบครัวของพวกเราคือถ้าทำความดีนี่ท่านไม่ต้องกลัวครับมันอาจจะไม่ได้เห็นผลทันทีทันใดหรืออาจจะไม่ได้เห็นผลเป็นเงินเป็นทองแต่ในหัวใจแล้วมันเห็นผลทันทีแน่นอนท่านเชื่อผมป่ะทุกครั้งที่ท่านทำความดีท่านหายใจได้ลึกท่านหายใจได้เต็มทองและท่านก็ยิ้มได้เต็มหน้าท่านไม่ต้องลบสายตาใครนะแต่ถ้าใครที่เป็นพวกสี่เท้านี่ฟังผมพูดทีไรตัวมันสั้นทันทีไอ้น่ะข้องมันแบบทุกตบหน้าตีแทรกหน้าตีหัวทันทีเท่าไหร่พวกสี่เท้าเลยนะแล้วมันฟังไม่ได้ครับยังต้องปิดทันทีนะไม่เมื่อคนดีๆฟังผมไปหัวรอไปตั้งแต่คนยากคนจนพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายบางคนอยู่ริมน้นหัวรอแม่นายจ้าที่มันร้อยคุยร้อยคุยร้อยแบบนั้นนะผมไม่ได้คุยบอกว่านุกกระร้อยนะครับผมคุยบอกว่าตามเหตุตามผลคนชั่วนะอย่าไปเก่งใจมันอย่าไปว่ามันมากนักหลังๆมันนี่ผมเจอคนชั่วชั่วนี่นะชัดเจนนี่นะรู้มันขี้โกงในผมอย่างเก่งก็วัดดีเอามือว่ายแขนดื้อพอไม่ต้องยกสูงถึงหน้าอกไหมเนี่ยปล่อยมันเห็นยายมาเที่ยวรบราครับเราอย่างเดียวหน้าช่วยกันสนับสนุนคนดีๆนะครับท่านผู้ฟังอย่าไปเห็นแก่เงินแก่ทองมากนักเงินทองกินแล้วก็ท่ายเอาไปมันเดี๋ยวก็หมดครับหน้ามันมามีเรื่องอะไรไม่แต่ความดีนี่ของยู่ประเทศชาติเราจะของยู่หน้าเอาเดี๋ยวเราไปพักกันสักแป๊บนึงครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาพบกันไหม
1: รองกองของคนใต้คือบริษัทไทยสร้างคนบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์เราทำลังกระดาษ

ร่างรู้ฟูกกองผลไม้กองพัสดุกองกระดาษเซ่สินค้าทุกชนิดประสบการณ์มา30ปีบริษัทไทยสากลมีความพร้อมผลิตกอง3ชั้น5ชั้นรอด BC และเป็นแห่งเดียวของภาค

0: กล้องลูกฝูกกล้องกระดาษครับ
1: ก็กลับเข้ามาพบกับผมนายซาทิศกันต่อเลยครับท่านผู้ฟังเราไปดูกิจกรรมดีๆกันต่อครับเดี๋ยวในวันแมงฉาดนะบางคนอาจจะว่าเออวันนี้แม่นคอยจะมีได้ให้มันน่าตื่นเต้นได้รับฟังเอาวันสำคัญสำคัญเนี่ยเราไม่ต้องไปตื่นเต้นกับมันหมาไปครับท่านผู้ฟังเออเอาว่าเราได้ฟังเรื่องดีๆจะได้เป็นกุศลของหูเรานะไอ้เรื่องชัวๆวายวันอื่นครับเป็นความรู้แล้วก็จะได้ลบลีกเวลามันอาจจะเกิดเพศภัยครับชีวิตของพวกเรานี่นะฉะนั้นวันนี้ฟังเรื่องดีๆกันเพื่อที่จะได้มีความลื่นหูลื่นตาลื่นใจนะในวันแมงชาร์ดหลายคนก็ได้ไปสร้างความดีกันว่าบางแล้วบางลานบางทีนี่เขาก็เรียกได้ว่าเปิดกันให้กินฟรีบ้างบริการฟรีบ้างถูกไหมบางทีก็รักษาฟรีบ้างอันนี้หมอจุ๋มรักษาฟรีด้วยผมหลวงพ่อเม่นใจปีนี้เม่นบาอูดส่งข้าวมาเรานั่นแหละแต่คิดว่าแกก็น่าจะพนันแหละเพราะว่าแกก็เป็นหมอที่ดีคนหนึ่งอันนั้นเอาทีนี้เราไปดูเรื่องดีๆกันอีกสักเรื่องกับเขาได้มีการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเผื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชพระบรมราชชนนีพันปีล่วงที่อาคารสมักงานสู้แสดงสินค้าท็อปเทศบาลเมืองชุมพรชั้นหนึ่งเล่ากาชาดชุมพรรวมกับโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมทรัพย์ออกหน่วยรับบริจาคถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีล่วงมีนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนางพนกรชูกิติวิบูลนายกเล่ากาชาดชุมพรขอไปให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ชาวบ้านที่มาร่วมบริจาคโลหิตพร้อมกับหมอข้องเรียนหรือแก่ผู้บริจาคโลหิตมีคณะกรรมการสมาชิกเล่ากาชาดชุมพรจิตอาสาพระราชทานแล้วก็ชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนรวมจัดหน้าและสำรองโลหิตได้เพียงพอสำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตอันเป็นการสร้างประโยชน์และช่วยเหลือสร้างคมย่างเป็นรูปธรรมนี่ครับโอ้นี่ก็เรียกได้ว่าต้องขอบคุณท่านผู้หวานะครับหน้าที่ท่านก็ได้เรียกว่าเป็นแม่งานเย้ยสำหรับงานในวันแม่แห่งชาติวันที่12สิงหาคมนั่นแหละครับท่านผู้ฟังนะผมก็ขอบคุณพี่น้องชาวชุมพรทุกคนเลยนะครับที่ได้รวมกันสร้างความดีงามให้กับชาติของเรานะครับนะเอาทีนี้เราไปดูตำรวจทางล่วงกันบ้างครับทางล่วงชุมพรในหน้าเขามีเรื่องดีๆอยู่ตลอดหลังจากพันตำรวจโทกาสมบัติพิบูลสวัสดิ์ทางล่วงชุมพรเนี่ยมาเป็นผู้รับผิดชอบตำรวจทางล่วงชุมพรเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ได้จัดกิจกรรมดูหน่อยทางล่วง EF นะ EF ดีไอ้พวกไม่รู้ EF แปลว่าพืชที่หน้าอ๋อ Executive Function เดี๋ยวก็แปลฟังภาษาไทยแปลว่าพืชหน้านะ12สิงหาคม2569กับพันตำรวจโทก้าสมบัติปิบูลสารวัตรตำรวจทางล่วงชุมพรได้จัดกิจกรรมนะรวมกับคณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เดินหน้าโครงการนู่นหน่อยทางล่วงนะอันนี้ก็จัดกันที่อื่นนะแต่เขารายงานมาให้เราได้ทราบว่าตำรวจทางล่วงเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานในสร้างกัดของตำรวจสอบส่วนกลางกองการตำรวจทางล่วงนะ EFD มีวินัยจราจรมุ่งสร้างเรียนรู้ด้านวินัยการจราจรและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วก็พัฒนาทักษะสมองเพื่อการจัดการชีวิตรั่ว Executive Functions ให้แก่เด็กและเยาวชนแนวคิดสำคัญก็คือการสร้างความปลอดภัยทางถนนตรงเหลือตั้งแต่การสร้างคนโดยนำขบวนการ EF มาบูรณาการอยู่ในกิจกรรมการเรียนรู้ไม่ใช้เพียงแค่รู้กฎจราจรแต่สามารถนำไปนำความรู้จริงไปใช้ได้จริงผ่านการคิดการวางแผนการยับยั้งชั่งใจการควบคุมตนเองการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเหมาะสมเรียนรู้ถึงออกแบบให้สนุกเข้าใจง่ายเน้นการลงมือปฏิบัติจริงให้เด็กได้เกิดประสบการณ์ตรงนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ทำรวดทางล่วงกับการสร้างความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางนะจัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลชุติธรจังหวัดนครปฐมได้รับเกียรติจากพลตำรวจตรีพร

0: พระกรดลุทิตาไลผู้บังคับการตำรวจทางหลวงเป็นประธานพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนนะแล้วก็ยังมีคณะบุคลากรจากคณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงคณะครูนั่นนะซึ่งเขาก็พลตำรวจตรีพรศักดิ์เหล่าลุจิลาไลเนี่ยผู้กำกับการตำรวจทางหลวงแกบอกว่าภารกิจของตำรวจทางหลวงไม่ได้เพียงแค่การบังคับใช้กฎหมายและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแต่ยังให้ความสำคัญกับการป้องกันประเทศและสร้างความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางฉะนั้นเนี่ยการปูกว้างความรู้ความเข้าใจวินัยความปลอดภัยตั้งแต่เด็กเนี่ยนะพอเด็กเนี่ยคือผู้ที่ต้องใช้รถใช้ถนนในอนาคตต้องสร้างพฤติกรรมตั้งแต่เยาว์วัยช่วยวางหลักฐานให้กับเด็กเติบโตจะเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพการจราจรนะก็โครงการหนูน้อยทางหลวง EFD มีวินัยเนี่ยเกิดจากความร่วมมือระหว่างตำรวจทางหลวงกับคณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็นำความรู้พัฒนาเด็กและทักษะทางสมอง Executive Function มาประสานกับการเรียนรู้ด้านวินัยการจราจรหัวใจสำคัญคือทำให้เด็กสามารถนำไปใช้ได้ชนะในสถานการณ์จริงบนท้องถนนนะครับอันนั้นก็เรียกได้ว่ามีกิจกรรมตั้งแต่อบรมความรู้แล้วก็ทำเมืองจราจรจำลองแล้วก็มีเกม EFD ครับขี่ปลอดภัยซึ่งก็ทำให้เด็กคนนี้จะมีความรู้กันมากมายทีเดียวนะครับนะท่านผู้ฟังนะเอาก็เรียกว่าเป็นโครงการดีๆนะครับนะที่ก็ได้รายงานขึ้นมาต้องขอบคุณธนากรโกส่วนเมธีบ่าวช้างนะครับลูกติดพุ่มเนี่ยแล้วก็พันตำรวจโทก้าสมบัติพิบูลกับสวัสดิ์ตำรวจทางหลวงชุมพรนะครับท่านผู้ฟังนะไปดูกันต่อครับทีนี้เราก็ไปดูกิจกรรมดีๆครับชุมพรพร้อมเซิร์ฟทุกความรู้สึก Feel on the feeling at ชุมพรครับ Feel the ocean energy พลังแห่งทะเลชุมพรนะครับหน้า28ถึง30สิงหาคมนี้นะครับเขาจัดที่หน้าถุงหัวแหลงอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะโปรตีมามากมายครับกวาง AB Norman เต่าทัศนัยแล้วก็ Instinct นะแล้วก็กิจกรรมก็มีมากมายก็ติดตามไปดูกันได้เลยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าใครจัดก็ให้รายละเอียดมาแค่นี้นะครับทีนี้ไปดูอากาศกับดินฟ้าอากาศกับ12สิงหาคม ถึง13สิงหาคมเพชรบุรีประจวบชุมพรฝนแข30กับสุราษฎร์นครพัทลุงสงขลาก็จะมีฝนน้อยลงไปปัตตานีถึงนาขวาก็ยังน้อยอยู่นะครับตอนนี้ฝนไม่ค่อยหมาสักเท่าไรนะครับนะเพราะว่ามันยังตกอยู่ทางภาคเหนืออยู่แต่ว่าคือในเล่ยังแรงอยู่นะครับไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังแล้วก็ชาวเรือก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับนะทีนี้เราไปดูงานบำเพ็ญกุศลศพกันบ้างครับคุณแม่กิมก่อนเพชรกับหรือว่านามสกุลเดิมมัจจดีนะท่านอายุ91ปีแหละท่านได้ถึงแก่กรรมแล้วนะครับทำบุญตั้งแต่วันที่11ถึง15สิงหาคม2569ครับสวดอภิธรรมเวลา 19:30 นาทีนั่นนะแล้วก็วันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569เวลา 12:09 นาทีก็จะทำพิธีมาติกาบังสกุลวางดอกไม้จันทร์ที่ศาลาซ่องวัดสว่างมนัสนะครับตำบลปากน้ำหนองส้วนอำเภอหนองส้วนจังหวัดชุมพรขอก็เรียนเชิญกับญาติสนิทมิตรสหายของคุณแม่กิมก่อนเพชรครับนะได้ไปร่วมกันในพิธีบำเพ็ญกุศลศพของท่านด้วยครับเวลาหมดแล้วครับท่านผู้ฟังคุยพ้องกับชายไม้เล็ก0841880808นะครับไปมาพบกันไม่ต่อเช้านะท่านผู้ฟังนะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
3: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: รสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย

0: เมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: กนกพรกนกพร
3: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

พลงดีๆนะคะสำหรับเพลงที่ชื่อว่าคอยนะคะดาวใจไพจิตนะคะก็เริ่มต้นกันเช้าสบายๆหลังจากวันหยุดนะคะเมื่อวานวันแม่แห่งชาติค่ะก็มีลูกๆนะคะแล้วก็ทุกๆคนก็ได้นะคะใช้กิจกรรมนะคะก็ทำกิจกรรมดีๆร่วมกันนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะทุกรูปแบบละกันทุกการแสดงออกของความรักนะคะเป็นเรื่องที่ดีค่ะทักทายกันในช่วงเวลายามเช้ากันตรงนี้ด้วยพระอัสบดีแล้วนะคะคุณผู้ฟังข่าววันนี้13สิงหาคม2569นะคะก็พร้อมเดินทางแล้วก็แชร์เรื่องราวดีๆของการเริ่มต้นนะคะหนึ่งเช้าวันใหม่ที่แดดคือร้อนจ้ามากนะคะฝนน้อยค่ะแล้วก็อากาศร้อนเมื่อวานวันแม่ร้อนมากนะคะร้อนเหมือนกันไหมคะร้อนจริงๆคุณผู้ฟังร้อนแบบชนิดที่ว่าอืมนี่หน้าฝนเหรอนะคะปีนี้ดูท่าทางแล้วฝนจะน้อยแล้วก็อากาศค่อนข้างร้อนจัดเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ถือได้ว่าแบ่งปันเรื่องราวดีๆเดี๋ยวมาบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะอะไรดีๆคุณผู้ฟังสามารถที่จะแบ่งปันนะคะช่องทางเดิมได้เลยนะคะ0776415 67นะคะยามเช้ากันตรงนี้ด้วยก็ส่งเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยค่ะแล้วที่สำคัญก็คือมีอะไรก็อย่าลืมนะคะส่งต่อเป็นอีกหนึ่งช่วงความสุขให้กับคุณผู้ฟังทุกเสียงทุกสายแฟนรายการทุกๆคนด้วยค่ะดีเจนุ่นนะคะกระพรราชโยธา

0: ขาเรียกได้ว่านะคะใจคนนะคะอย่างมันยากที่จะยังถึงนะคะใจคนเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเจอกับใครคบหากับใครนะคะก็ต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะคะให้เรารู้ว่าเขาเป็นแบบไหนยังไงนะคะการเลือกสิ่งแวดล้อมนี่ว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆการเลือกเพื่อนเลือกอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเราอยู่ในสังคมของยาเสพติดเราก็จะถูกชักนำชักจูงไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในกลุ่มของคนที่ดีคนทำมาหากินขยันเราก็จะเป็นคนที่แบบหาช่องทางในการทำมาหากินแบบสุจริตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จงเลือกคบในสิ่งที่ดีอ่ะนะฝากเอาไว้ในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยค่ะผ่านทางกระดมคอนออนแอร์ส่งความคิดถึงสายนะคะก็ต่อเนื่องกันมาในช่วงเวลาตรงนี้มาคุยข่าวกันสักหน่อยนะคะเรื่องราวที่เป็นห่วงเป็นใยและนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะ
1: กระดมคอนออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: บอกข่าวเล่าเรื่องนะคะในเรื่องราวนะคะในช่วงของการใช้ชีวิตหรือว่าการเดินทางนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะคะก็เป็นห่วงเป็นใยกันค่ะคุณผู้ฟังคะหนึ่งเรื่องที่อยากจะเตือนนะคะคุณผู้ฟังก็คืออย่างล่าสุดที่มีไรเดอร์นะคะไรเดอร์เจ้าดังเจ้าหนึ่งนะคะที่มีพฤติกรรมนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สมุทรปราการขอย้ำเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งละกันเหตุการณ์นี้เกิดที่สมุทรปราการมีไรเดอร์ค่ะที่อายุประมาณแค่20ปีแล้วก็นะคะมีพฤติกรรมก็คือว่าชอบหาเหยื่อนะคะซึ่งเป็นผู้โดยสารที่เป็นน้องๆ นักเรียนผู้หญิงก็ตะเวนนะคะเพื่อรับผู้โดยสารก็คือเป็นน้องๆ นักเรียนนะคะเวลา

0: ลาเลิกเรียนอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะนะคะเคสล่าสุดที่น้องออกมาขอความช่วยเหลือนะคะก็คือน้องอายุ15นะคะซึ่งก็จะกำลังจะไปบ้านเพื่อนก็เลยเรียกรถค่ะของไรเดอร์เจ้านี้แหละท่านนี้เลยนะคะพอเรียกเสร็จปุ๊บนะคะจะไปบ้านเพื่อนแต่ดันไม่พาไปบ้านเพื่อนนะคะหันหัวกลับไปบ้านของตัวเองแล้วใช้กำลังประทุษร้ายน้องค่ะนะคะใช้กำลังทำร้ายน้องแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศค่ะคุณผู้ฟังคะนะเป็นเหตุแล้วก็ทำลักษณะแบบนี้ซึ่งก็จับกลุ่มได้แล้วนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าเรามีลูกหลานเดี๋ยวนี้มันอันตรายนะความสะดวกสบายมันก็แฝงไปด้วยผู้คนคือนุ่นว่าไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีเพราะฉะนั้นไม่ได้บอกว่าเอ้ยอาชีพนี้คนทำอาชีพนี้มันไม่ดีอย่างนี้ไม่ใช่นะแต่มันจะแฝงด้วยคนไม่ดีอยู่มันจะแฝงด้วยคนที่มีภาวะทางจิตมันจะแฝงด้วยคนที่โอ้หลากหลายคุณฟังค่ะวันนั้นเราต้องระวังตัวยังไงดีล่ะเราก็ต้องระวังโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนผู้หญิงนะคะเรามีกำลังที่น้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต้องช่วยกันดูแลเรื่องนี้ด้วยนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการแล้วอยากจะมาเน้นย้ำอีกครั้งนึงละกันว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดที่มันดูแล้วอันตรายจริงๆเราก็ระวังรอบด้านเนาะแต่ว่าบางครั้งอ่ะมันแหมนึกออกไหมคะคุณผู้ฟังมันยากจังเลยเดี๋ยวนี้ใช้ชีวิตนะคะมันก็ตามสไตล์แต่มันมีความยากอยู่ในนั้นด้วยเช่นกันไม่รู้ว่าจะเจอกับลูกหลานใครอะไรยังไงนะคะฝากเรื่องนี้สักนิดนึงค่ะนะคะในช่วงของกระดกพรออนแอร์บอกข่าวเล่าเรื่องค่ะ
1: กระดกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: ก็เป็นช่วงเวลาของความสุขนะคะผ่านทางรายการตรงนี้กันด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะสิ่งดีๆที่ส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังกันค่ะแล้วบอกเลยนะคะว่าเช้าแบบนี้นะคะเลือกสิ่งดีๆเนสกาแฟเรดครับขนาดใหม่16กรัมค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นกาแฟที่สวนกระแสเศรษฐกิจที่สุดในโลกเลยเพราะว่าคุ้มค่าหอมเข้มกลมกล่อมลงตัวชงง่ายจะชอบกาแฟดำหรือสายกาแฟนมหรือเขาเรียกว่าแบบหลากหลายที่เราชื่นชอบเนสกาแฟเรดครับคลาสซองสีแดงตัวนี้ตอบโจทย์ดื่มอร่อยการันตีว่าถูกใจคนที่เริ่มทุกเช้าด้วยการดื่มกาแฟแน่นอนเพราะว่ากำแบงค์สีเขียว1ใบหรือแค่20บาทเนี่ยนะคะไปร้านขายของชำใกล้บ้านเราค่ะก็จะได้กาแฟมาชงดื่มยาวๆได้ถึง8แก้วดื่มวันละแก้วตกวันหนึ่งเนี่ยค่ากาแฟไม่เกิน3บาทในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะจะไปหาความสุขนะคะหรือความคุ้มค่าก็ต้องที่นี่นะคะผมว่าคือมันไม่มีแล้วนะดังนั้นใครที่กำลังมองหากาแฟคุณภาพดีหอมอร่อยกลมกล่อมเต็มรสกาแฟคุณภาพขับแก้วคุ้มราคาห้ามพลาดเลยนะคะเนสกาแฟเรดคัพขนาดใหม่16กรัมอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อได้เลยนะคะในงานเพลงนี้จากพี่หนุ่มขอมาบอกว่าขอชบาไพรนะคะชบาไพรของก้านค่ะก็ส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังผ่านทางช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ด้วยค่ะแบ่งปันนะคะมอบพี่อิทพี่แป้นแหลมทรายนะคะพี่อิทพนารายพี่ปริยาป้าแดงดีเจพี่โอแฟนรายการทุกเสียงทุกสายเลยนะคะ

เอาล่ะนะคะสำหรับช่วงเวลาดีๆเพลงเพราะๆนะคะคุณผู้ฟังคะผ่านทางช่วงเวลาตรงนี้ด้วยก็ถือได้ว่ายามเช้านะพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวต่างๆนะคะสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรนะเกิดขึ้นนะคะก็มีหลากหลายนั่นเองค่ะนะคะผ่านทางช่วงเวลาตรงนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายว่าสำหรับงานเพลงของพี่เขียวนะคะนั่งเฝ้าเขาจีบนะคะนะสำหรับงานเพลงตรงนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวไปเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่ค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อกับคอร์ดออนแอร์นะคะช่วงเวลาตรงนี้ในช่วงของแบ่งปันความสุขดีๆอัปเดตในทุกๆเรื่องเลยค่ะคุณผู้ฟังคะ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันHilux Travel
1: Greater Together สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
2: ขณะนี้เวลา9 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันกรมอุตุคาด 10-16 สิงหาคมภาคเหนืออีสานมีฝน 60-70% ของพื้นที่ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดหลังประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่กรมชลประทานรายงานว่าจากร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงทำให้หลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำด้านกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศช่วงวันที่ 10-16 สิงหาคมว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองถึง 160-70 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญโดยได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องสำรวจผลกระทบและเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมเข้าช่วยเหลือในจุดเสี่ยงส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานยังติดตามปริมาณน้ำเหนือและปริมาณน้ำใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิต10 เดือนจับกุมแล้วกว่า 30,000 คดีนางสาวพลอยทะเลลักษมี

0: แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างเข้มงวดทั่วประเทศโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่เถื่อนกรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการสืบสวนการข่าวและการปฏิบัติการเชิงรุกสกัดกั้นขบวนการลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศในรอบ10เดือนจับกลุ่มได้รวม 32,812 คดีคิดเป็นค่าปรับ901ล้านบาทโดยคดียาสูบพบกระทำผิดมากที่สุด 2,160 คดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
7: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
8: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟนคอมบี
9: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดี
8: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟนคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟนคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโต

0: สกาแฟเรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: M-Code Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: M-Code Radio Network ช่วงกนกพร ออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

จับงานเพลงดีๆจากพี่แป้นแหลมสายนะคะโทรได้ใหม่แค่คิดถึงแหม่มพี่มานรำค่ะคุณฟังค่ะโทรได้วันนี้โทรเยอะด้วยนะคะโทรหลายเสียงหลายสายเพราะว่าคิดถึงนะคะส่งต่อช่วงเวลาของความสุขค่ะคุณฟังค่ะในช่วงของเบรกที่2แล้วก็เดี๋ยวนำเรื่องราวที่มาแบ่งปันกันนะคะสุขภาพดีๆเรื่องราวของการเดินทางการทำงานในช่วงของปลายสัปดาห์อีกแล้วจะกลางเดือนนะคะคุณผู้ฟังแต่ละวันของเรานะคะก็มีอะไรให้ทำเยอะแยะนะคะมีอะไรแป๊บๆเดี๋ยวผ่านไปครึ่งวันเดี๋ยวผ่านไป1วันเดี๋ยวผ่านไป1เดือน1ปีนี่มันเร็วมากๆเลยนะคะพอนับบางเรื่องโอ้โหนี่มันเข้ากี่ปี5ปี10ปีมันแป๊บเดียวเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะคะมันก็นะทุกการใช้ชีวิตของเราถึงต้องบอกว่าให้มีสติและจงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันค่ะนะอย่ารีรอที่จะมีความสุขอย่ารีรอที่จะใช้ชีวิตนะคะเพียงแค่ว่าอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็พอแล้วค่ะนะคะสำหรับงานเพลงดีๆตรงนี้ด้วยค่ะมีพี่แดงขอมานะคะพี่แดงบอกว่าขอเพลงคอยรักนะคะคัทยามาลาสีบอกว่ามอบให้กับทุกเสียงทุกสายนะคะแฟนรายการทุกๆคนด้วยนะไม่ว่าจะเป็นน้องเหมียขายอาหารตามสั่งหน้าโรงพักในเมืองคนล้างจานของเขานะคะพี่หนุ่มมูสองแล้วก็ทุกเสียงทุกสายนั่นเองค่ะจัดไปให้นะคะหนึ่งงานเพลงดีๆในช่วงรายการค่ะ

0: เราจะต้องดูแลโดยเฉพาะตัวเราเองค่ะต้องพาตัวเองกินอาหารดีๆพาตัวเองออกกำลังกายนอนให้พอนอนไม่ดึกอะไรต่างๆเหล่านี้ขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งนั้นเลยนะคะถ้าเราไม่ทำใครจะทำแทนเราได้ถูกต้องไหมคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
0: สุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้และดูแลตัวเองนะคะเรื่องราวเทรนด์สุขภาพนะคะเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยเพราะว่าเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคที่ไม่ติดต่อแล้วเนี่ยแหมมันทุกข์นะคะต้องไปโรงพยาบาลหมอนัดอีกแล้วโน่นนี่นั่นนะก็หันมาดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวตรงนี้นะคะที่อยากจะบอกก็คือเป็นสิ่งที่นะคะอะไรบ้างที่ทำร้ายร่างกายใครที่สายดื่มนะคะต้องฟังเรื่องนี้ดีๆเหล้านี่แหละค่ะแอลกอฮอล์ละค่ะช่วงนี้อยู่ในช่วงของเข้าพรรษาใช่ไหมคะหลายๆคนที่บอกกับตัวเองว่าโอเคงดเหล้าเข้าพรรษานั่นคือดีมากๆแต่สำหรับใครที่นะคะยังดื่มอยู่เป็นประจำรู้ไหมคะว่าเหล้าทำร้ายร่างกายยังไงนะคะตั้งแต่อวัยวะแรกที่สัมผัสนะคะพอดื่มเข้าไปแหมมันมีความสุขใช่ไหมคนที่ดื่มอ่ะถูกไหมแต่มันทำลายอะไรบ้างไหมคะพอดื่มเข้าไปปุ๊บสมองค่ะจะเกิดพิษเฉียบพลันเซลล์สมองเสื่อมค่ะเสื่อมไปเรื่อยๆฟอไปเรื่อยๆกระทบต่อสุขภาพใจหรือสุขภาพจิตนี่แหละค่ะนี่สมองนะสมองเขาก็ได้รับผลจากการที่ดื่มเหล้าเข้าไปเอามาดูที่กระแสเลือดบ้างนะคะเหล้าเข้าไปแล้วกระแสเลือดเป็นยังไงเซลล์เลือดเนี่ยก็กันเป็นก้อนค่ะทำให้ไหลเวียนได้ช้าลงนะคะด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์เอามาดูตับบ้างตับขอร้องขอชีวิตแล้วนะคะตับบวมค่ะตัวเหลืองน้ำดีเนี่ยซึมทั่วตับเลยเสี่ยงตับแข็งนะคะทุกอวัยวะเลยอยากรู้อวัยวะอะไรคะมาดูหัวใจดีกว่ากล้ามเนื้อหัวใจจะบวมค่ะสะสมไขมันมากขึ้นเผาผลาญช้าลงคือเขาทำงานได้ไม่ดีอ่ะพอเขาเจอแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่าเราจิบยาพิษไปเรื่อยๆนะตับอ่อนบวมระคายเคืองและเลือดออกเฉียบพลันได้ส่วนกระเพาะลำไส้ล่ะคะเกิดแผลด้านในได้อักเสบจนลำไส้เล็กทะลุได้นี่คือผลจากการดื่มแอลกอฮอล์ฝากเอาไว้ด้วยนะคะใกล้ตัวจังเลย
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
0: ก็นำมาฝากกันในช่วงเวลาดีๆตรงนี้นะคะแล้วก็ผู้สนับสนุนใจดีร่วมเดินทางกับเราค่ะ
2: พรินซ์วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือพรินซ์กรุ๊ปครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปีพรินซ์วิรัติสินสอบถาม call center 0775425555 ID line @wiratsin
0: @wiratsin นะคะคุณผู้ฟังคะใครเจ็บใครได้ป่วยไม่สบายอย่าลืมนะคะทุกการดูแลนะคะหรือว่าความใส่ใจทุกเรื่องเลยทีเดียวค่ะต้องบอกเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ในส่วนเรื่องราวดีๆนะคะช่วงเวลาของรายการนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมีแพ็กเกจดีๆนะคะที่เรียกได้ว่านะซูเปอร์พาวเวอร์มัมค่ะเขามีโปรเพราะว่าทุกวันก็คือวันแม่เมื่อวานผ่านวันแม่มาใช่ไหมคะเป็นการดูแลตอบแทนความรักของแม่ด้วยการซื้อของขวัญที่ดีที่สุดให้กับคุณแม่นะคะตลอดทั้งเดือนเลยทีเดียวเริ่มต้นปกติเนี่ย 1,650 บาทนะคะวันนี้เริ่มต้นเพียง990บาทพร้อมแพ็กเกจตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคอีกหลากหลายรายการค่ะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะสามารถซื้อได้นะคะซื้อและใช้สิทธิ์ได้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะก็รีบๆด่วนๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับแพ็กเกจดีๆที่ส่งมอบให้กับทุกๆคนด้วยนะคะมีอะไรบ้างแพ็กเกจตรวจสุขภาพมนุษย์แม่ซูเปอร์มัมซูเปอร์พาวเวอร์นะคะแม่เราก็คือซูเปอร์พาวเวอร์ค่ะมีหลากหลายรายการนะตรวจโดยแพทย์ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดตรวจระดับน้ำตาลเอ็กซเรย์ปอดไขมันในเลือดนะคะตรวจระดับไขมันดีไขมันเลวการทำงานของไตอัตราการครองของไตต่างๆตรงนี้เลยนะคะคุณฟังก็อย่าลืมดูแลพลังของแม่ที่เราควรใส่ใจนั่นเองค่ะหนึ่งงานเพลงอะไรนะเข็มรักปักใจนะคะ โอเคขอส่งมอบงานเพลงดีๆนะคะมอบให้กับทุกเสียงทุกสายแฟนรายการทุกๆคนด้วยนะคะส่งมอบมาเดี๋ยวนะขอหาเพลงนิดนึงเปียกปัญญาจัดไปตาม

คำขอนะคะเดี๋ยวเบรกหลังก็จะมีหน้าไม้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามกันได้ค่ะเอาละค่ะผ่านทางช่วงเวลาตรงนี้ในช่วงของรายการนั่นเองเดี๋ยวนะขอหาเปี๊ยกปัญญาก่อนนะคะเข็มรักปักใจช่วงเวลาของรายการนั่นเองค่ะก็ถือได้ว่าเป็นช่วงของออนแอร์แชร์ทุกๆความสุขให้กับคุณผู้ฟังนะคะผ่านทางรายการทั้ง2คลื่นค่ะ 90.5 และ 104.5 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณพี่สาวละแมด้วยนะคะพร้อมเป็นเพื่อนการเดินทางค่ะสำหรับทุกเสียงทุกสายที่รับฟังด้วยใครเดินทางขับรถขับขี่ขับด้วยความปลอดภัยค่ะ

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: ย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: เอาละค่ะเดี๋ยวหลังจากงานเพลงนี้นะคะเพลงกล่อมของพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะที่ป้าแดงน้ำเพอขอมาค่ะมอไปกับพาเล็กผัดไทยนะคะป้าไก่ข้าวต้มกุ้ยดีเจพี่โอแฟนรายการทุกเสียงทุกสายพี่หนุ่มหมูสองด้วยนะคะติดตามรับฟังช่วงเวลาดีๆตรงนี้แล้วเดี๋ยวมาหน้าไมค์กันค่ะใครจะของานเพลงเลือกไว้นะคะนึกไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวกดให้ทัดนะคะ

0: เสียงสองสายมาค่ะฟังเพลงด่วนๆนะคะขอเพลงให้กันและกันนะคะสายแรกมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณนุ่น
0: สวัสดีค่ะโอ้โหพี่อีท
1: กดติดเลย
0: โอ้กดปุ๊บติดเลยนะคะเห็นไหมคะจังหวะได้จังหวะดีจังหวะโอ้จังหวะดีนะคะออกมาจากสวนหรือว่าเข้าสวนหรือยังคะวันนี้
1: ยังไม่ได้ไปเลยค่ะฟังรายการคุณนุ่นก่อน
0: เดี๋ยวน้องนุ่นทำพี่อิสสายหรือเปล่าคะเนี่ย
1: ไม่เป็นอะไรละค่ะคุณนุ่น
0: เนอะเราต้องแบบว่าจัดช่วงเวลาที่เรามีความสุขไว้บ้างเนอะอย่าทำแต่งานเขาว่าอย่างนั้นใช่ไหมพี่อิส
1: ใช่ถ้าเข้าก่อนนั้นส่วนมากพี่อิสจะมาไม่ทัน
0: อ๋อถ้าเข้าก่อนก็คือจะอดฟังจะมาตอนสุดท้ายนู่นปลายชั่วโมงสุดท้ายเลย
1: ใช่ค่ะ
0: พี่อิสฟังเพลงอะไรดีคะวันนี้
1: เอาของคุณไม้ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะไม้เพลง
1: ของแม
0: ่อะไรนะคะ
1: ความฝันของแม่
0: ความฝันของแม
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: พิเศษให้ใครคะพี่อีท
1: ยังต้องสายที่ฟังรายการอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณหนุ่มน้องแป้นน้องอีทน้องเอ๋น้องปุ้มน้องพี่ทอง
0: จ้ะ
1: แล้วก็คุณเขียวแล้วก็คุณปัดกล้วยนะคะแล้วก็สาวสวย
0: จ้ะ
1: แล้วก็น้องนัดน้องนกใครอีกนะคะโยนแก้เลยค่ะคุณนุ่นค่ะ
0: โอเคได้ค่ะ
1: ด้วยคุณโอด้วยค่ะ
0: จ้าได้จ้าเดี๋ยวรอฟังนะคะพี่อีทขอบคุณมากมากค่ะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะสายแรกไปแล้วจ้าสายสองมาเลยนะจ๊ะโอเครับสายกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: เดี๋ยวจ้าโอ้โทรไม่ติด
0: อ่ะติดแล้วค่ะติดแล้ว
2: ขอฟังเพลงแม่เนื้อทองอ่ะจ้า
0: แม่เนื้อทองนี่ป้าแหววป้าคะ
2: ใช่จ้า
0: แม่เนื้อทองของ
2: ของใครก็ได้จ้า
0: โอเคป้าแหววทานข้าวหรือยัง
2: เรียบร้อยแล้วจ้า
0: ทานกับอะไรคะวันนี้
2: โอ้กินไข่ต้มกับแกงส้ม
0: โอ้เลิศนะคะเลิศนะคะได้โปรตีนแล้วนะคะไข่ต้ม นี่กินไข่ต้มเหมือนกันเลยนะ
2: ไม่ได้ต้องกินทุกวัน
0: จริงค่ะนะคะมีประโยชน์แถมยังแบบว่านะนะกินได้ทุกวันเลย โอเคเพลงนี้พิเศษให้ใครคะ
2: ทุกเสียงทุกสายที่ฟังอยู่อะค่ะ
0: จ้าได้เลย
2: ด้วยจ้า
0: ได้ค่ะป้าแววขอบคุณนะคะ
2: ร
0: อฟังค่ะสวัสดีค่ะจ้าวันนี้ป้าแววเก่งนะโทรติดด้วยนะคะเอาละค่ะก็ขอบคุณทั้ง2เสียง2สายนะคะและที่สำคัญก็คือแบ่งปันความสุขกันเล็กๆน้อยๆเติมกันตลอดนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นุ่นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสังคมที่น่ารักจังเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็นำมาฝากกันขอบคุณ2เสียง2สายด้วยใครโทรไม่ติดไม่เป็นไรค่อยว่ากันใหม
3: ่ตรนกพรออนแอร์ช่วง2 4

0: ับงานเพลงนะคะหน้าใบของเราค่ะแม่เนื้อทองส่งต่อเป็นช่วงเวลาของความสุขนะคะอันนี้แบบเวอร์ชันของแบงค์สอนรามนะคะก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาดีๆด้วยและก่อนนั้นไม้พิรมพรความฝันของแม่นั่นเองนะคะช่วงเวลาอัปเดตนะคะเรื่องราวดีๆผ่านทางรายการค่ะ
1: บอกกล่าวเล่าด้วยใจจากเสริมสิริฟาร์มาซีครอบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
0: วันนี้จะนำเรื่องราวสมุนไพรไทยพื้นบ้านนะคะที่ช่วยอยู่ในโหมดนะคะช่วยลดควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะคะก็จริงๆมีหลายชนิดนะคะที่นิยมรับประทานแล้วก็มีงานวิจัยรองรับนะคะอย่างแรกใกล้ๆตัวเลยบางคนอาจจะรู้สึกไม่ชอบในรสของความขมของเขาแต่นะคะพอคนที่เขาบอกว่าเวลาเราอายุมากเราจะทานของขมได้เป็นเรื่องธรรมดาจริงหรือเปล่าคะนั่นก็คือมระขี้นกค่ะมีสารออกฤทธิ์คล้ายๆอินซูลินนะคะซึ่งช่วยกระตุ้นการหลั่งอินซูลินแล้วก็ลดน้ำตาลโดยตรงนะคะก็นิยมค่ะทำเป็นเมนูอาหารหรือว่าสดๆนะคะบางคนก็ชอบนะหรือจะเป็นชารสมระก็เช่นเดียวกันนะคะอีกสักตัวเนอะใกล้บ้านริมรั้วนุ่นชอบมากนะคะชอบแบบใส่ต้มจืดอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีนะคะบางช่วงแบบใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะรู้สึกมันปลอดภัยดีตำลึงค่ะคุณผู้ฟังเป็นผักริมรั้วที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีเมื่อรับประทานเป็นประจำนิยมนำมาต้มจืดหรือลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้นะคะนี่คือสมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวเราเหลือเกินนะคะ
1: ครบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มมาสี
0: ่ก็นำมาฝากกันค่ะผ่านทางช่วงของกนกพรออนแอร์ค่ะคุณฟังคะช่วงเวลาตรงนี้มาเสิร์ฟกาแฟดีๆนะคะสำหรับกาแฟสำหรับสายสุขภาพค่ะ Coffee Farm นะคะใครก็แล้วแต่ค่ะที่อยากสุขภาพดีแต่ขาดกาแฟไม่ได้ลองสิคะกาแฟสูตรย่าหวานและ Black Coffee Mix กาแฟสูตรย่าหวานใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลเพิ่มพลังคุมไขมันลดน้ำตาลนะคะลดความเสี่ยงของโรค Black Coffee Mix ไม่มีน้ำตาลเผาผลาญคุมน้ำหนักช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อมีคอลลาเจนนะคะช่วยผิวพรรณดีชะลอวัย42ต่อห่อ265บาทนะคะสำหรับในส่วนของตรงนี้สายเข้มก็มีนะคะกาแฟดำคุณภาพจาก Coffee Farm ค่ะเข้มข้นหอมลึกไม่ใส่น้ำตาลคุมหุ่นเนี่ยต้องทานแบบนี้ดื่มแบบนี้เติมพลังดีๆให้กับเราด้วยผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดนะคะตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดโทรสอบถามได้0899672216077536399ช่องทาง LINE พิมพ์เครื่องหมายแอดไซน์พิมพ์ Coffee Farm นะคะหรือเพจกาแฟ Coffee Farm Thailand อร่อยเข้มเต็มรสกาแฟโรบัสต้าแท้กาแฟชุมพรค่ะเอาล่ะนะคะต่อเนื่องมีงานเพลงเยอะค่ะวันนี้ที่ขอมาเพลงนี้จากณออสท่าชนะบอกว่าขอเพลงวอนหลวงพ่อรวยใกล้แล้วนะคะใกล้จะรวยแล้วค่ะหวยออกวันไหนคะเนี่ย

กับงานเพลงดีๆตรงนี้ด้วยนะคะผู้สูงวัยเขาทะลุมอบทุกเสียงทุกสายด้วยค่ะเอาละค่ะสำหรับในชั่วโมงตรงนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงนี้นะคะสำหรับกินข้าวหรือยังจากหนุ่มหมู่เจ็ดหาดยายมอบพี่อิทธิ์พนารายมอบทุกเสียงทุกสายนะคะแฟนรายการทุกๆคนด้วยค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าหลังจากฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะ

0: ใครที่กำลังมองหารถมอไซค์สวยๆประหยัดประหยัดสักหนึ่งคันต้องนี่เลย Honda Wave 110 i สตาร์ทมือออกรถ0บาทและถ้าออกรถวันนี้รับไปเลยทะเบียนพรบประกันรถหายหมวกกันน็อกเซฟปลอดภัยเสื้อแจ็คเก็ตอุ่นๆร่มกันฝนที่บริษัท Honda ชุมพรจำกัดทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร0775111488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา 10:00 นMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนิรัตเผยผู้สอบท้องถิ่นสามารถดูคะแนนส่วนกลางและที่จังหวัดได้ระหว่าง 13-31 สิงหาคมนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวถึงกรณีที่กรมสท.เปิดให้มีการตรวจสอบผลคะแนนว่าหลังยกเลิกบัญชีผู้ที่สอบได้เดิมซึ่งมีปัญหาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและแก้ไขออกมาแล้วรวมไปถึงมีการประกาศคะแนนที่ถูกต้องออกมาตามการประชุมของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่7สิงหาคมรายชื่อแต่ละรายชื่อและคะแนนจะถูกส่งไปยังแต่ละจังหวัดซึ่งแต่ละจังหวัดจะเห็นคะแนนผู้ที่สอบได้ในแต่ละจังหวัดของตนเองไม่ได้ส่งไปพวงใหญ่เผยแพร่ทั่วไปสำหรับอีกช่องทางที่มีการเปิดรับโดยไม่ต้องร้องขอโดยให้กรมสท.ส่วนกลางตั้งจุดเปิดให้ดูคะแนนสามารถดูได้ทั้งประเทศตั้งแต่13-31สิงหาคมนี้ส่วนผู้ที่มีรายชื่อถูกเพิกถอน 5,925 รายชื่อขณะนี้อยู่ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ตำรวจหากประมวลเรียบร้อยและมีการตรวจสอบความถูกต้องแล้วทางสท.แจ้งรายชื่อทั้ง 5,925 รายชื่อไป5หน่วยงานที่ทำ MOU ตรวจสอบความผิดและได้เห็นรายงานที่นายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วซึ่งกสท.ผู้จัดสอบในปัจจุบันแต่หากเป็นนโยบายใหม่ที่ต้องกระจายการสอบออกไปหรือให้กพ.จัดสอบแทนกสท.ก็ไม่ขัดข้องพลังงานทองแดงดันราคาวัสดุก่อสร้างกรกฎาคมพุ่ง 5.8%นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกรกฎาคม2569อยู่ที่ระดับ 112.8 เพิ่มขึ้น 5.8% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสาเหตุสำคัญจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทั้งราคาวัตถุดิบพลังงานและค่าขนส่งซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน2569ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างลดลง 0.4% จากราคาซีเมนต์ที่ลดลงหลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝนทำให้ยอดขายชะลอตัวและผู้ประกอบการปรับราคาลงเพื่อกระตุ้นยอดขายส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์คอนกรีตลดลงตามขณะที่ราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กได้รับ

0: แรงกดดันจากปริมาณเหล็กส่วนเกินจากต่างประเทศนายนันทพงศ์กล่าวว่าแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคม2569คาดว่าจะยังขยายตัวต่อเนื่องโดยมีปัจจัยสำคัญจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งในตะวันออกกลางและรัสเซียยูเครนซึ่งอาจทำให้ราคาน้ำมันและพลังงานผันผวนในระดับสูงขณะเดียวกันราคาทองแดงในตลาดโลกยังอยู่ในระดับสูงจากความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดประกอบกับความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างในโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคของภาครัฐที่ยังเป็นแรงหนุนต่อดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างฮออาปาเช่สหรัฐตกทหารดับ2นายเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์แบบอาปาเช่ของกองทัพบกสหรัฐตกใกล้ฐานทัพในรัฐเท็กซัสทำให้ทหาร2นายเสียชีวิตโดยที่ยังไม่มีการเปิดเผยถึงสาเหตุผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพไว้จากที่เกิดเหตุซึ่งทำให้เกิดไฟไหม้ขนาดใหญ่ลุกลามในทุ่งหญ้าแห้งใกล้กับฐานทัพฟอร์ดฮูดซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองออสตินเมืองเอกของรัฐเท็กซัสประมาณ100กิโลเมตรเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงได้ประกาศว่าทหารทั้ง2นายเสียชีวิตขาที่ฐานทัพฟอร์ดฮูดได้ยืนยันการเกิดเหตุแล้วและจะแจ้งให้ครอบครัวทราบต่อไปสำหรับเฮลิคอปเตอร์แบบอาปาเช่รุ่น AH-64 ลำนี้มี2เครื่องยนต์เป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตี2ที่นั่งที่มีประสิทธิภาพสูง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
8: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999

ซ่าก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเน็ตกับซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิโค้ก 0 0ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน

0: แต่เรททับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
2: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ช่วงเวลาของแบ่งปันความสุขค่ะคุณผู้ฟังคะนะคะออนแอร์แล้วก็นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะคะมีเรื่องราวนะคะทุกความยากง่ายในชีวิตของคนเราที่เราสามารถที่จะเจอได้ในทุกๆวันนั่นเองนะคะผ่านช่วงเวลาตรงนี้กับกระดกพรออนแอร์ด้วยค่ะนะคะมีมากมายหลากหลายนะคะวันนี้ก็วันพระเนอะก็บอกว่าการใช้สติในการใช้ชีวิตมีปัญญาในการใช้ชีวิตในการทำงานในการเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะเจอวันดีๆก็นะทำในสิ่งที่ดีที่มันมีกำลังใจเจอวันแย่ๆก็ค่อยๆไปค่ะไปแบบเหมือนกับไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆไปตั้งสติแล้วก็ค่อยๆผ่านมันไปฉลาดนะคะเราก็ทำใจฉลาดปล่อยวางฉลาดมีชีวิตฉลาดอย่างมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ค่ะก็ยังคงอยู่ดูแลกันตรงนี้เหมือนเดิมเพลงเพราะๆที่ส่งต่อกันในช่วงรายการนั่นเองนะคะอยู่ตรงไหนทำอะไรก็ขอให้มีพลังของความสุขละกันในทุกๆการเป็นเพื่อนการเดินทางของคนฟังด้วยค่ะ

กับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะช่วงเวลาของรายการค่ะคุณผู้ฟังคะแบ่งปันนะคะสิ่งดีๆอาฝากถึงแล้วกันนะคะสำหรับใครก็แล้วแต่ที่มองหาช่องทางการสื่อสารดีๆนะคะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือนะคะสำหรับผู้ประกอบการเครือข่ายนะคะทุกคนก็แล้วแต่นะคะเจ้าของกิจการนะคะแล้วก็องค์กรต่างๆที่อยากจะประชาสัมพันธ์ทำการตลาดนะคะสื่อที่เข้าถึงนะคะคุณผู้ฟังนะคะอย่างยาวนานเลยทีเดียวค่ะก็สื่อวิทยุนี่แหละแอมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กนะคะเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุนะคะแล้วที่สำคัญใครที่สนใจค่ะสามารถครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่แล้วก็ช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมนะคะไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือเฉพาะนะคะภูมิภาคนั่นเองสามารถวางแผนได้นะคะใครสนใจนะคะเข้าถึงได้สามารถสอบถามได้ผลิตรายการสถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยนั่นเองนะคะเอาละค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ส่งต่อให้กับคุณฟังในเบรกตรงนี้ด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะใครอยู่ตรงไหนทำอะไรก็ขอให้มีกำลังใจดีๆบางครั้งนะคะช่วงนี้เราหันมองไปทางไหนนะคะเอ๊ตึกปิดนะตึกให้เช่าปล่อยว่างให้เช่าอันนั้นทำอันนี้เลิกเนี่ยโอ้ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นโดมิโนนะคะเศรษฐกิจนะคะมีแต่คนเปิดร้านอาจจะไม่มีคนซื้อนะคะคนที่อยู่ได้ก็คือคนที่ทำการตลาดแน่นๆนะคะเดี๋ยวนี้ต้องเข้าถึงนะคะต้องทำคลิปเสิร์ฟถึงนะคะต้องแบบว่าต้องโปรโมตง่ายๆคุณผู้ฟังเราจะเปิดร้านอย่างเดียวแล้วก็ร้อยคนเดินมากินอย่างเดียวไม่ได้ค่ะต้องประชาสัมพันธ์ต้องเข้าถึงจริงๆโดยเฉพาะโลกออนไลน์โลกที่คนจับแต่มือถืออย่างเดียวเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่จำเป็นมากๆเลยค่ะนะพิมพ์โพสต์ไลค์อะไรก็ว่ากันไปบางคนก็เริ่มต้นจากการที่เราไม่รู้จะยังไงเริ่มต้นจากศูนย์แต่ว่าก็ไม่เลิกที่จะทำนะคะก็ทำค่ะลงมือลองดูซิว่ามันจะยังไงถูกไหมคะถูกไหมเหมือนกับคนที่แบบว่าไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนแล้วอยู่ๆเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ทำได้นะคะเรียนรู้เดี๋ยวนี้ช่องทางการเรียนรู้มากมายเราอยู่ในยุคของ AI นะคะเราอยู่ในยุคที่มันแบบเข้าถึงมากแล้วก็อะไรที่มันโหทำได้ง่ายกว่าเดิมเยอะเลยค่ะเมื่อก่อนนี้เราจะต้องมีเงินเพื่อไปจ้างร้านออกแบบนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลยเห็นไหมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลยเห็นไหมคะเจนแป๊บเดียวเลยนะคะเจนได้วันหนึ่งก็หลายๆภาพอยู่นะจนมันหมดลิมิตก็คือใช้ฟรีนั่นแหละค่ะนะถ้าไม่หมดลิมิตเราก็ยังใช้ได้ตลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากฝากเอาไว้ว่าช่องทางนะคะที่เราสามารถทำได้มันมีหลากหลายอยู่ที่ว่าเราจะลงมือเรียนรู้ลงมือคิดลงมือทำหรือเปล่าแล้วทำก็ต้องสม่ำเสมอด้วยทำก็ต้องเต็มที่มากๆเลยนะคะฝากเอาไว้ผ่านทางช่วงเวลาตรงนี้นะเดี๋ยวส่งไม้ต่อให้กับพี่ดีเจเชอรี่เพลงรักจากเพศัตนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะทุกการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์แล้วก็ที่สำคัญค่ะนะคะช่วงเวลาของทางสถานีก็มีอะไรที่ทุกคนสามารถติดตามรับฟังกันได้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงนี้นะคะแล้วก็เจอกันในช่วงเวลาดีๆก่อนทุกช่วงของทางสถานีนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่ติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกัน

ขอทุกคนมีความสุขในทุกๆการใช้ชีวิตนะคะเลือกที่จะคิดเลือกที่จะทำก็อย่าลืมทำมันทันทีที่เราตั้งใจบางครั้งเราอาจจะพลาดโอกาสค่ะที่คิดแล้วเราไม่ได้ทำมันทันทีเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันผ่านเลยไปจนเราลืมมันไปเราลืมที่จะใส่ใจเราลืมที่จะทำมันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอขอทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะแล้วเจอกันใหม่กับพรราชโยธาลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: แครอทครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
5: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
6: ยั่วโมโหหรอ
5: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
6: ้ไม่รู้ไม่ฉี
5: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
7: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
5: ทำไมถึงหอมขนาดนี
7: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
8: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
9: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกับรายการเพลงรักจากเพสัตว์นะคะอยู่กับเชอรี่มธุราวิภาสทวัฒน์ค่ะก็พบกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะต่อจากกนกพรออนแอร์นะคะก็ได้มาพบกันบ้างพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องแป้งเนียนเพสัตว์และสารทุกสุขดิบสบู่เพสัตว์ก็ด้วยนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะก็บอกแล้วว่าถ้าฝนไม่ตกก็จะร้อนระเบิดเถิดเทิงนะใช่ก่อนฝนตกก็ร้อนก็ใช้แป้งเงินเพสัตว์นี่แหละได้ผลดีนะคะคุณฟังก็ชื่นชอบกันมามากแล้วก็บอกว่าใช้ทุกวันเลยนะคะเช่นเดียวกับน้องเล็กวังมะปรางบอกว่าฟังทุกวันเลยน้องนัดด้วยนะคะแต่ว่าเมื่อกี้รับสายไม่ทันขออภัยด้วยเพราะว่าโทรมาตอนที่จะพูดพอดีเลยนะคะฝากแป้งเงินเพสัตว์ของเราด้วยที่สีชมพูมาดามนะหอมเยาว์ยวนใจสีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเบรนด์ลับหน้าค้นหาและสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจจริงๆค่ะคุณผู้ฟังนะคะฝากผลิตภัณฑ์ไว้ด้วยในอ้อมอกอ้อมใจของคุณผู้ฟังนะคะในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะเดือนแห่งวันแม่ของเราวันแม่ก็ไม่ได้จบสิ้นเพียงแค่นี้นะสัปดาห์ทั้งสัปดาห์แล้วก็ไปมาหาสู่คุณแม่ทั้งเดือนแต่ว่าตัวเองก็พูดแล้วสะท้อนใจไม่ได้เจอคุณแม่เลยนะคะก็อาจจะเจอกันเร็วๆนี้ก็ได้เดี๋ยวดูก่อนนะอยู่ไกลไกลมากต้องข้ามโลกไปนะคะอย่าลืมโบสถ์นะคะคุณแม่ต้องบอกพ่อแม่พี่น้องนะที่อยู่ที่นู่นด้วยนะฝากไปถึงสหรัฐอเมริกาด้วยโบสถ์ให้น้องเนเน่ด้วยนะข่าวก็ใหญ่โตเลยเพราะว่าทำ

ชื่อเสียงให้มากเลยทักทายพี่หมูด้วยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะส่งไลน์นะคะเมื่อกี้ที่โทรไลน์และโทรธรรมดานี่ต้องขออภัยด้วยพี่หมูมะพร้าวขึ้นมะพร้าวอยู่ใช่ไหมนะคะอยู่ที่สวีนะคะขออภัยพี่เอียดสวีด้วยค่ะแล้วก็น้องนัดด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนจะอ่านโพยไม่ใช่ไรแต่เขาไลน์มาแล้วก็ไม่เห็นของเราอ้อแม่ของใครคะน้องพี่เอียดสวีของงานเพลงแม่ของใครคะน้องแม่ของใครคะของพี่เอียดใช่ไหมใครร้องก็เดี๋ยวหาค้นหากันนะเป็นความสามารถของช่างนะคะช่างที่นี่เก่งมากต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่หาเพลงต่างๆให้นะคะแม่ของใครพี่ไม่มีแฟนก็มีอีกนะเนี่ยงานเพลงนะก็มอบพี่สาวครับก็มอบน้องเล็กวังมาปางด้วยนะน้องอะไรอะใครที่เป็นน้องชายนะคะโอเคนะเดี๋ยวไปฟังงานเพลงกันสักหนึ่งงานเพลงก่อนค่ะ

0: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ใช่เลยหอมไกล

ไปถึงข้างบ้านนะคำนี้ก็ไม่เกินจริงเพราะว่าโหลมแรงนะคุณฟังในช่วงนี้ถึงว่าฝนจะน้อยลงแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่บ้างนะลมแรงทีเดียวนะคะระมัดระวังด้วยนะคะคุณฟังทุกท่านนี่ความหอมของสบู่เภสัชเนี่ยทำให้คนข้างบ้านเนี่ยได้รับอานิสงส์กันทั่วหน้านะมิกซ์เบอร์รี่หอมพรุตตี้กลิ่นผลไม้นี่วันนี้ที่กล่าวมิกซ์เบอร์รี่สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งซอฟของเรามาก่อนก็เพราะว่าพอกสบู่นี้มานะคะคงจะหอมแต่ว่ากลิ่นยามองกลบแล้วเมื่อกี้อ่ะมิกซ์เบอร์รี่ของเรานะเป็นกลิ่นผลไม้ค่ะพรุตตี้ทั้งหลายเนี่ยนะคะคุณปังส่วนสบู่เภสัชไวท์มิลค์หอมละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวนี่ก็อยู่ในใจของคุณผู้ฟังเสมอมาคุณแม่ก็ชอบใช่ไหมแล้วก็คุณพ่อก็ใช้ได้นะใช้ได้ทั้งครอบครัวเราก็ต้องติดกลิ่นฟรุตตี้ไปด้วยนะสีม่วงอมชมพูนะมันอมชมพูสวยแล้วก็หอมด้วยนะคะต้องพิสูจน์เองค่ะคุณฟังที่ว่าหอมไกลไปถึงข้างบ้านนั้นไม่เกินจริงก็บอกแล้วนะคะคุณฟังใช้บ้านนี้หอมไปถึงบ้านโน้นเลยนะคะเขาก็ชอบแล้วก็บอกว่ามาถามเหมือนกันนะว่าใช้สบู่อะไรบอกสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งซอฟค่ะทั้งไรซ์มิลค์และมิกซ์เบอร์รี่ใช้ได้จัดเป็นเซตๆไปเลยนะแป้งก็ด้วยโอ้โหจัดเป็นเซตแล้วสีสวยสดใสนะคะว่าจะส่งไปให้คุณแม่เชอรี่เหมือนกันเนี่ยแต่ก็ไม่รู้กี่ตังค์นี่ซุ้มไม่ไหว ต้องให้คุณแม่ส่ง ATM มาอยู่ทุกเดือนเนี่ยนะคะก็ต้องตอบแทนพระคุณบ้างเล็กๆน้อยๆค่ะในช่วงนี้นะคะก็ไปฟังงานเพลงที่สื่อสารกันมาก่อนสัก2งานเพลงนะคะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

ค่ะขอบคุณด้วยนะคะที่สื่อสารงานเพลงมารับไม่ทันจริงๆต้องขออภัยน้องนัทด้วยแล้วก็มีเพลงจาระก่อนก็มาอีกงานเพลงหนึ่งสันติดวงสว่างนะคะบอกว่าจะพูดเร็วๆเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังงานเพลงนะคะขอบคุณคุณติ๊กด้วยนะคะอยู่ที่หลังสวนค่ะก็ติดตามรับฟังได้ดีตลอดมานะคะแล้วบางท่านบอกว่าฟังทุกวันเลยเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ขอเพลงนะคะใช่ไหมน้องเล็กนะคะพี่เอ็ดบอกว่าติดต่อพี่เอ็ดด้วยนะน้องเล็กเอ็ดสวีกับน้องเล็กอะไรนะท่าแซะวังวะปางนะคะก็สื่อสารให้แล้วนะคะคุณฟังในช่วงนี้ขอบคุณคุณฟังทุกท่านและขอบคุณแป้งเย็นเภสัชสบู่เภสัชที่ทำให้เราได้มาพบกันสบู่เภสัช2สี2กลิ่นไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้ผลไม้ค่ะสีม่วงอมชมพูนะคะส่วนแป้งของเราสีชมพูมาดามหอมยับยวนใจสีฟ้าคาเมล่าหอมเบรนด์ลับหน้าค้นหาสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจค่ะนะก็ฝากไว้ด้วยนะคะรีบไปฟังงานเพลงกันดีกว่าให้ครบนะต้องขออภัยด้วยถ้าไม่ครบนะที่สื่อสารมาฟังรวมๆกันไปก่อนนะคะที่รับไม่ทันต้องขออภัยจริงๆค่ะไปแล้วเดี๋ยวมาใหม่พรุ่งนี้สวัสดี

0: สื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 11:00 น. Mcot Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มลดค่าไฟ6สตางค์เริ่มบินกันยายนนี้จากการที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานประกาศผ่าตัดโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งสำคัญล่าสุดกกพ.มีมติลดค่าไฟลง6สตางค์ต่อหน่วยเหลือ3บาท89สตางค์ต่อหน่วยจากเดิม3บาท95สตางค์ต่อหน่วยมีผลรอบบินกันยายนนี้หลังจากที่กกพ.หลังจากนี้กกพ.จะแจ้งมติไปให้3การไฟฟ้าได้แก่การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อดำเนินการต่อไปโดยจะมีผลให้บินค่าไฟเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้แบ่งเป็นค่าไฟฟ้ากลุ่มบ้านพักอาศัยไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนได้รับสิทธิ์จ่ายค่าไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยทุกรายโดยนายเอกนัทเปิดเผยว่าหลังพบต้นทุนแฝงค่าไฟสาธารณะซ่อนในบินประชาชนนานกว่า30ปีมูลค่ากว่า 18,000 ล้านบาทต่อปีจึงเป็นที่มาของการปลดแอกภาระประชาชนที่แบกรับโดยไม่รู้ตัวส่วนการแยกค่าไฟส่วนนี้ออกไปและจากมติเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ให้แยกต้นทุนค่าไฟสาธารณะออกมาและนำเงินส่วนที่ดึงออกมา 18,000 ล้านบาทนี้ไปจัดสรรใหม่โดย 15,000 ล้านบาทจะนำไปชดเชยเพื่อลดค่าไฟฟ้าในส่วน200หน่วยแรกให้เหลือไม่เกินหน่วยละ3บาทครอบกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน5แอมแปร์ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1.1 ของการไฟฟ้านครหลวงส่วนที่เหลือจะนำมาคำนวณเป็นส่วนลดเพิ่มเติมให้แก่ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน200หน่วยขึ้นไปซึ่งส่วนนี้ใช้ไฟเกิน201ถึง400หน่วยและใช้ไฟเกิน401หน่วยขึ้นไปยังคงอัตราเดิมเนื่องจากได้ตัดค่าไฟสาธารณะออกไปขยายนิยามครอบคลุมบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์บ้านไม่มีทะเบียนบ้านใช้อัตราเดียวกับบ้านที่อยู่อาศัยประชุมกสทช.ล่มเป็นครั้งที่5ติดต่อกัน3กรรมการไม่เข้าประชุมและอีก1กรรมการลาประชุมสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.มีกำหนดจัดการประชุมกรรมการกสทช.ตามนัดหมายในวันนี้หลังจากการประชุมเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาต้องถูกยกเลิกกลางคันเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบส่งผลให้ศาสตราจารย์นายแพทย์คลินิกสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ต้องสั่งงดการประชุมทางนี้ตลอดเดือนสิงหาคมกสทช.ได้กำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้า4วันคือวันที่11 13 19และ20สิงหาคมโดยมีระเบียบวาระเร่งด่วนเข้าพิจารณาจำนวน44วาระจากวาระที่ค้างบรรจุทั้งหมด99วาระทางนี้เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้ลงนามนำความขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมให้ศาสตราจารย์นายแพทย์คลินิกสรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.แล้วตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างไรก็ตามการประชุมในวันนี้ได้เกิดภาวะล่มเป็นครั้งที่5ติดต่อกันเนื่องจาก3กรรมการกสทช.คือพลอากาศโทด็อกเตอร์ธนพันธ์รายเจริญศาสตราจารย์กิติคุณด็อกเตอร์พี่รงรองรามสูตรและด็อกเตอร์สุพัฒน์สุพัชลาสัยไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยการปฏิเสธเข้าประชุมดังกล่าวเพราะเกรงว่าหากมีการลงมติใดๆอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายและส่งผลกระทบต่อมติบอร์ดของกสทช.ในอนาคตขณะที่ดร.สมภพภูริวิกรัยพงษ์ลาประชุมทำให้องค์ประชุมไม่ครบศาสตราจารย์นายแพทย์คลินิกสรณะเปิดเผยสั้นๆภายหลังเดินออกจากห้องประชุมว่าไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายและยืนยันจะปฏิบัติหน้าที่ประธานกสทช.ต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่ง
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคือ

0: าคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: MCOT Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

กลับมาเจอกันวันนี้ค่ะอบจ.พบประชาชนเจอกันวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569นะคะเช่นเคยค่ะเจอกับดิฉันสกาวรัตน์นาคสุวรรณนะคะวันนี้มาพร้อมกับคุณเจริญยศสายทองค่ะเจอกันวันนี้นะคะวันพฤหัสบดีก็แน่นอนที่สุดเดี๋ยวช่วงเช้าช่วงแรกพูดเหมือนยังไม่ตื่นเลยนะช่วงเช้าหลายท่านเป็นไงบ้างคะยังคงมีความรู้สึกว่าวันหยุดมันช่างน้อยนิดไปหรือเปล่านะเมื่อวานนี้เป็นวันแม่แห่งชาตินะคะแล้วก็เป็นวันแม่ของทุกท่านเลยได้ทำภารกิจไปไหนกันมาบ้างนะคะก็อาจจะพูดคุยส่งข่าวกันมาได้ในเพจ เรามีการไลฟ์สดด้วยนะคะของทางสวทชุมพรค่ะก็อย่าลืมค่ะทักทายกันเข้ามาได้นะคะเราจะได้พูดคุยกันเดี๋ยวตอนนี้แอบเข้าไปส่องนิดนึงก่อนว่ามีใครเข้ามาบ้างแล้วหรือเปล่านะคะอาจจะฝากประเด็นคำถามหรือพูดคุยกันก็ได้ว่าเมื่อวานนี้วันแม่ไปนู่นมาค่ะไปนี่มาค่ะไปเที่ยวนั่นมาค่ะไปนี่มาค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะพูดคุยกันได้ค่ะก็เห็นความคึกคักนะคะของบ้านเราเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือกิจกรรมต่างๆการบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆนะคะก็เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ท่านนายกนพอุสิตของเรานะคะก็ไปร่วมภารกิจที่สำคัญที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริด้วยนะคะแล้วก็มีโอ้โหหลายๆท่านเลยค่ะแม่พลังสตรีนะคะเป็นเรียกได้ว่าเป็นแกนหลักเลยล่ะที่ไปร่วมกิจกรรมนะคะดิฉันก็ไปแอบเห็นไปแอบส่องค่ะก็เห็นถึงความน่ารักนะคะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเขาเรียกได้ว่าไปกันแบบไม่ค่อยจะได้นัดหมายกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับเมื่อวานนี้ในส่วนของท่านนายกเนี่ยตามไม่ไหวค่ะเพราะภารกิจท่านเยอะมากนะในแต่ละวันเนี่ยเป็น10งานเลยทีเดียวนะคะก็ต้องแบบต้องยกนิ้วให้อ่ะสุดยอดนะคะเพราะว่าในเรื่องของการเดินทางไปงานไปร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าสุขภาพไม่แข็งแรงจริงเนี่ยลำบากเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ฟังด้วยถ้ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยดูแลสุขภาพก่อนนะคะให้สุขภาพเราแข็งแรงก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงได้ก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอนอนให้หลับนะคะการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับตนเองนะคะอย่าหักโหมเอาแบบเท่าที่เราสามารถออกกำลังกายได้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าตอนนี้ท่านกำลังเจ็บป่วยอยู่แล้วบอกว่าออกกำลังกายไหมคือเห็นโฆษณาไหมคะที่เขานอนอยู่บนเตียงแล้วแบบเขาออกกำลังกายแค่แบบกระดิกนิ้วอะไรเงี้ยใช่ไหมมันอย่างน้อยมันก็ดีนะทำให้แบบว่าเลือดลมมันสูบฉีดไงเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเป็นทางสายพุทธเขาบอกว่าการออกกำลังกายที่ดีที่สุดก็คือการฝึกการหายใจนะคะหายใจเข้าหายใจออกก็คือสูดหายใจเข้าไปลึกๆรับออกซิเจนเข้าไปลึกๆเยอะๆนะคะอันนั้นแหละจะดีที่สุดเลยเป็นประโยชน์กับร่างกายมากที่สุดนะคะเดี๋ยวนะนอกจากเรื่องการพักผ่อนออกกำลังกายออกซิเจนนี่ก็คืออากาศเหมือนกันเนาะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของอาหารนะคะการเลือกสรรอาหารที่ดีที่มีคุณค่าจริงๆแล้วมันเรียบง่ายที่สุดเลยนะเหมือนที่ในหลวงรัชกาลท่านเคยบอกพวกเราไว้เสมอนะคะว่าพอเพียงธรรมดานั่นแหละดีที่สุดเลยอยากจะกินอะไรก็ปลูกเอานู่นนี่นั่นผักอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือใส่กระถงกระถางเดี๋ยวนี้มันก็มีผักเยอะแยะมากมายที่ท่านสามารถที่จะปลูกแล้วก็ไว้รับประทานเองได้ด้วยนะคะเพราะถ้าสมมติยิ่งในยุคสื่อโซเชียลแบบนี้เราจะเห็นว่ามันก็จะมีข่าวสารที่ได้เห็นถึงการใช้สารเคมีเยอะแยะมากมายแล้วก็สินค้าจากที่อื่นที่เข้ามาในประเทศเราเนี่ยบางทีสารเคมีก็ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าด้วยความเร่งรีบมันก็จะย้อนแย้งเนาะในการที่แบบว่าเราจะทำอะไรที่มันธรรมดาง่ายๆเนี่ยแต่ชีวิตที่เร่งรีบชีวิตที่มีการแข่งขันเนี่ยบางครั้งมันก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้เวลากับตรงนั้นได้นะคะแต่ว่าดีที่สุดค่ะก็คือว่าเราปลูกผักกินเองเพราะว่าแค่แกว่งน้ำเราก็รับประทานได้เลยใช่ไหมเพราะว่าเรารู้อยู่นี่เราปลูกเองเราไม่ได้ใส่อะไรไม่ได้ใส่สารเคมีไม่ได้อะไรเยอะแยะมากมายนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณบอกว่าเอ้ยใช่สิคุณพูดได้นี่บ้านคุณมีที่นี่แต่ว่าเราที่จัดสรรอะไรของเรามันไม่มีอะไรเงี้ยก็ท่านอาจจะแบบถ้าซื้อมาแล้วก็ล้างให้ดีๆนะคะแช่น้ำเยอะ

0: เยอะก็มันจะมีวิธีบอกเดี๋ยวนี้ท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร. Google นะคะเยอะมากเลยสำหรับการล้างผักหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยปลอดโรคได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ศึกษาค่ะในเมื่อมันมีอยู่ในมือแล้วใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับเราแล้วก็คนที่เรารักนั่นเองค่ะ11:15 ตามนัดหมายนะคะที่ฉันนัดหมายผู้ชายเอาไว้ในช่วงเวลานี้นะคะต้องตรงเวลากับเขาหน่อยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไม่รับสายเอานะคะช่วงต้นของเราค่ะกับอบจ.พบประชาชนนะคะเราต้องไปเกาะติดภารกิจค่ะชุดเครื่องจักรของกองช่างอบจ.ชุมพรของเรานะคะซึ่งก็เรียกได้ว่ารับหน้าที่ตามนโยบายท่านนายกมานะคะท่านนายกบอกแล้วว่าต้องทำทันทีจะอะไรก็แล้วแต่ต้องทำทันทีนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะท่านนายช่างสมพรตะเภาน้อยนะคะนายช่างเครื่องกลอาวุโสกองช่างอบจ.ชุมพรสวัสดีค่ะนายช่างสมพรคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เป็นไงบ้างเอ่ย
1: ก็ดำเนินการได้นะครับ
0: คุณคะหยุดไปวันนึงคุณไปไหนมาคะไหนบอกมาสิ
1: เอาข้าวสวนนะครับผม
0: หรอคะแล้วได้มอบมาลงมาลายอะไรให้คุณแม่มั้งไหมอ่ะ
1: มอบให้เรียบร้อยแล้วก็ข้าวสวนเลยครับผมอ๋อ
0: ไปไหว้คุณแม่แล้วก็เขาสวนแล้วก็ก่อนนอนก็ไหว้คุณแม่อีกทีนึงไหม
1: ไหว้ทุกวันครับผม
0: โอเคได้ค่ะงั้นเรามาต่อกันเลยนะภารกิจของเราเป็นไงบ้างมีโครงการแล้วเสร็จบ้างไหมคะ
1: ก็มีแล้วเสร็จ 100% นะครับ1โครงการนะครับแล้วก็กำลังดำเนินการอยู่8โครงการครับผม
0: โอ้8โครงการเลยที่เสร็จแล้วที่ไหนคะ
1: ก็เป็นที่ขุดลอกสระน้ำสระหลวงนะครับหมู่12ตำบลนาสักอำเภอตะวีจังหวัดชุมพรนะครับเสร็จแล้วก็เป็นวันนี้ครับผม
0: โอ้ที่นาสักเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้โอ้โหดีใจกับพี่น้องชาวนาสักด้วยค่ะงั้นโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ก็จะมีทั้งหมด8โครงการด้วยกันใช่ไหมคะในสัปดาห์นี
1: ้
0: ค่ะเริ่มโครงการที่1เลยค่ะ
1: ครับโครงการที่1นะครับก็เป็นการปรับปรุงซ่อมถนนนะครับเขตบางอันหมู่ที่13หมู่ที่16นะครับตำบลบ้านควนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: เริ่มจากบ้านควนนะครับ
0: ค่ะบ้านควนค่ะ
1: จุดนี้เครื่องจักรที่9ดำเนินการก็จะมีรถเกรดเดอร์นะครับ1คันรถบกสั่นสะเทือน1คันรถบรรทุกน้ํา6ล้อ1คันครับผม
0: หลายเยอะอยู่นะคะเป็นไงบ้างคะความคืบหน้า
1: ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 50% นะครับพี่นี่ครับ
0: โอ้ครึ่งเลยค่ะพอดูจากสภาพถนนแล้วมันต้องเหมือนต้องไปปรับเกรดใหม่เลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะโครงการที่2ค่ะ
1: ต่อไปโครงการที่2นะครับเป็นการปรับปรุงซ่อมถนนเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะ
1: หมู่ที่10ตำบลตะโกนะครับพื้นที่ตำบลตะโกนะครับ
0: ค่ะ
1: อำเภอตุ้งตะโกจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: จุดนี้ก็จะมีรถเกรดเดอร์1คันรถบดสันสะเทือน1คันและรถบรรทุกน้ํา6ล้อ1คันเหมือนกันครับผม
0: อันนี้ก็ชุดนี้ก็จัดเต็มเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: จุดนี้ก็เป็นหลายวันครับเพิ่งจะได้ดําเนินการวันนี้ครับฝนตกครับ
0: อ๋อเพิ่งจะดําเนินการ
1: ครับครับแต่ว่าดําเนินการไปแล้วประมาณ 70% แล้วครับผม
0: โอ้ค่ะหลังจากที่หยุดมาหลายวันก็ลุยต่อเลยใช่มั้ยคะ
1: ครับผมครับผม
0: ค่ะโครงการที่3ค่ะ
1: ตามนี้การปรับพื้นที่ยกระดับสนามฟุตบอลในเขตพื้นที่โครงการแรกนี่หนองใหญ่นะครับตำบลบางเล็กอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะอันนี้นี่ฝนช่วยเรามาได้เยอะเลยนะคะทำให้พื้นแน่นมาหลายวัน
1: ครับ
0: ค่ะเป็นไงบ้างคะ
1: ก็มีเครื่องจักรก็มีรถเกรดเดอร์นะครับ1คันรถบดสันสะเทือน1คันรถบรรทุกน้ำรถขุดไฮดรอลิกแล้วก็รถขุดหน้าจากหลังครับแล้วรถบรรทุก6ล้อครับผมคือมีชุดใหญ่ครับมีเครื่องจักรเยอะอยู่ครับ
0: เมื่อวานก็แอบแวะเวียนไปดูมาค่ะเมื่อวานเห็นเรียบสนิทเลยหมายถึงว่าสนามนะ
1: 90% ครับวันนี้ลงหญ้าแล้วครับปลูกเริ่มปลูกหญ้าแล้วครับวันน
0: ี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะตอนนี
1: ้ก็ประมาณ90ครับก็เก็บไปเรื่อยๆวันน่าจะจบครับผม
0: ค่ะ
1: ปลูกหญ้าแล้วครับครับผม
0: ต่อไปชุดที่4ค่ะ
1: จุดที่4เป็นการปรับพื้นที่ตรงโรงเรียนบริเวณโรงเรียนนะครับจากความประจันทุกปูนนะครับโรงเรียนต้องลด

0: ครับเอาเศษรากปรักหักพังของอาคารนะครับ
1: อ๋อมีการรื้ออาคารใช่ไหมคะ
0: รื้ออาคารแล้วก็เอาไปสมเอาเตียเอาเคลียร์ลิ่งนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ค่ะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์
0: น
1: ี่
0: ก็ประมาณ 90% นะครับ
1: โอ้ใกล้เสร็จแล้วค่ะ
0: ครับผม
1: ต่อไปโครงการที่5ค่ะ
0: โครงการที่5เป็นการขุดลอกสระน้ำนะครับหมู่ที่2หมู่ที่3ตำบลนาจักอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับ
1: ค่ะ
0: จุดนี้ก็จะมีรถขุดไฮโดรลิกปูนยางนะครับ1คันนะครับรถบรรทุก6ล้อเฟซ้าย1คันครับ
1: ค่ะ
0: จุดนี้ก็ดำเนินการไปแล้วประมาณ 70% ครับ
1: อืมค่ะได้ค่ะต่อไปชุดที่6ค่ะ
0: ชุดที่6นะครับเป็นการขุดลอกหน้าฝายนะครับหมู่ที่8ตำบลชุมพรอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรนะครับ
1: ค่ะ
0: จุดนี้เครื่องจักรที่9ดำเนินการก็จะมีรถขุดไฮโดรลิกนะครับ1คันนะครับรถบรรทุก6ล้อเอ้ยรถติดล้อนะครับ1คันนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผมจุดนี้ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 40% นะครับผม
1: ค่ะ 40% ค่ะต่อไปโครงการที่7ค่ะ
0: ต่อไปจุดที่7นะครับเป็นการขุดลอกร่องน้ำนะครับคลองบางมั่นนะครับหมู่ที่15เชื่อมหมู่ที่16ตำบลนาพญาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับ
1: ค่ะ
0: จุดนี้ก็จะมีรถขุดไฮโดรลิก1คันนะครับได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 50% ของกำลังผล 50%
1: ค่ะต่อไปจุดสุดท้ายค่ะ
0: จุดที่8นะครับ
1: ค่ะ
0: จุดนี้เป็นการปรับปรุงซ่อมถนนนะครับเขตตำบลตุ้งกาวัดนะครับอำเภอละแมจังหวัดสุพรรณนะครับ
1: ค่ะ
0: จุดนี้ก็จะมีรถเกรดเดอร์นะครับ1คันรถบดสันสะเทือน1คันและรถบรรทุกน้ำ6ล้อ1คันครับ
1: ค่ะ
0: จุดนี้จะเริ่มดำเนินการวันนี้นะครับ
1: เ
0: พิ่งย้ายเป็นจักรเข้าไปครับผม
1: ค่ะเข้าวันนี้นะคะ
0: ครับผมเรื่องการวันนี้ครับผม
1: ได้ค่ะขอบค
0: ุ
1: ณขอบพระคุณมากมากเลยค่ะถ้ายังไงก็ส่งกำลังใจค่ะส่งกำลังใจให้พี่ๆทีมงานหน้างานด้วยนะคะ
0: คร
1: ับ ขอบพระคุณมากค่ะท่านในช่างสมพรค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะท่านในช่างสมพรตะเภาน้อยนะคะในช่างเครื่องกลอาวุโสค่ะจากกองช่างอบจ.ชุมพรก็นี่แหละค่ะดูแลภารกิจนะคะในเรื่องของชุดเครื่องจักรซึ่งท่านนายกนพดุสิตเองก็ให้ความสำคัญเพราะว่าตามที่มีโครงการอบจ.ชุมพรพบประชาชนนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยท้องถิ่นของเราไม่ว่าจะเป็นอบต.เทศบาลนะคะท่านก็จะมีปัญหาในเรื่องของการแบบโครงสร้างพื้นฐานเยอะยังคงเยอะอยู่จริงๆค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ย ก็เข้าใจว่าเฮ้ยถนนมันก็เยอะนะทำถนนไปก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยกลายเป็นว่ายังคงมาอันดับหนึ่งนะคะเพราะว่าบางทีถนนก็ชำรุดบางทีก็เหมือนกันเป็นการปาดเพิ่มเส้นทางอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่ว่าจะให้มีการขนถ่ายสินค้าพืชผลทางการเกษตรจะได้นำออกมาง่ายๆอะไรแบบนี้นะคะเพราะเรียกได้ว่าตั้งแต่มีการกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเราก็สามารถที่จะตัดสินใจแล้วก็ทำงานได้ทันท่วงทีแล้วก็รวดเร็วนะคะเรียกได้ว่าแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนได้อย่างแบบเข้าถึงได้เลยถ้าลองนึกย้อนไปสมัยเรายังไม่เด็กยังเด็กๆหรืออาจจะยังไม่เกิดนะคะสมัยนู้นถ้าเกิดว่าเราต้องรองบประมาณขอเข้าไปส่วนกลางกว่าเขาจะอนุมัติมาก็ไม่รู้ว่าจะได้ตรงไหนก่อนมันก็คนละเรื่องกันมันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นพอมีการกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบนี้ก็มีการทำงานร่วมกันตั้งแต่อบจ.เทศบาลและอบต.นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการดีๆที่เกิดขึ้นนะคะก็มาจากเสียงของพี่น้องประชาชนนั่นแหละค่ะที่ท่านได้มีการนำเสนอผ่านยังผู้แทนของท่านถ้าผู้แทนของท่านขยันในการที่จะแบบไฟอะไรอย่างนี้นะคะแบบว่าติดตามถามไทยได้หรือยังครับท่านนายกของผมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราคิดว่าในพื้นที่ของเราในบ้านเมืองของเราในเขตพื้นที่ของเรายังมีตรงไหนที่มันขาดตกบกพร่องแล้วก็มีความเป็นห่วงที่เกิดขึ้นนะคะเราต้องใช้งานบุคคลเหล่านี้นะคะเพราะว่าตอนเขาอาสาตอนเขาหาเสียงเนี่ยเขาบอกไว้เลยว่ามีอะไรให้เรียกใช้ผมเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้งานค่ะต้องใช้งานนะคะดิฉันก็เชื่อมั่นว่าผู้แทนของเราทุกท่านเนี่ยอยากทำงานทุกคนอยากทำงานจริงๆนะคะเพราะก็ใช้งานท่านให้เป็นประโยชน์นะคะในทุกเขตพื้นที่ของท่านนั่นแหละค่ะก็ด้วยความห่วงใยจากพวกเราชาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อค่ะ

11:30 น.ค่ะผู้ฟังยังคงอยู่กับอบจ.พบประชาชนนะคะเจอกันทุกวันค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังข่าว11:00 น.นะคะถ้าอยู่บ้านแล้วเข้าสวนมีวิทยุก็เปิดที่คลื่น FM 100 เมกะเฮิรตซ์นะคะหรือว่าสวทชุมพรถ้าอยู่ชุมพรโซนล่างก็รับฟังได้ที่อสมทหลังสวนค่ะ FM 104.75 นะคะขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามรับฟังกันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันจนจบรายการนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านมีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือก็สามารถที่จะเข้า Facebook ค่ะสวทชุมพรเขาก็จะเข้า Facebook Live ให้นะคะเราก็จะแชร์ไปนะคะทั้งเพจอบจ.แล้วก็ส่วนตัวด้วยก็จะแชร์ไปยังไงก็ช่วยกันแชร์ด้วยแล้วกันนะคะขอบพระคุณมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้ค่ะดิฉันจะพาคุณไปเที่ยวพระโอ๊ะนะคะเอ๊จะมีอะไรดีนะคะเพราะว่าที่นั่นค่ะในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเรานะคะเรามีท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอยู่ที่นั่นนะคะท่านสจ.สำลิดอดเล็งนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้ว

0: สวัสดีค่ะท่านรองประธานคะ
1: สวัสดีครับคุณยุ้ยสวัสดีครับ
0: โอ้โหรูปมาแบบ
1: การแถลงตัวจังหวัดชุมพรเกิดอำเภอบ้านโต๊ะสำริดเอาเล่นดับ
0: ค่ะรูปมาแบบหล่อมากเลยนะคะตอนนี้พี่สมิทธ์ขารูปที่อยู่หน้าจอเดี๋ยวค่อยดูนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะเป็นไงบ้างคะสบายดีไหมคะตอนนี้ถามไถ่สุขภาพกันก่อนเลย
1: ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าทุก1ปีต้องไปตรวจสุขภาพที่ศิริราชนะครับ
0: ดีแล้วค่ะเพราะว่าโอ้คุณหมอนัด1ปีนี่แปลว่าร่างกายฟื้นฟูได้สุดยอดแล้วนะคะพี่สมฤทธิ
1: ์ครับผม
0: ค่ะงั้นพูดคุยกันนิดนึงก่อนค่ะจริงๆแล้วอยากให้มานั่งคุยใกล้ๆนะคะแต่ว่าไกลอ่ะเพราะโต๊ะเราเห็นใจนะคะเรียนถามพี่สมฤทธิ์ก่อนเลยว่าพี่สมฤทธิ์เนี่ยจริงๆแล้วเข้ามาสู่วงการเมืองได้กี่ปีแล้วคะเนี่ยถ้านับนิ้วกันพอนับมั้ยคะ
1: ครับก็ต้องเรียนกับท่านผู้ฟังทางบ้านและสวัสดีท่านพี่น้องชาวอสมทุกท่านนะครับผมเองได้รับเลือกตั้งจากพี่น้องชาวอำเภอบ้านโต๊ะมา4สมัยครับ46ปีแล้วก็ได้ใบบุญจากท่านรัฐบาลรักษาการอีก4ปีก็แทบจะ20ปีแล้วครับเข้าสู่วงการนี้พร้อมกับท่านนพรอุทิศครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนปัจจุบันนะครับ
0: 20ปีแล้วเหรอคะ
1: ครับผมครับ
0: โอ้โหเป็นยังไงบ้างคะพี่ตั้งแต่สมัยแรกจนถึงปัจจุบันนะตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรมีความเปลี่ยนแปลงไปมั่งไหมคะ
1: นับว่าหลายๆช่วงที่อำเภอบ้านโต๊ะได้รับการพัฒนาจากไม่ว่าจะเป็นท่านนพรอุทิศสมัยท่านเป็นประธานสภามาถึงท่านทุกคนอยู่ใส่นายกอบจก็ได้รับความสนใจได้รับการพัฒนาได้รับงบประมาณดูแลทั่วถึงทั้งอำเภอบ้านโต๊ะซึ่งเรามีท้องถิ่นทั้งสี่ท้องถิ่นแล้วก็มีเทศบาลเราจะได้รับงบประมาณในการจัดสรรในการทำแผนพัฒนาแค่ทุกปีแหละครับดีขึ้นมากจากเมื่อก่อนมากครับไม่ว่าถนนหรือว่าสะพานเราก็ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาโดยตลอดนะครับ
0: ค่ะก็แสดงว่าเรามีการคือยังไงก็แม้จะไกลยังไงก็เชื่อมต่อติดเสมอถูกไหมคะ
1: ครับผม
0: ค่ะตอนนี้ถ้าพูดถึงสภาพพื้นที่ของมะโต๊ะจริงๆแล้วเนี่ยแหมมันก็ถือได้ว่าเป็นเมืองผลไม้ไม่แพ้หลังสวนเลยนะคะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้มะโต๊ะนี่ผลไม้นี่ไว้ยังคะหรือว่ากำลังเพิ่งออกหรือยังไงคะพี
1: ่นับว่าปีนี้เป็นปีทองของพี่น้องชาวสวนมังคุดอีกทีนะครับหลังจากทบโตมา3-4 ปีซึ่งปีนี้มังคุดมะโต๊ะนับว่าเป็นมังคุดที่มีชื่อเสียงมากมีพ่อค้าแม่ค้าจากนครก็ดีจากสุราษฎร์ก็ดีมารับซื้อจากชาวสวนนับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากราคาก็ดูดีหลังจากไม่เป็นมาหลายปีแล้วช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงปลายของฤดูมังคุดทุเรียนแล้วก็นับว่าเป็นดวงดีของพี่น้องชาวมังคุดสวนมังคุดอีกช่วงหนึ่งเพราะว่ายังมีรุ่นที่สองอีกนับว่าเป็นผลิตที่แปลกไปหลายปีเพราะปีนี้ให้ผลผลิต2ครั้งของชาวสวนมังคุดนะครับแต่รอบหน้ายังไม่มั่นใจชาวสวนว่าราคาเพราะรุ่นนี้ออกเยอะมากมีทุกตำบลทุกพื้นที่และแทบทุกอำเภอของจังหวัดชุมพรส่วนทุเรียนอันปีนี
0: ้
1: ก็เป็นปีหนึ่งที่ฝนฟ้าอากาศอำนวยแต่ราคาไม่เข้าเป้าเข้าใจกับเท่าไหร่แต่ก็ผลผลิตที่มีคุณภาพของพี่ท้องชาวอำเภอบ้านโต๊ะก็ดีหลังสวนก็ดีในหมดชุมพรก็ถือว่ายังผ่านไปได้ถ้าทำแบบมีคุณภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไล่ต้นทุนอย่างที่ชาวบ้านก็ปวดควรนะครับเพราะว่าปุ๋ยบ้างยาบ้างแพงขึ้นมาตามลำดับและส่วนของอำเภอบ้านโต๊ะปีนี้ก็ฝนฟ้าอากาศอันตรายก็ท่านฟอนติดนะครับตรงไหนที่เหล็กน้ำไม่ดีหรือว่าการขนส่งไม่สะดวกท่านก็ดูแลพี่น้องชาวอำเภอบ้านโต๊ะมาโดยตลอดนะครับ
0: ค่ะเพราะว่าท่านนายกค่อนข้างให้ความสำคัญนะคะเรื่องแหล่งน้ำท่านกลัวจริงๆเพราะว่าพี่น้องเราส่วนใหญ่เนี่ยอาชีพหลักก็ยังคงนอกจากทางประมงแล้วก็เราก็เป็นเกษตรกรทางชาวสวนกันนะคะเพราะไม่เหมือนปีที่ผ่านมาที่ว่าต้องวิ่งซื้อน้ำกันเลยโหมันน่าเห็นใจมากๆนะคะพี่
1: ครับครับผม
0: ปีนี้นี่ยังไม่มีใครบ่นเรื่องการแบบซื้อน้ำใช่ไหมคะ
1: ไม่มีครับปีนี้เพราะว่าฝนตกหน่อยก็อาจจะมีอยู่ช่วงหนึ่งก็ไม่ถือพันที่ท่านอันนพรส่งจากลงมาช่วยขุดลอกแหล่งน้ำให้ส่วนทุเรียนก็ทักอันไม่ถึงสักอาทิตย์งานเกือบไม่เสร็จก็ว่าได้มีผลลงมาก็เป็นที่ชื่นอกชื่นใจของชาวสวนก็ว่าที่ต้องเอารถมาโจวขนน้ำตอนทีนี้นับว่าเป็นสิ่งที่โชคดีมากๆครับ
0: ค่ะมีบทเรื่องราคาปุ๋ยบ้างไหมคะ
1: ก็มีบ้างครับเมื่อต้นเพิ่มขึ้นผลผลิตก็อาจจะลดลงไปบ้างก็ยังฟ้าประวงที่เรียกจากการบด แต่

0: ั้งนั้นก็ยังถือว่าผลผลิตที่มีคุณภาพก็ยังทำได้ดีเป็นที่ชื่นชอบชื่นใจของพ่อค้าแม่ค้าเข้ามารับซื้อ
1: ค่ะเพราะจริงๆพะโต๊ะเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเมืองผลไม้ที่บางสวนเราต้องนำเรียนว่าบางสวนเนี่ยเขาทำเหมือนมังคุดอินทรีทุเรียนอินทรีจริงๆด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: และตรงเนี้ยเขาไม่ง้อตลาดด้วยใช่ไหมพี่เพราะว่าเขาทำแบบขายตรงเลยใช่ปะ
0: ครับผมตรงนี้เขามีแหล่งตรงของเขาเดินตรง
1: กำหนดราคาได้เองด้วย
0: ครับผม
1: เยอะไหมคะเยอะไหมคะในกลุ่มนี
0: ้ปีนี้เยอะมากครับเยอะทุกตึกครับมีหลายทั้งตำบลปากตรงบุตรฟังทองกลุ่มพระโต๊ะกลุ่มบ้านกลางครับมีสมาชิกมีผู้บริหารก็ผลิตตรงออกมาโดยตลอดนะครับ
1: อืมค่ะก็เท่ากับว่ายังไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่ในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรนะคะค่ะทีนี้ที่ห่วงค่ะพี่สวิคะช่วงนี้มันเดือนอะไรแล้วเนี่ยสิงหามันจะปลายปีแล้วนะกลัวเรื่องฝนมั้งไหมคะแบบเพราะว่าพะโต๊ะเวลาฝนมาหนักแล้วมันเป็นต้นน้ำด้วยไงที่จะลงไปหลังสวนอ่ะแล้วโอ้โหมันภาพที่น้ำมันล้นตลิ่งสะพานพะโต๊ะตรงนั้นอ่ะมันน่ากลัวมากเลยนะคะพี่ปีนี้มีการเตรียมป้องกันยังไงมั้งไหมคะ
0: ก็คิดว่าช่วงปีที่ผ่านมาเราก็ได้ดูแลพี่น้องชาวบ้านมาโดยตลอดว่าทั้งท่านสสท่านนั้นเจ้าปปชอย่างปีผ่านมาเนี่ยเราก็ไปลองสะพานค่ะเราก็ได้รับฐานงานจากท่านผู้ว่าจากท่านนายกปปชจากท่านสสท
1: ี
0: นี้ก็ทำสำเร็จจากมีการพูดคุยบนบ้านชาวบ้านสะพานขาดมีใครมาดูแลวันนี้สะพานคลองอ่างซึ่งติดตำบลปังหวานเทียบกับหวานกับตำบลหาดใหญ
1: ่
0: ที่ก็การดูแลจากงานต่างๆซึ่งได้รับการจากท่านสสสุพลสัยท่านผู้ว่าการจังหวัดซึ่งสะพานตัวนี้ไม่ใช่ผ่านของอบจหรือของหน่วยงานใดของอบจแต่เป็นสะพานสมัยนายพลกบเก่าสร้างไว้แล
1: ้
0: วอากาศก็ต้องพึ่งงบประมาณจากเราก็ได้ผู้ว่าที่ท่านสสท่านนายกท่านเป็นผู้หัวหน้าส่วนราชการก็พยายามพูดเราก็ได้งบประมาณเรียบร้อยซึ่งในช่วงก่อสร้างอาจจะมีการโดนด่าคนบ่นเพราะว่า
1: ค
0: นเขาอาจจะงานบ้างเลยบ้างเราก็ต้องยอมรับตรงนั้นผมเองก็ลงไปในคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ว่าช่วงต้นหมอก็ช่วงนี้ผลผลิตปลาทุเรียนมังคุดปาล์มยางผักก็ต้องใช้ตรงนี้ว่าหลายปีที่สะพานเสร็จก่อนน้ำท่วมครับต้องขอขอบคุณผู้รับเหมาและท่านสสที่ประสานงานนั้นนอกจากตำบลบางหวานและตำบลอื่นผมก็เชื่อมั่นว่าเกิดประสบภัยถูกท่องกับไปอย่างนี้เราก็มีการเตรียมสะพานเรื่องสะพานเกิดไว้เพื่อครับแต่พี่น้องมาโดยตลอด
1: ค่ะค่ะของพะโต๊ะตอนนี้เนี่ยเรามีในเรื่องของการกำลังขยายเรื่องถนนด้วยใช่ไหมคะที่จะเป็นปัญหา
0: คร
1: ับ
0: ช่วงนี้ก็มีการขยายช่องสองช่องจะทำต้องอาจจะติดขัดเรื่องการจราจรช่วงจอยต่อระหว่างอำเภอดักสวนกับสุดโต๊ะซึ่งผู้รับเหมาก็มีช่วงที่มาทำกันอยู่ครับช่วงเดียวซึ่งในช่วงผลถ่ายผลผลิตทุเรียนก็ดีมังคุดดีอาจจะมีจราจรติดบ้างก็มีการประท้วงก็ที่ท่านสอนครับท่านก็มาประสานงานหาทางแก้ในเส้นทางเบี่ยงก็ดีจากเกตลักปูตลาดหลังสวนเพราะว่าผลผลิตทางสุดโต๊ะเนี่ยเราต้องการประกาศหลังเป็นหลัก
1: สัญญาณจะไม่ค่อยดีนิดนึงนะคะพี่สมฤทธิ์คะยังอยู่ไหมคะพี่สมฤทธิ์ค่ะ
0: ย
1: ัง
0: อยู่
1: ครับฝากนิดนึงค่ะพี่เหมือนถนนที่เขากำลังน่าจะเป็นถนนของทางหลวงนะคะที่เขากำลังซ่อมแซมกันอยู่เนี่ยในตอนกลางคืนนะคะมันมีไฟส่องสว่างหรือว่าไฟเตือนหรืออะไรที่แบบแจ้งล่วงหน้าไหมคะในระหว่างช่องทางที่แบบเป็นอันตรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไฟไหมคะ
0: ก็มีครับเคยได้คุยแต่ผู้รับเหมาเขาก็ออกไม่ได้เสียออกตรงจากไฟฟ้านะครับ
1: ค่ะ
0: ไฟแอคทีฟบางครั้งเมื่อตอกพลังงานที่แอคทีฟอาจจะเพียงพอในการ
1: ตอกใช้ไฟโซลาร์เซลล
0: ์ครับ
1: อืมค่ะ
0: เราก็ทำประสานงานด้วยว่าต้องได้จากพลังแอคทีฟหมดน่าจะต่อตัดโดยความสะดวกเพื่อนตอกจุดต่อต้านให้พี่น้องที่สัญจรมาไอ้ที่อยู่ในเบอร์ประตูเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงครับพี่น้องที่เขาเดินทาง
1: ใช่ใช่พี่เพราะถ้าเกิดคือคนประตูอ่ะ

0: หลับตาขับรถอะได้เลยรู้ว่าเดี๋ยวมีโค้งไหนอะไรยังไงตรงนั้นก่อสร้างเดี๋ยวต้องแอบตรงนี้คือเจ้าถิ่นอะรู้ดีแต่ว่าคนอื่นเนี่ยสิคะเพราะว่าอันนี้เอามาจากตอนที่เราไปงานล่องแพประตูเนาะเราก็จะเห็นใช่ว่าโอ้เฮ้ยตรงนี้มันอันตรายว่ะมันไม่มีไฟอะแล้วมันกำลังทำทางแล้วมันต้องเบี่ยงโอ้โหนี่ถ้าซัดมาเต็มที่นี่ลงไปนอนแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะฝากนิดนึงแต่ตอนเนี้ยเลยมานานและหลายเดือนและเชื่อว่าน่าจะทำแล้วเสร็จกันแล้วบางจุดนะคะพี
1: ่
0: ครับส่วนจุดอื่นๆก็คือไม่มีใช่ไหมคะเรียบร้อยดี
1: ครับ
0: ค่ะเอาเป็นว่าเมื่อกี้เรายังค้างกันค่ะเมื่อกี้สัญญาณพี่สมฤทธิ์หายในช่วงที่เราบอกว่าปลายปีนี้ถ้าเกิดว่าฝนฟ้ามาหนักอะไรเงี้ยค่ะผลกระทบที่เรากลัวไว้ก่อนว่าเออมันอาจจะในพื้นที่ที่มันแบบเกิดซ้ำซ้อนซ้ำซากประจำอะไรเงี้ยค่ะเราได้มีการเข้าพื้นที่เพื่อตรวจเช็คหรือว่าเตรียมในเรื่องของการรองรับมวลน้ำขนาดใหญ่หรืออะไรไหมคะพี่
1: ครับก็มีความใจกับท่านนายกอบต.ทุกท่านครับที่ร่วมประชุมกันไม่ว่าจะแผนพัฒนาอบจ.สู่การของบประมาณแล้วก็ตัวสิ่งที่สำคัญที่เราเคยพลาดแล้วก็เคยประพุ่งทบกันไปมาโดยตลอดน
0: ะ
1: จัดปักเป็นอันดับเพื่อรองรับในโอกาสข้างหน้าที่จะถึงนะครับแล้วผมก็มีความมั่นใจว่าทีมงานนายกอบจ.และนายกอบต.ทั้งสี่แห่งของอำเภอบ้านโต๊ะเตรียมพร้อมมาตลอดที่จะดูแลพี่น้องเรื่องสะพานขาดก็ดีถนนน้ำท่วมก็ดีหรือว่าในส่วนของผู้ภัยที่จะช่วยบ้านตะไลดินตะไลน้ำท่วมตรงนี้พวกพี่น้องชาวอบต.และพร้อมกับผู้ใหญ่กำนันผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นเตรียมความพร้อมไว้ดีมากครับ
0: อันนี้ใช่ค่ะพี่สมฤทธิ์ขาต้องขออนุญาตยกนิ้วให้เลยเพราะว่าเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอพระโต๊ะเนี่ยสุดยอดคือเขาเข้าถึงพื้นที่เร็วมากแล้วก็เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วจริงๆค่ะเพราะว่าติดตามแบบว่าเพจหลายๆเพจแล้วก็พี่ๆผู้ใหญ่บ้านหลายๆท่านอยู่นะคะเข้าชาร์จเร็วมากสุดยอดค่ะแล้วก็ต้องชื่นชมด้วยค่ะพี่ท่านสมฤทธิ์คะก็คือเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนของอำเภอพระโต๊ะนะคะที่นำโดยท่านผู้ใหญ่รุ่งโรจน์ใหม่ซ้อนเครือข่ายเขาค่อนข้างเข้มแข็งด้วยค่ะพี่ในเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะมีเชิญชวนไปเที่ยวประตูสักหน่อยไหมคะช่วงนี้มีไหนน่าเที่ยวบ้างคะ
1: ช่วงนี้บริการเป็นของเอกชนตรงนี้ก็น้ำขุ่นเป็น
0: อ๋อน้ำขุ่นใช่ไหมคะ
1: บริการ
0: ค่ะ
1: มีสวนผลไม้ก็ขายฤดูแล้ว
0: ค่ะ
1: นักเที่ยวเข้ามาดูเยี่ยมชมมาดามเบอร์ประตูตอดเพราะว่าเปิดที่อากาศมีภูเขาสลับตัด
0: ค
1: ่
0: ะค่ะ
1: จะน่าสัมผัสพื้นที่เหมือนที่คุณยุ้ยเคยมาก็มีความอยู่เป็นกันเองแต่ก็มีมิตรไม่ติดต่อกันมาโดยตลอดพี่น้องจะตัดก็จะจองช่วงเทศกาลล่องแพแท้ตอนอาภรณ์ปีนี้ถ้าใครจะมาแต่ก็อันกับเปิดประตูโดยเนิ่นๆถนนเพราะเดี๋ยวจะ
0: ติดต่อผ่านท่านสจ.สำริดก็ได้ถูกไหมคะ
1: ได้นะ
0: หรือว่าเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนก็ได้หมดใช่ไหมคะ
1: ได้หมด
0: ค่ะจริงๆแล้วพะโต๊ะเที่ยวได้ทั้งปีใช่ไหมคะพี
1: ่ทั้งปีครับยกเว้นช่วงฤดูน้ำคุณยุ้ยครับ
0: ค่ะ
1: เรื่องอับปวนน้ำมากๆยกช่วงฤดูนั้นดูช่วงเด่นครับ
0: ถ้าน้ำมากก็จากนักท่องเที่ยวก็จะกลายเป็นผู้ประสบภัย
1: ใช่คร
0: ับ แต่ว่าดีไม่ดีอาจจะได้เป็นจิตอาสาไงพี่เราได้มีพลังในการเป็นแบบจิตอาสาช่วยกันจากนักท่องเที่ยวผมก็เลยมาเป็นจิตอาสากู้ภัยช่วยเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าไม่เกิดนะปีนี้ไม่มีนะคะพี่ปีนี้ไม่มีแน่ๆค่ะพี่สมิทธามีอะไรอยากฝากทิ้งท้ายไหมคะเรียนเชิญเลยค่ะ
1: ก็ขอบคุณช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่นายกนครศรีธรรมราชกองช่างออกมาแบบที่ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกอบต.ทั้ง4แห่งและเยอะที่อำนวยความสะดวกเรื่องหมดทางเพื่อทำข้อบัญญัติปีศูนย์เพื่อประมาณตรงนั้นแต่พี่น้องที่ทำแผนอาจไปต้องติดรับคนว่าทุกช่วง2-3อาทิตย์นี้เราจะเข้ามาดูแลกับเส้นทางมาโดยตลอดและท้ายนี้ก็ขอบคุณท่านนายกและพี่น้องประชาชนชาวเบอร์โต๊ะที่อำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ในอันนั้นงบประมาณแต่เป็นพื้นที่เปิดประตูขอกราบขอบคุณแล้วขอกราบที่ท่าน

0: คครับ
1: พี่ตุ้ยค่ะอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปยังไม่ให้ไปค่ะช่วงนี้พอโต๊ะหมอกเยอะไหมคะ
0: เยอะครับเยอะครับ
1: นี่ยั่วหน่อยสิพี่ขายของหน่อยขายของหน่อยตอนนี้ตื่นขึ้นมาหมอกหนาตาเลยใช่ไหมคะทุกที่ไหม
0: ทะเลหมอกทะเลหมอกครับ
1: เขาพระตามังเครนี่ยังขึ้นได้อยู่ไหมคะเขาพระตามังเครเนี่ย
0: ยังขึ้นได้ครับผู้ใหญ่ก็ดูแลให้ความนักท่องเที่ยวมาดูครับ
1: ยุ้ยรอบนี้ยุ้ยน่าจะขึ้นไม่รอดแล้วค่ะพี่รอบที่แล้วที่ขึ้นไปนี่โอ้โหคือวัดใจตอนครึ่งทางค่ะคิดว่าลงได้ไหมวะลงได้ไหมวะหรือขึ้นต่อเอานะขึ้นไปได้นะคะแต่คิดว่าถ้าวันนี้ให้ไปนี่น่าจะไม่รอดแล้วค่ะพี
0: ่ครับครับ
1: อู้จะสวยจริงๆนะเพราะว่าขึ้นไปเนี่ยเขาบอกว่าเห็นอะไรนะสามทะเลนะพี่เนาะทะเลดาวทะเลหมอกแล้วก็ทะเลฝั่งอันดามันอะใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่โอ้โหสุดยอดยังมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปอยู่ไหมคะ
0: ยังมีครับยังมีช่วงนี้ยังมีมาบ่อยๆครับ
1: ค่ะเพราะว่าพอโต๊ะมันชุ่มฉ่ำไงแล้วแบบมันเขียวๆสดชื่นแล้วผู้คนน่ารักคือเรียกได้ว่าใครสายแคมปิ้งได้อยากเรียนเชิญเลยนะคะไปพอโต๊ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่ๆแต่สิ่งนึงที่จะผิดหวังค่ะพี่สุวิทย์ขา
0: ครับ
1: แกงส้มหยวกกล้วยหมูสามชั้นกินได้ที่ไหนคะนอกเหนือจากวันงานล่องแผ่พะโต๊ะเนี่ยหากินได้ที่ไหนคะ
0: จะมีแถวตามสั่งกาแฟ
1: พี่ต้องหาให้ได้นะพี่ต้องหาให้ได้เพราะถ้าเกิดว่าไม่ใช่วันช่วงของการจัดงานเทศกาลล่องแผ่พะโต๊ะหากินแกงส้มหยวกกล้วยยากมากนะพี่
0: เพราะว่าแม่บ้านนู้มือแม่ครัวเนี่ยโอ้กันวันลงแพ
1: ค่ะ
0: แต่วันนั้นวันที่ยิ่งใหญ่ก็สามารถโชว์ผีได้
1: ค่ะ
0: ครับ
1: มีที่หนึ่งเขาบอกมาแล้วที่มารินค่ะของพี่เล็กมารินล่องแพทำให้กินได้เลยแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าเขาเป็นต้นตอเลยนะพี่อะไรนะไข่เจียวใบตองใช่ไหมคะข้าวห่ออะไรนะพี่ใบอะไรนะ
0: ห่อใบเล็ดห่อใบเหลียง
1: ใช่เนี่ยสุดยอดเลยอ่ะที่มารินอ่ะไปนะคะใครที่บอกว่าหากินแกงส้มไม่ได้ติดต่อไปเลยมารินล่องแพรับรองพี่เล็กบอกจัดให้ได้ทุกมื้อใช่ไหมคะพี่สมฤทธิ
0: ์มารินบริการ
1: ใช่สุดยอดน้องสุดยอดค่ะมีโอ้โหบรรยากาศสวยมากแล้วก็อาหารก็ครบเรียกได้ว่าที่เด็ดเด็ดของพระโต๊ะหาทานได้ที่นี่หรือพี่สมฤทธิ์มีแนะนำร้านไหนอีกไหมคะเพิ่มเติม
0: ก็จะมีแถวริมทาง
1: ค่ะ
0: ที่เขาวางขายอยู่ว่าไม่ได้กินปล่อย
1: แต่เดี๋ยวนี้ร้านอาหารที่แบบสองข้างทางถนนสายพะโต๊ก็รู้สึกเหมือนมีเยอะขึ้นนะคะ
0: มีจริงครับแต่ว่าแกงส้มนานๆจะได
1: ้นานๆจะเห็นแต่ยุ้ยว่านะพี่ตั้งแต่ยุ้ยไปมายุ้ยมีความรู้สึกว่าร้านขายปุ๋ยขายยามากกว่าร้านข้าวแกงอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: พอเห็นแล้วก็แบบร้านขายยากแล้วร้านขายปุ๋ยละเยอะเยอะแต่ร้านข้าวแกงหายากเหมือนกันนะพี่นะถ้าไปอ่ะรับรองติดต่อล่วงหน้าก่อนค่ะค่ะพี่สมิทธ์ค่ะขอบพระคุณมากค่ะวันนี้นะคะที่พูดคุยกันในรายการนะคะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีคร
1: ับ ขอบพระคุณค่ะท่านสำริดออดเล้งนะคะท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะก็หนึ่งเดียวของพระโต๊ะค่ะก็เอาเป็นว่าใครที่สนใจยังไงเข้ามาในเพจนะคะเดี๋ยวเราจะแจ้งให้แล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าแกงส้มหมูสามชั้นหยวกกล้วยเนี่ยถ้าไปพะโต๊ะนะคะแล้วไม่ใช่ช่วงเทศกาลล่องแพค่ะท่านต้องติดต่อเซิร์ชเข้าไปเลยนะคะในเพจเนี่ยมีมารินล่องแพพะโต๊ะนะคะอันนี้เขาเป็นต้นตำรับตั้งแต่สมัยจัดแรกยุคแรกๆที่ชาวบ้านเขาจัดกันเองนะคะที่นี่เลยของพี่เล็กนะคะไปได้นะคะพูดแล้วหิวอ่ะคือมีทั้งแกงส้มมีอะไรนะไข่เจียวแบบในกระทะก็จะมีใบตองใช่ไหมคะแล้วก็ต้องเจียวไข่บนกระทะเนี่ยที่ไม่ใช้น้ำมันด้วยนะคือไข่เจียวจะอยู่บนใบตองแล้วก็มียำผักกูดที่เด็ดอยู่นะคะแล้วก็อะไรคะเดี๋ยวไข่เจียวอ๋อแล้วก็ข้าวหุงด้วยใบคล้องใบอะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วก็ใส่ในกระบอกไม้ไผ่แล้วก็ก่อกองไฟแล้วเวลาแกะข้าวออกมาท่านนึกถึงมันไม่ใช่ข้าวต้มมัดมันเป็นขนมกล้วยเนาะบ้านเราแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเผื่อคุณผู้ฟังที่มาจากกรุงเทพหรือมาจากที่อื่นเดี๋ยวฟังแล้วไม่เข้าใจคือลักษณะเหมือนขนมต้มกล้วยอะค่ะท่านนึกออกไหมคะห่อใบตองแล้วมันยาวๆอ่ะแต่ว่าพอแกะออกมาปุ๊บมันกลายเป็นข้าวสุกข้าวสวยนี่แหละค่ะแล้วก็โอ้กลิ่นของใบนั้นมันจะหอมแล้วมันยิ่งยั่วยวนทำให้เราอยากทานอ่ะแล้วราดแกงส้มหยวกกล้วยหมูสามชั้น

ร้อนๆอ่ะราดลงไปแล้วกินกับไข่เจียวอ่ะแล้วแถมยังมีน้ำพริกผักลวกของเขานะคะผักกูดใบเหลียงสารพัดแล้วก็บางทีก็จะมีแบบหัวกะทิไงราดบนผักลวกเนี่ยเด็ดมากนะคะเพราะฉะนั้นฟังแล้วใครหิวนะไปพะโต๊ะนะคะรับรองว่าท่านประทับใจแน่นอนแต่ว่าโดยเฉพาะคนที่ขาลุยชอบแบบลุยๆแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยแนะนำเลยก็ติดต่อทางเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้นะคะท่านผู้ใหญ่โรจน์ท่านผู้ใหญ่รุ่งโรจน์ใหม่ซ้อนค่ะท่านเป็นประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนของอำเภอพะโต๊ะนะคะแล้วเขาก็ยังมีภาคีเครือข่ายโยงใยเป็นแบบใยแมงมุมเลย30กว่าเครือข่ายของอำเภอพะโต๊ะนะคะที่จะแนะนำได้ว่าจะไปไหนอยากนอนเลาะริมน้ำไหมกลางแบบกลางแคมปิ้งริมน้ำหรือขึ้นเขาอย่างเขาป้าตามังเคลที่ยุ้ยบอกอายุไปมาสวยคือสวยแต่โหดอะคือต้องเดินไงต้องเดินขึ้นแล้วแบบว่ามันเป็นทางเดินธรรมชาติอะค่ะพอเดินไปได้ประมาณสักครึ่งทางมันก็จะเจอลักษณะแบบว่าต้องมีกระโดดและการกระโดดนั้นจะต้องท่านจะต้องเกาะเถาวัลย์อะแล้ววืบไปอะแล้วลองดูสภาพตอนนี้นะคะไม่รอดค่ะคือดิฉันรู้เลยว่าดิฉันไม่รอดแต่ตอนนั้นยังวัยรุ่นไงช่วงที่ไปตอนนั้นอะไปได้สนุกมากจริงๆแล้วตื่นเต้นนะคะพอขึ้นไปนะคะความเหนื่อยที่แบกมาตั้งแต่ต้นอ่ะมันหายแบบว่าหายเป็นผิดทิ้งเลยเพราะว่ามันอยู่บนยอดเขาแล้วมันจะมีดอกเขาเรียกดอกอะไรอ่ะยอดเขาพระตามังเคลแบบดอกอันนั้นอ่ะใช่ไหมดอกสักอย่างหนึ่งอ่ะเต็มแบบว่าบานหรือว่าแบบบนยอดเขาอะค่ะบานอย่างนี้เลยแล้วก็เราก็มองได้รอบทิศ360องศาเลยนะคะแล้วกลางคืนมีทะเลดาวอุ๊ยแล้วมันก็แบบสวยจริงๆและรอบนั้นจำได้ว่ามีช่างภาพมืออาชีพหลายท่านไปแล้วเขาก็ถ่ายรูปประมาณว่าเป็นแบบอะไรนะเขาเรียกว่าเขาจะไปเก็บช้างกันเก็บช้างกันอะไรเงี้ยเราก็อะไรวะอ๋อทางช้างเผือกอุ้ยถ่ายรูปออกมาแล้วมันสวยสวยสวยจริงๆนะคะคือเห็นเต็นท์แบบว่าไฟที่เต็นท์นิดนึงแล้วพอข้างหมดก็เป็นท้องฟ้าใช่ไหมคะก็จะเป็นดาวแล้วเขาก็แบบใช้เทคนิคช่างภาพก็จะมีเทคนิครูปออกมาแบบสวยมากอ่ะมันเห็นแล้วมันหายเหนื่อยจริงๆนะคะก็สนุกค่ะใครที่อยากจะไปนะอันนี้เขาเรียกว่าเขาพ่อตามังเครนะคะแต่ว่าในตอนนี้ยุ้ยไม่แน่ใจว่าลองติดต่อพี่โรจน์ไปดูนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเราให้เบอร์ไว้ในไลฟ์สดของเรานะคะเขาอาจจะมีบริการอาหารหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ตอนนั้นที่ยุ้ยไปมีลูกหาบมีน้องๆที่เป็นลูกหาบเขารับแบกแบบขนของขนอะไรไปได้ไม่รู้ว่าตอนนี้จะมีแบบหมูกระทะด้วยป่ะไม่รู้นะแต่ถ้ามีนี่เด็ดเลยนะคือแบบฟินอะข้างบนนั่งอยู่บนยอดเขาแล้วหมูกระทะกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนั้นที่ไปนี่รู้สึกว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นพวกท่านเจ้าหน้าที่ป่าไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วท่านก็แบบว่ามีหุงข้าวกับหม้อสนามแล้วก็ทำกับข้าวแบบลุยๆอะโอ้โหมันอร่อยมากคือหายเหนื่อยเลยนะคะนอนวันนั้นค่ะช่วงนั้นที่ไปนอนวันนั้นเลยแล้วก็ห้องน้ำก็จะแบบเป็นชั่วคราวเป็นห้องน้ำชั่วคราวแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าห้องน้ำน่าจะไม่ทำเพราะว่ามันธรรมชาติไงมันสวยมันต้องใช่ไหมถ้าเราขนอะไรขึ้นไปทำบนนั้นอ่ะมันก็ความสวยมันก็จะลดลงเพราะฉะนั้นใครสายลุยนะคะเชื่อว่าน่าจะเคยไปกันมาบ้างแล้วแล้วก็คงจะประทับใจกับยอดเขาพระตามังเครแล้วก็ยังมีอีกหลายเขาอ่ะอันนี้ต้องมัวกับไว้ค่อยชวนพี่โรจน์คุยนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนอันนี้เราเกริ่นไว้เป็นน้ำจิ้มก่อนเป็นน้ำจิ้มนะคะให้เป็นน้ำจิ้มแล้วก็เรียกได้ว่ายั่วคนที่กำลังหิวด้วยค่ะเพราะว่าเราใกล้เที่ยงแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมทานอาหารให้ถูกหลักอนามัยนะคะทานอาหารที่สะอาดแล้วก็ทานอาหารอะไรที่มันย่อยง่ายดีต่อสุขภาพนะคะพักผ่อนให้เพียงพอค่ะแล้วก็หายใจลึกๆนะคะเพื่อที่ว่าออกซิเจนจะได้เข้าไปสู่ร่างกายของคุณนะคะเอาเป็นว่าวันนี้รายการอบจพบประชาชนค่ะก็เดี๋ยวลากันไปด้วยเพลงเพราะๆที่จะฝากไว้ให้นะคะดิฉันสกาวรัตน์สุวรรณค่ะและคุณเจริญยศสายทองลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: ้นตำแหน่งเริ่มแล้วผู้สอบท้องถิ่นขอดูคะแนนที่ประกาศใหม่ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้ส่วน 5,900 รายชื่อที่ถูกเพิกถอนส่งตรวจสอบฟันอาญาแล้วผู้คนนับล้านในยุโรปดื่มด่ำกับปรากฏการณ์สุริยุปราคาครั้งแรกในรอบเกือบ30ปีที่ทำให้บางส่วนของทวีปตกอยู่ในความมืดมิดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและดิฉันดาราการทองลิ่มค่ะมาที่เหตุระทึกเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะกับการใช้อาวุธปืนค่ะคราวนี้เป็นการใช้อาวุธปืนและมีดทำร้ายกันกลางงานชิมช็อปใช้ที่จังหวัดนครราชสีมาผู้บาดเจ็บทั้งหมด6คนด้วยกันค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนประมาณ4ทุ่มครึ่งของเมื่อคืนนี้นะคะมีผู้ถูกยิงบาดเจ็บ6คนประกอบด้วยนายประกอบถูกฟันที่แผ่นหลังนายวีรวุฒิถูกยิงที่แผ่นหลังและแขนนางสาวสุภาวินีถูกยิงที่ข้อเท้านายสุทนและนายนนทกรถูกยิงที่แขนเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลหลวงครอบคุณปริสุทธโธค่ะส่วนรายที่สาหัส2คนถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาล่าสุด1คนยังโคม่านะคะส่วนอีก1คนพ้นขีดอันตรายแล้วแล้วก็กำลังรอรับการผ่าตัดในช่วงเช้าค่ะซึ่งพนักงานสอบสวนจะเดินทางเข้าไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลนะคะเหตุการณ์นี้นะคะทางตำรวจค่ะบอกว่าสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว1คนก็คือนายณัฐกิจอายุ32ปีพร้อมของกลางปืนสั้นแบบไทยประดิษฐ์ถูกนำตัวมาสอบสวนที่สภ.ด่านขุนทดค่ะเบื้องต้นนายณัฐกิจรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือยิงจริงๆนะคะอ้างว่ามีเรื่องทะเลาะกับกลุ่มผู้จัดงานเนื่องจากตนถูกกล่าวหาว่าขโมยรถจักรยานยนต์และเมื่อเพื่อนเห็นเพื่อนถูกรุมจับค่ะก็เลยชักปืนยิงเพื่อเปิดทางช่วยเพื่อนเบื้องต้นถูกดำเนินคดีข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธปืนส่วนข้อหาอื่นจะพิจารณาเพิ่มเติมภายหลังตามพยานหลักฐานนะคะแล้วก็กำลังเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดรวมทั้งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมพร้อมกับประสานชุดสืบสวนเร่งไล่ล่าผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีค่ะหลังเกิดเหตุการณ์นี้นะคะผู้

0: ข่าวก็ไปสอบถามนายกรัฐมนตรีค่ะถึงเหตุยิงกันภายในงานชิมช็อปใช้นายกก็ทำท่าตกใจนะคะพร้อมกับถามว่าอีกแล้วหรือนะคะก่อนจะสายหน้าเมื่อถามว่าการออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนจะต้องมีการประเมินสุขภาพจิตด้วยหรือไม่นะคะนายกบอกว่าต้องแก้ไขเรื่องของโครงสร้างค่ะซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นอกจากนี้นายกยังกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีการจับรางวัลแจกปืนลูกซองยาวนะคะบอกว่าได้สั่งให้อธิบดีกรมการปกครองไปยกเลิกนโยบายนี้เปลี่ยนเป็นการให้รางวัลอื่นโดยขอให้ไปถามรายละเอียดที่นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองค่ะ
1: อธิบดีกรมปกครองก็ยืนยันนะคะว่าห้ามแจกปืนเป็นรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมจัดหารางวัลที่มูลค่าทดแทนกันได้นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพูดถึงกรณีงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันซึ่งมีการจับรางวัลแจกปืนลูกซองยาว5กระบอกบอกว่านโยบายตอนนี้ควบคุมปริมาณอาวุธปืนตามนโยบายสำคัญของนายกรัฐมนตรีที่ระงับการออกใบอนุญาตซื้อขายหรือใบป.3ยืนยันว่าตามนโยบายรัฐบาลไม่มีการแจกปืนเป็นรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ว่าจะเปลี่ยนให้เป็นสิ่งอื่นนะคะที่มีมูลค่าทดแทนอาจจะเป็นเงินสดหรือว่าทำสัญลักษณ์แหนบเข็มนะคะตรงนี้ก็ย้ำว่านโยบายเร่งด่วนในขณะนี้คือต้องยกเลิกหรือว่าระงับไว้ก่อนแต่ในระเบียบมีการเปิดช่องไว้ว่าอาจจะเป็นสิ่งอื่นที่มีมูลค่าแทนกันได้กรณีที่เกาะพะงันได้รับรางวัลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายณฤชาบอกว่าแต่ละปีค่ะก็ต้องดำเนินการตรวจสอบถึงคนที่ได้รับรางวัลไปกรณีที่มอบไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตามขั้นตอนการดำเนินงานออกใบป.3 วันนี้มีการระงับออกใบป.3 ทั้งหมดโดยใช้ฐานข้อมูลจากส่วนกลางทั่วประเทศเมื่อถามถึงคำสั่งปกครองที่ออกมาเมื่อวานนี้ระงับโครงการปืนสวัสดิการมีเสียงสะท้อนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องการเข้าถึงอาวุธปืนเรื่องนี้ก็ต้องทำความเข้าใจว่าปืนโครงการสวัสดิการมีไว้สำหรับสวัสดิการเจ้าหน้าที่ในการทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยแต่วันนี้เมื่อเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องหยุดและจำกัดปริมาณจำเป็นจะต้องระงับโครงการปืนสวัสดิการไว้เช่นเดียวกันเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมทั้งฝ่ายข้าราชการและประชาชนค่ะส่วนกรณีตำรวจที่มีความกังวลในการจำกัดเรื่องการพกพาอาวุธปืนเจ้าหน้าที่นำปืนไปไว้ในสถานที่ปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุอาจไม่ทันการเรื่องนี้นายณฤชาบอกว่าเป็นเรื่องที่แต่ละหน่วยงานปฏิบัติซึ่งในทางการแก้ปัญหาก็คืออนุญาตให้เจ้าหน้าที่เฉพาะส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่หากจะพกพาอาวุธปืนไปก็ต้องมีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่ของตนเองดังนั้นสน.นะคะแล้วก็หน่วยราชการจะต้องไปออกคำสั่งรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเพื่อที่จะพกพาอาวุธไปปฏิบัติหน้าที่ได้ค่ะ
0: ทางสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจอาวุธปืนนะคะก็มีความเห็นเรื่องของที่นายกรัฐมนตรีให้นโยบายเรื่องปืนเหมือนกันนะคะที่นายกสั่งการให้ดำเนินการเด็ดขาดระยะเร่งด่วนคือให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่ระงับออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนป.3 ตรวจสอบใบป.3 ทั่วประเทศเร่งจัดระเบียบใบป.4 โดยผู้ซื้อปืนแล้วต้องขอภายใน30วันรวมทั้งจะตรวจเข้มร้านค้าปืนด้วยทางนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยก็บอกว่ามาตรการที่ออกมาอาจจะกระทบต่อร้านค้าที่ไม่มีลูกค้ามาซื้อปืนได้แล้วแต่ปัจจุบันร้านค้าก็ถูกห้ามนำเข้าปืนมาตั้งแต่ปี2566จนถึงตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีสินค้าจำหน่ายอยู่แล้วนะคะแต่เห็นว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยจะกระทบต่อสิทธิประชาชนที่ต้องการซื้อปืนถูกกฎหมายไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินหรือเพื่อการกีฬาเพราะจะเท่ากับว่าการซื้ออาวุธปืนถูกกฎหมายถูกปิดประตูโดยรัฐบาลและน่ากังวลหากหันไปซื้อปืนผิดกฎหมายหรือว่าปืนเถื่อนก็จะยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ค่ะส่วนเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นมองว่าปืนเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ต้องหาแนวทางแก้ต้นตอของปัญหาความรุนแรงโดยต้องยึดเหตุผลและนำบทเรียนจากต่างประเทศมาใช้ค่ะอย่างไรก็ตามจากข้อมูลพบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีอาวุธปืนสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีอัตราการเสียชีวิตจากอาวุธปืนสูงในเอเชียพบว่าจำนวนปืนพลเรือนมีมากกว่ากองทัพและตำรวจโดยปืนในมือพลเรือนมี10ล้าน3แสนกระบอกแบ่งเป็นปืนที่มีทะเบียน6ล้าน2แสนกระบอกส่วนปืนนอกระบบมี4ล้าน1แสนกระบอกค่ะ
1: หนุ่มโรงงานจ่อยิงทิ้งนะถูกจ่อยิงทิ้งริมถนนโรจนะบาดเจ็บสาหัสตอนนี้ตำรวจเร่งล่าตัวผู้ก่อเหตุอยู่ค่ะที่ริมถนนโรจนะบริเวณหน้าเต็นท์จำหน่ายรถยนต์มือ2ตำบลส

0: ามเรือนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะช่วงเที่ยงคืนเศษจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้มีผู้บาดเจ็บซ้อนท้ายจักรยานยนต์นะคะแล้วก็ลงมาเดินขณะที่จักรยานยนต์อีกคันขี่ตามหลังมาชักปืนจ่อยิงแสกหน้าผู้บาดเจ็บล้มลงก่อนที่ผู้ขับขี่ทั้ง2คันจะหลบหนีไปด้วยความเร็วหลังเกิดเหตุกู้ภัยมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์เข้าช่วยเหลือทราบชื่อผู้บาดเจ็บคือนายบรรลังอายุ33ปีเป็นชาวสุพรรณบุรีถูกยิงที่บริเวณหน้าผากก็ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะเนื่องจากอาการนั้นอยู่ในขั้นวิกฤตตำรวจสภ.บางปะอินเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุภาพกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุอย่างชัดเจนนะคะทำให้ตำรวจนะคะตั้งข้อสงสัยว่าทั้งหมดน่าจะรู้จักกันกับชายเสื้อแดงที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แต่ไม่ได้เป็นเพียงผู้ขับขี่ที่พาผู้ได้รับบาดเจ็บมายังจุดเกิดเหตุเท่านั้นแต่ว่ายังสามารถสรุปได้ว่าเป็นการวางแผนล่อผู้ได้รับบาดเจ็บออกมาจากเพื่อมาก่อเหตุหรือไม่แต่ว่าตรงนี้ก็ต้องรอผลการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมค่ะพลเมืองดีเล่าให้ฟังนะคะว่าเห็นผู้บาดเจ็บซ้อนท้ายจักรยานยนต์คันแรกมาจากนั้นผู้ก่อเหตุแต่งกายคล้ายกันกับผู้บาดเจ็บขี่จักรยานยนต์มาอีกคันค่ะลักษณะเหมือนเพื่อนกันจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนก็เลยรีบไปดูเห็นผู้บาดเจ็บนอนจมกองเลือดนะคะทั้งนี้นะคะก็หลังก่อเหตุก็ออกไปอย่างรวดเร็วตำรวจก็เลยไปตามนะคะพูดคุยสอบถามค่ะก็คือพันตำรวจเอกพิภพนาพุทธาผู้กำกับสภ.บางปะอินบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดสอบปากคำพยานผู้เกี่ยวข้องหาความเชื่อมโยงนะคะกับบุคคลที่ปรากฏในภาพแล้วก็ตรวจสอบถึงความสัมพันธ์กับผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะเบื้องต้นตำรวจไม่ตัดประเด็นใดทิ้งโดยเฉพาะประเด็นผู้ก่อเหตุแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บอาจรู้จักกันมาก่อนรวมถึงความเป็นไปได้นะคะว่าผู้ขับขี่จักรยานยนต์ที่พาผู้ได้รับบาดเจ็บมายังจุดเกิดเหตุอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือเปล่านะคะแต่ว่าก็ต้องรอการสอบสวนจากพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมขณะนี้ผู้บาดเจ็บอาการสาหัสอยู่ในขั้นวิกฤตนะคะแพทย์ก็ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะล่าสุดนะคะมีรายงานพันตำรวจเอกภูมิทัศน์โคสิทธิ์วณิชพงษ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียกประชุมชุดสืบสวนเร่งด่วนค่ะเพื่อจะติดตามผู้ก่อเหตุหลังตำรวจทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเป็นเพื่อนร่วมโรงงานเดียวกันกับผู้บาดเจ็บอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่นั่งสังสรรค์ดื่มสุราด้วยกันเป็นประจำทั้งนี้ทั้งนั้นขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่าอะไรเป็นชนวนเหตุในการยิงส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บล่าสุดยังคงพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU อาการก็อย่างวิกฤตค่ะ
1: ส่วนเหตุที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยต้องสั่งปิดการเรียนการสอนและไปเรียนออนไลน์แทนนะคะหลังจากที่ครูต่างชาติประกาศโพสต์ข้อความเชิงข่มขู่และก็ส่งภาพกำลังซ้อมยิงปืนในกลุ่มไลน์ล่าสุดวันนี้ค่ะทางนักเรียนและครูของโรงเรียนก็เดินทางมาโรงเรียนกันตั้งแต่เช้านะคะหลังหยุดเรียนไปตั้งแต่วันจันทร์ค่ะบรรยากาศก็มีทั้งตำรวจสภ.หาดใหญ่รปภ.ครูและนักเรียนที่อยู่เวรมาดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยสุ่มตรวจกระเป๋านักเรียนก่อนเข้าทุกประตูโรงเรียนและไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าทุกกรณีเพื่อสร้างความอุ่นใจให้นักเรียนครูและผู้ปกครองค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนนางถิวิชยามีชูวรพงศ์บอกว่าก่อนมาถึงโรงเรียนก็รู้สึกกังวลนะคะแต่พอมาเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจบุคลากรของโรงเรียนช่วยการดูแลนักเรียนตั้งแต่ภายนอกโรงเรียนและคณะกรรมการนักเรียนนักเรียนจิตอาสาที่ดูแลเพื่อนๆ นักเรียนด้วยกันภายในโรงเรียนก็รู้สึกคลายกังวลเพราะว่าเรื่องนี้ทางผู้ใหญ่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่และนายอำเภอหาดใหญ่ก็ให้ความสำคัญเป็นพิเศษมีการวางแผนการรักษาความปลอดภัยไว้แล้วรู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็ไม่กังวลค่ะแต่ก็ต้องไม่ประมาทเหมือนกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ามาที่เรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
1: อร่อยมากละลายในปาก
0: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
2: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
3: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
0: ทุกวันเสาร์20:20 นทางช่อง 9 MHD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: ฝั่งทั่วไทย
1: มาดูเรื่องของการสอบท้องถิ่นนะคะ
2: ค่ะ
1: วันนี้นะคะทางนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบอกว่าทางกรมเปิดให้มีการตรวจสอบผลคะแนนสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นประจำปี2568แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมค่ะหลังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเมื่อวันที่7สิงหาคมให้ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บางส่วนแล้วก็จะทำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่นะคะโดยรายชื่อและคะแนนถูกส่งไปยังจังหวัดซึ่งแต่ละจังหวัดจะเห็นเฉพาะคะแนนผู้ที่สอบได้ในจังหวัดของตนเองยื่นคำร้องขอดูคะแนนได้ที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดอีกช่องทางหนึ่งก็คือที่สทส่วนกลางเปิดศูนย์ให้ดูคะแนนซึ่งจะดูได้ทั้งประเทศค่ะส่วนรายชื่อที่ถูกเพิกถอนจะถือว่ามีความผิดทางอาญาหรือไม่นะคะนายนิรัตน์บอกว่า 5,925 รายชื่อตอนนี้อยู่ที่ปปช.แล้วก็ตำรวจค่ะหลังประมวลและตรวจสอบความถูกต้องแล้วสทก็จะแจ้งรายชื่อทั้งหมดไปยัง5หน่วยงานที่ทํา MOU ตรวจสอบความผิดและหลังจากนี้ก็จะมีการจัดสอบทดแทนบุคลากรของสทที่ขาดแคลนโดยให้กพ.จะสอบแทนหรือไม่นะคะนายนิรัตน์บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้มีอำนาจทางกสทเป็นผู้จัดสอบอยู่ก็ต้องมีการปรับโครงสร้างปรับขบวนการและวิธีการทำงานใหม่เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือผิดพลาดแต่ถ้าเป็นนโยบายใหม่ที่ต้องกระจายการสอบออกไปให้ใครหรือกพ.จัดสอบแทนกสทก็ไม่ขัดข้องค่ะส่วนบุคลากรของสท.ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการซื้อขายตำแหน่งก็จะต้องถูกกวาดล้างเช่นเดียวกันด้านนายอาสพลสันไตรภพส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรก็พูดถึงเรื่องที่มีการเร่งให้สท.ส่งสำนวนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะบอกว่าตนยังไม่เห็นว่าสท.จะส่งรายชื่อ 5,925 รายให้กับหน่วยงานที่สท.ทำ MOU ไว้ทั้ง5หน่วยงานจึงขอถามว่าจะส่งเมื่อไหร่นะคะเพราะว่ามีการทำ MOU ไว้แล้ววันนี้มติคณะกรรมการกลางส่งไปยังกรรมการจังหวัดเรียบร้อยแล้วแต่ทำไมสท.ยังไม่ส่ง 5,925 รายชื่อนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เขาได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปซึ่งกรรมาธิการปปช.ได้มีโอกาสไปดูงานที่ปปง.และได้สอบถามเรื่องนี้ทางตัวแทนปปง.ก็ชี้แจงว่ามีการทำ MOU ไว้แล้วแต่รอทางสท.ส่งรายชื่อให้ซึ่งเขาจะตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินได้ทั้งหมดค่ะ
2: ค่ะเรื่องของการประชุมกสทช.นะคะเป็นการประชุมบอร์ดข่าวนะคะที่รายงานออกมาเมื่อเช้าล่มอีกแล้วค่ะเป็นครั้งที่5ติดต่อกันเลยนะคะเพราะว่าองค์ประชุมไม่ครบเหมือนเดิมโดย3กรรมการไม่เข้าประชุมอีก1กรรมการลาประชุมค่ะการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.หลังจากประชุมเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาก็ต้องถูกยกเลิกกลางคันเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบมาก่อนหน้านี้ส่งผลให้นายแพทย์สนะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ต้องสั่งงดการประชุมการประชุมครั้งนี้ถูกจับตามองนะคะเกิดสภาวะล่มเป็นครั้งที่5หรือไม่หลังจากนายกรัฐมนตรียืนยัน11สิงหาคมที่ผ่านมาได้ลงนามคำความขึ้นทุนเกล้าให้ในแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.เรียบร้อยแล้วตามขั้นตอนทางกฎหมายแต่ว่าที่สุดแล้วประชุมวันนี้ก็ล่มเป็นครั้งที่5ติดต่อกันเนื่องจากกรรมการกสทช.คือพลอากาศโทดร.ธนพันธ์ไรรายเจริญแล้วก็ดร.พิรมรองรามสูตรและดร.สุพัชราใสไม่เข้าร่วมประชุมเพราะเกรงว่าหาก

มีการลงมติใดๆอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายส่งผลกระทบต่อมติบอร์ดกสทช.ในอนาคตขณะที่ดร.สมภพภูริวิกรัยพงษ์ลาประชุมทำให้องค์ประชุมไม่ครบซึ่งตัวนายแพทย์สรณะเผยสั้นๆค่ะหลังจากเดินออกจากห้องประชุมบอกว่า

0: อาชีวะ R41822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มีข่าวดีนะคะกกพ.มีมติลดค่าไฟ6สตางค์ต่อหน่วยมีผลรอบบินเดือนกันยายนนี้ค่ะหลังจากนายเอกนพพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ประกาศผ่าตัดโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งสำคัญนะคะซึ่งล่าสุดกกพ.ก็มีมติลดค่าไฟลง6สตางค์ต่อหน่วยเหลือ3.89 บาทสตางค์ต่อหน่วยมีผลตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนยาวไปจนถึงเดือนธันวาคมค่ะและกลุ่มบ้านพักอาศัยที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนจะได้รับสิทธิ์จ่ายค่าไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยทุกรายนะคะนายเอกนันท์บอกว่าที่มาของการลดค่าไฟก็คือการปลดแอกภาระประชาชนเกิดขึ้นเนื่องจากมีการพบต้นทุนแฝงค่าไฟสาธารณะซ่อนในบินประชาชนนานกว่า30ปีรวมมูลค่ากว่า 18,000 ล้านบาทต่อปีค่ะทำให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ประชุมและมีมติให้แยกต้นทุนค่าไฟสาธารณะออกมาและนำเงินส่วนที่ดึงออกมา 18,000 ล้านบาทนี้ไปจัดสรรใหม่นะคะก็แบ่งเป็นเงิน 15,000 ล้านบาทจะนำไปชดเชยให้คนที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยแรกจ่ายแค่3บาทต่อหน่วยและส่วนที่เหลือก็จะนำมาคำนวณเป็นส่วนลดเพิ่มให้กับผู้ใช้ไฟเกิน200หน่วยขึ้นไปและการลดค่าไฟครั้งนี้ครอบคลุมไปถึงบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์และบ้านไม่มีเลขทะเบียนบ้านด้วยค่ะส่วนสิ่งที่ขึ้นนะคะวันนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะคะทางผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์บอกว่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 112.8 อันนี้เพิ่มขึ้น 5.8% นะคะเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนมีสาเหตุจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทั้งราคาวัตถุดิบพลังงานและค่าขนส่งซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน2569ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างลดลง 0.4% จากราคาซีเมนต์ที่ลดลงหลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝนทำให้ยอดขายชะลอตัวและผู้ประกอบการปรับราคาลงเพื่อกระตุ้นยอดขายส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์คอนกรีตลดลงตามขณะที่ราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กได้รับแรงกดดันจากปริมาณเหล็กส่วนเกินจากต่างประเทศค่ะสำหรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหมวดที่ปรับตัวสูงสุดก็คือวัสดุก่อสร้างอื่นๆเพิ่มขึ้น 13% นะคะโดยเฉพาะยางมะตอยที่ปรับตามราคาน้ำมันในตลาดโลกรวมถึงหินดินและทรายที่มีต้นทุนเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักรสูงขึ้นรองมาก็เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาเพิ่มขึ้น 12.6% ค่ะนายนันทพงศ์บอกว่าแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคาดว่าจะยังคงขยายต่อขยายตัวต่อเนื่องนะคะโดยมีปัจจัยสำคัญมาจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งตะวันออกกลางและรัสเซียยูเครนซึ่งก็อาจจะทำให้ราคาน้ำมันและพลังงานผันผวนในระดับสูงค่ะส่วนเรื่องของราคาทองแดงในตลาดโลกตอนนี้ยังอยู่ในระดับสูงนะคะจากความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดรวมถึงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งจะส่งผลต้นทุนให้ต้นทุนสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าประกอบกับความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างในโครงการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคของภาครัฐที่ยังเป็นแรงหนุนต่อดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างค่ะ
2: สกัดเนื้อกระบือลักลอบนำเข้าล็อตใหญ่20ตันนะคะกว่า2ล้านบาทค่ะนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือว่าสพร.ได้รับรายงานจากด่านกักกันสัตว์ชุมพรนะคะว่ามีการบูรณาการร่วมกันกับกรมปศุสัตว์โดยด่านกักกันสัตว์ชุมพรด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็สามารถจับเนื้อกระบือซึ่งมีต้นกำเนิดจากอินเดียลักลอบเข้าประเทศไทยผ่านพื้นที่ชายแดนสงขลาค่ะ
1: ค่ะมาที่เรื่องของกระบือกันต่อนะคะมีข้อมูลเบื้องต้นนะคะบอกว่าเนื้อกระบือเนี่ยนะคะมีต้นกำเนิดมาจากอินเดียลักลอบเข้าไทยผ่านพื้นที่ชายแดนจังหวัดสงขลาค่ะปลายทางที่สมุทรสาครนะคะการสกัดจับครั้งนี้ชุดจับกุมได้แจ้งเบาะแสว่าจะมีรถบรรทุก22 ล้อลำเลียงเนื้อกระบือแช่แข็งจากภาคใต้

ขึ้นไปยังภาคกลางก็เลยติดตามรถเป้าหมายกระทั่งพบว่าไปจอดอยู่ที่สถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งที่ตำบลเขาชัยราชอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวไปตรวจค้นนะคะพบชายอายุ38ปีเป็นผู้ขับขี่และพบเนื้อกระบือแช่แข็งบรรจุอยู่ภายในตู้คอนเทนเนอร์น้ำหนักรวม 20,000 กิโลกรัมมูลค่า 2,800,000 บาทค่ะไปตรวจสอบก็ไม่พบใบอนุญาตนำเข้าและใบอนุญาตเคลื่อนย้ายด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อหาไปค่ะนายสารวุฒิบอกว่าจะเดินหน้าบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรผิดกฎหมายต่อไปค่ะมาที่เรื่องของอุตุนิยมวิทยานะคะมีการเตือน12จังหวัดให้เฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันค่ะโดยเปิดเผยว่าทางกรมชลประทานรายงานนะคะว่าจากร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงก็จะทำให้หลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะด้านกรมอุตุก็เตือนนะคะบอกว่าวันที่10ถึง16สิงหาคมภาคเหนือและอีสานจะมีฝนฟ้าคะนองถึง160ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษมี12จังหวัดนะคะมีเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญโดยได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้คนที่อยู่ริมน้ำได้นะคะมาที่เรื่องของต่างประเทศกันบ้างค่ะเมื่อคืนนี้นะคะทางยุโรปเขามีปรากฏการณ์สุริยุปราคาค่ะผู้คนนับล้านก็ไปดื่มด่ำกับปรากฏการณ์นี้เพราะว่าเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ30ปีค่ะสุริยุปราคาครั้งนี้เกิดขึ้นในวันพุธนะคะตั้งแต่เขตอาร์กติกทางตอนเหนือแล้วก็พาดผ่านพื้นที่ส่วนใหญ่ของยุโรปตะวันตกตั้งแต่สหราชอาณาจักรไปจนถึงตอนเหนือของอิตาลีผู้คนหลายสิบล้านคนตื่นเต้นเฝ้าติดตามตั้งแต่เริ่มต้นค่ะปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงที่ดวงจันทร์บดบังแสงอาทิตย์อย่างสมบูรณ์จนสิ้นสุดลงโดยเฉพาะในพื้นที่ตอนเหนือของไอซ์แลนด์และสเปนที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะนายไอซ์แลนด์ค่ะผู้คนหลั่งไหลไปชมกันทั้งทางบกทางอากาศทางทะเลเพื่อชมสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งแรกในรอบ72ปีของไอซ์แลนด์เรือสำราญ31ลำมีผู้โดยสารและลูกเรือประมาณ 53,000 คนล่องอยู่ในหน้าน้ำทางตะวันตกของประเทศซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดในประวัติการค่ะส่วนบนบกนะคะที่สวนสาธารณะวิสตาดาลุนในกรุงเรกยาวิกก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุริยุปราคามากมายค่ะมีทั้งเทศกาลดนตรีตลอดทั้งวันองค์การนาซาก็ยังได้บันทึกภาพเงาของดวงจันทร์ถ่ายด้วยกล้องบนเครื่องบินที่บินในระดับความสูงซึ่งปกติใช้ศึกษาดวงอาทิตย์นะคะภาพที่ปรากฏไว้ก็เป็นช่วงที่สุริยุปราคากำลังพาดผ่านท้องฟ้าเหนือไอซ์แลนด์จนมืดมิดค่ะส่วนที่ในสเปนเป็นจุดที่สามารถมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงได้ดีที่สุดนะคะก็ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 450,000 คนที่จุดชมวิวค่ะแม้แต่บนเครื่องบินของสายการบินไอเบียของสเปนได้ถ่ายทอดสดช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกเรียงตัวกันในความสูงประมาณ 10,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลจากเที่ยวบินเช่าเหมาลำพิเศษค่ะส่วนตามสถานที่ต่างๆทั่วเมืองสเปนนะคะผู้คนก็ส่งเสียงโห่ร้องยินดีเมื่อเห็นดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์ทำให้สวนสาธารณะมืดปิดลงแล้วก็แสงสว่างกลับคืนมาแต่ผู้ชมสุริยุปราคาส่วนใหญ่เลือกที่จะไปชมพื้นที่ชนบทที่เงียบสงบค่ะก็เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เคยเงียบเหงาให้กลับมาคึกคักด้วยนะคะมีการถ่ายทอดสดให้กับผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกได้ชมกันค่ะและปิดท้ายกันที่เหตุแผ่นดินไหวที่โคลอมเบียนะคะผู้นำโคลอมเบียได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านเศรษฐกิจหลังจากเกิดแผ่นดินไหวเมื่อวันจันทร์ค่ะขณะที่มีข่าวดีที่สามารถช่วยผู้รอดชีวิตได้หลังจากผ่านไปเกือบ40ชั่วโมงค่ะที่เมืองเปเรราเมืองที่เสียหายหนักที่สุดเมืองหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่นำผู้หญิงวัย32ปีที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังนาน36ชั่วโมงออกมาจากซากอาคารที่พังถล่มได้อย่างปลอดภัยค่ะโดยหลังจากที่1 นะคะเจ้าหน้าที่นำผู้หญิงวัย32ปีที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังนาน36ชั่วโมงออกมาจากซากอาคารที่พังถล่มได้อย่างปลอดภัยค่ะโดยหลังจากที่ชี้จุดได้ต้องใช้เวลานานเกือบ10ชั่วโมงจึงเขายังได้ประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขวิกฤตที่เกิดจากแผ่นดินไหวระบุว่าเป็นกลไกที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขวิกฤตนี้ให้อำนาจประธานาธิบดีออกคำสั่งโดยทันทีไม่ต้องรอการอนุมัติจากรัฐสภาโดยจะจัดตั้งกองทุนเพื่อรวบรวมเงินบริจาคจากทั้งในและต่างประเทศ

0: ำหรับฟื้นฟูโรงพยาบาลโรงเรียนอาคารถนนและก็สนามบินที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวรัฐบาลก็จะรวมมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่กระตุ้นการลงทุนเร่งพัฒนาโครงการและก็สร้างงานให้มากยิ่งขึ้นค่ะหมดเวลาสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณเยมินแหวนเครือดิฉันดารการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ใหม่ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Emcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.สุราษฎร์ธานี

0: ียอซ่อมาทอสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอซ่อมาทอที่ทานรับฟังปักตายบ้านเรา
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเราค่ะพบกันเช่นเคยวันนี้วันพฤหัสบดีที่13นะคะ13สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับพวกเรา2คนนะคะทีมงานสถานีวิทยุสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายค่ะดีเจกระเพราค่ะ
3: ดีเจสายหมอค่ะ
2: ค่ะวันนี้ก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันเช่นเคยนะคะ1สัปดาห์ผ่านมาวันพฤหัสแล้วไวไวไวมากนะคะเวลานี้ติดจรวดเลยนะคะมากกว่า 5G ไปไวมากนะคะแต่สมองเราเริ่มช้าทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังผ่านทางวิทยุสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้ค่ะรายการปักใต้บ้านเราติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงต่อจากรายการสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะสำนักข่าวไทยก็มาติดตามข่าวสารในภาคใต้บ้านเรากันค่ะคุณผู้ฟังที่มีพี่ๆทีมงานดีเจสายใต้นะคะได้ส่งข่าวในพื้นที่ค่ะมาให้เราสองคนได้ประชาสัมพันธ์นะคะมาบอกเล่ามาบอกกล่าวมาเล่าสู่กันฟังค่ะรายการปักใต้บ้านเราผลิตโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะคุณผู้ฟังรับฟังอยู่พื้นที่ไหนอยากจะเห็นหน้าค่าตาของเราสองคนนะคะว่าเศร้าสู้รัดซวยขนาดไหนอย่ารีรอค่ะนอกจากฟังเสียงแล้วสามารถเข้ามาติดตามได้ผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีได้เลยนะคะหรือว่าในพื้นที่ที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ตอนนี้สนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ค่ะก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันนะคะที่วิทยุอสมทเครือข่ายที่คุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่ตอนนี้ค่ะให้น้องหมอทักทาย FC ที่น่ารักของเราก่อนเลย
3: ค่ะทักทาย FC ที่รับฟังอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะรายการปักใต้บ้านเราสวัสดีน้องต้นน้ำค่ะสวัสดีคุณภูมิด้วยนะคะสวัสดีพี่ติ๊กคนสวยพี่เตจากบ้านนานะคะน้องอ้อยสุดที่ใจจากข่อยฟ้าค่ะทักทายกันทุกๆชั่วโมงเลยนะคะสุดที่ใจจากข่อยฟ้าบอกว่าหายง่วงหรือยังจ้าดีเจกระเพราหายง่วงหรือยัง
2: กินยามาแล้วง่วง
3: ค่ะ
2: เป็นยาแก้แพ้คนแพ้ก็ต้องดูแลเตงกันไป
3: สวัสดีพี่อนุพงศ์ด้วยนะคะทักทายทั้งสองคนเลยขอบคุณค่ะ
2: ค่ะเมื่อกี้อากาศเนี่ยข้างนอกร้อนมากนะคะน้องหมอ
3: ค่ะ
2: แต่ก็มีฝนโปรยปลายลงมา
3: ใช่ค่ะ
2: นิดนึงนะคะนิดนึงน่ากลัวมากกลัวที่จะเป็นหวัด

0: มากตอนนี้โอ้ตอนนี้เขามีให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อยู่นะ
1: ค่ะ
0: น้องหมอกฉีดแล้วยังเอ่ย
1: ยังไม่ได้ฉีดเลยค่ะปีนี
0: ้ต้องหาฉีดนะคะหาฉีดเนาะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเนี่ยก็ควรที่จะไปรับการฉีดวัคซีนนะปีละ1ครั้งค่ะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่สุราษฎร์ธานีของเรากันดีกว่านะคะโอ้ก่อนที่ไปสุราษฎร์เดี๋ยวไปกันที่ไหนก่อนนะ
1: ไปที่จังหวัดตรังก่อนค่ะ
0: จังหวัดตรังก่อนนะคะไปกินหมูย่างก่อนแล้วก็ค่อยกลับมากินหอยนางรม
1: ค่ะที่จังหวัดตรังนะคะเมื่อวานนี้ก็วันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติค่ะที่จังหวัดตรังนะคะก็ได้มีการจัดพิธีนะคะเนื่องในโอกาสวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังค่ะได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติค่ะโดยมีรองผู้ราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจจิตอาสาพระราชทานตลอดจนประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอปะเหลียนและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะได้เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยณวัดนาทุ่งแก้วสุวรรณตำบลบ้านนาอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังค่ะ
0: ค่ะกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติเนี่ยคือทุกจังหวัดเนี่ยจัดหลายกิจกรรมมากนะคะน้องหมอกรวมถึงสุราษฎร์ธานีของเราด้วยนะคะก็มีการจัดกิจกรรมนะคะจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจก็มีการจัดกันหลากหลายกิจกรรมเลยเช่นเดียวกันค่ะน้ำที่ตรังแล้วก็มากันที่ยะลาค่ะที่ยะลานะคะก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่จัดงานเช่นเดียวกันนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะจัดนิทรรศการนะคะศิลปกรรมร่วมสมัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะตระการตากับผลงานจิตรกรรมกว่า50ภาพสัมผัสอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าแห่งดินแดนใต้นะคะซึ่งงานนี้ราชภัฏยะลาจัดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมค่ะโดยเปิดให้คณาจารย์นักศึกษาประชาชนที่สนใจเนี่ยเข้าร่วมชมได้นะคะตั้งแต่วันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาต่อเนื่องไปจนถึงวันที่28สิงหาคมเลยคุณผู้ชมที่เข้ามาติดตามเพจสมท.และจะเห็นภาพนะคะภาพบรรยากาศภาพที่จัดงานนิทรรศการสวยมากนะคะสวยมากเลยค่ะน้องหมอ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: พระพันปีหลวงนะคะของพวกเราปวงชนชาวไทยเนี่ยพระองค์ท่านทรงมีพระสิริโฉมงดงามจริงๆนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โดยเฉพาะพี่น้องชาวยะลาเนี่ยต้องไปชมนะคะเพราะว่าจะเปิดให้เข้าชมเนี่ยจนถึงวันที่28สิงหาคมกันเลยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะณหอศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาถนนเทศบาล6อำเภอเมืองจังหวัดยะลางานนี้เข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะมีภาพนะคะมาจัดนิทรรศการเนี่ยมากกว่า50ภาพเลยทีเดียวแล้วก็แต่ละภาพเนี่ยค่ะรังสรรค์ขึ้นอย่างประณีตนะคะโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ออสศรีสมัยคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาศิลปศึกษาราชภัฏยะลาแล้วก็สมาชิกชมรมศิลปินแดนขออภัยค่ะศิลปินชายแดนใต้เป็นผู้นำผลงานมาจัดแสดงได้อย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นภาพจากเทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมันนะคะจิตรกรรมสีอะคริลิกจิตรกรรมเทคนิคผสมทุกชิ้นได้ว่าสะท้อนความงดงามทางศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตตลอดจนอัตลักษณ์ที่โดดเด่นแล้วก็ทรงเสน่ห์ของท้องถิ่นชายแดนใต้ผ่านมุมมองแล้วก็สุนทรียภาพอันทรงคุณค่าของศิลปินค่ะนะคะขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมชมนะคะทุกท่านจะได้ร่วมชมพระบารมีของพระพันปีหลวงผ่านภาพวาดอันสวยงามรวมร้อยดวงใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสัมผัสความงดงามทางศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าในครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะ
2: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกาท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา

0: ค่ะมาต่อกันที่จังหวัดระนองนะคะจังหวัดระนองก็ยังเป็นข่าวกิจกรรมดีๆในวันแม่แห่งชาติเหมือนกันค่ะที่จังหวัดระนองนะคะได้จัดกิจกรรม Bike for Mom ปั่นจักรยานเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติพระสมเด็จนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งเสริมสุขภาพประชาชนค่ะเมื่อวันนี้นะคะก็ได้มีจัดกิจกรรมขึ้นมา Bike for Mom นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดพิธีในกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ค่ะตามโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพอบจ.ชวนปั่นประจำปี2569นายศรีหาราชสรรพกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกล่าวว่าอบจ.ระนองได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมกับส่งเสริมให้กับประชาชนทุกคนค่ะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีส่วนร่วมในการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานและกิจกรรมครั้งนี้นะคะได้รับการสนับสนุนจากชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนองรวมถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่โดยมีนักปั่นจากหลากหลายจังหวัดเลยค่ะอาทิเช่นกรุงเทพมหานครปทุมธานีนครปฐมชุมพรสุราษฎร์ธานีประจวบคีรีขันธ์พังงาภูเก็ตและสงขลาค่ะที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะได้กล่าวว่ากิจกรรม Bike for Mom เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมกับน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนจังหวัดระนองสู่เมืองแห่งสุขภาพด้วยค่ะจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันปั่นจักรยานตามเส้นทางที่กำหนดก่อนเดินทางไปยังบริเวณภูเขาหญ้าซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของกิจกรรมค่ะและร่วมกันแปลอักษรเป็นรูปหัวใจนะคะแปลอักษรเป็นคำว่ามัมค่ะมัมภาษาอังกฤษนะคะ MOM ค่ะเพื่อสื่อถึงความรักความผูกพันและความกตัญญูต่อแม่เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12 สิงหาคม 2569ค่ะ
1: ค่ะนี่ก็คือกิจกรรมดีๆนะคะที่จัดขึ้นค่ะ Bike for Mom Bike for Dad เนี่ยโหแบบก่อนหน้านี้หลายๆปีนะคะก็มีการจัดกิจกรรมเหล่านี้กันมาแล้วนะคะก็คาดว่าจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่สุราษฎร์ธานีของเรากันค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะวันนี้สุราษฎร์เนี่ยมาหลายข่าวเลยทีเดียวนะคะเอาเรื่องดีก่อนก็แล้วกันนะคะน้องหมอก
0: ค่ะ
1: มีเรื่องดีก็เรื่องไม่ดี
0: เออมีทั้งเรื่องดีและเรื่อง
1: เอาเรื่องดีก่อนแล้วกันนะคะมอวิชาการค่ะประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับข่าวนี้สำหรับผู้ที่สนใจสำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีค่ะได้กำหนดจัดงานมอวิชาการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปี2569ค่ะซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงานมอวิชาการวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปี2569ค่ะพร้อมทั้งนะคะบรรยายพิเศษในหัวข้อนวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อชีวิตถ่ายทอดวิสัยทัศน์ด้านอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่ออนาคตของประเทศภายในงานค่ะมีกิจกรรมมากมายนะคะทั้งนิทรรศการทางวิชาการการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเวทีเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจสำหรับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปซึ่งงานมอวิชาการนะคะกำหนดจัดขึ้นในวันที่18 ถึง 20 สิงหาคมนี้ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเอาเป็นว่าท่านใดที่สนใจอยากจะไปร่วมรับฟังนะคะในส่วนของบรรยายพิเศษในแต่ละวันเนี่ยก็สามารถไปร่วมรับฟังกันได้ค่ะ
2: ปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา
1: ย้อนกลับไป2วันที่ผ่านมาค่ะน้องหมอกรู้สึกว่าเหมือนจะอยู่แถวๆใกล้บ้านน้องหมอหรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: ใช่ค่ะใกล้ๆกัน
1: แถวตำบลสินเจริญ
0: ค่ะสินเจริญจะอยู่ฝั่ง
1: พระแสงสุราษฎร์ธานีนะคะก็คลุ้มคลั่งค่ะนะคะก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของยาเสพติดแหละพอพูดถึงความคลุ้มคลั่งเนี่ยก็ต้องนึกถึงยาบ้าไว้ก่อนเลยนะคะก็คือเหตุการณ์นี้

0: เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักค่ะในพื้นที่หมู่2นะคะตำบลสิงห์เจริญอำเภอพระแสงสุราษฎร์ธานีส่งผลให้เหตุการณ์นี้นะคะมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุด้วย1รายทราบชื่อก็คือนายเฉลียวคลิ้งคล้ายอายุ67ปีซึ่งจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่บ้านของลูกชายนะคะด้านเจ้าหน้าที่ค่ะก็มีการลงพื้นที่กันไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุเนี่ยก็พบร่างผู้เสียชีวิตถูกไฟไหม้อยู่ในกองเพลิงจากการสอบสวนเบื้องต้นก็ผู้ต้องสงสัยในที่ก่อเหตุก็คือนายสุรพงศ์ซึ่งก็เป็นลูกชายของผู้เสียชีวิตเนื่องจากนะคะพักอาศัยอยู่ด้วยกัน2คนโดยภายหลังเนี่ยเกิดเหตุผู้ก่อเหตุก็ยังมีอาการคุ้มคลั่งแล้วก็ให้การสับสนอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ระบุนะคะว่าสาเหตุเบื้องต้นก็คาดว่าเกิดจากการเสพยาเสพติดนี่แหละจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ลงมือทำร้ายร่างกายผู้เป็นพ่อแล้วก็จุดไฟเผาจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ในวันนั้นเลยนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างสืบหาข้อมูลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มีการคุมตัวมาทำแผนนะคะรับสารภาพกรณีที่จุดไฟเผาบ้านนะคะความคืบหน้าล่าสุดก็คือมีการควบคุมตัวค่ะนายสุรพงศ์คลิ้งคล้ายลูกชายของผู้เสียชีวิตนะคะที่มีอาการคุ้มคลั่งจากการเสพยาเนี่ยก็คุมตัวไปทำแผนประกอบรับคำสารภาพในที่เกิดเหตุหลังจากเจ้าตัวยอมรับแล้วก็รับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือทำร้ายร่างกายผู้เป็นพ่อก่อนที่จะจุดไฟเผาบ้านจนทำให้ผู้เป็นพ่อเนี่ยถูกไฟคลอกเสียชีวิตคากองเพลิงนะคะโอ้โหน่ากลัวนะคะแล้วมันมีบ่อยนะน้องหมอกลักษณะแบบนี
1: ้
0: การคุ้มคลั่งแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: เคสที่แล้วที่อยู่ในตำบลทุ่งหลวงอำเภอเวียงสาที่คุ้มคลั่งเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะพิษภัย
1: ฆ่าคุณแม่อันนี้คือแบบปาดคอเลยนะคะรอบที่แล้วนะคะถ้าใครได้ดูข่าวอันนี้ก็คืออยู่บริเวณใกล้ๆบ้านเหมือนกันเกิดจากเหตุที่คุ้มคลั่งนี่แหละค
0: ่
1: ะคือฆ่าบุพการีเคสเดียวกันเลย
0: เขาเรียกว่าลูกทรพี
1: ใช่ค่ะลูกทรพี
0: ใช่คือแบบพิษภัยของยาเสพติดนะคะล้วนๆเลยล้วนๆเลยอีกหนึ่งข่าวค่ะเชื่อว่าหลายท่านก็คงติดตามกันอยู่แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันเรียกได้ว่าเน้นแตกกระจายอ่ะน้องหมอ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าตอนนี้หลังจากที่มีข่าวอดีตส.ส.ไปยิงนายกใช่ไหมคะ อบจ.นนทบุรีก็ทางด้านนายกอนุทินเองก็ออกมาประกาศเรื่องของการควบคุมการใช้ปืนห้ามยิงแม้แต่กระทั่งเห็นโจรเข้าบ้านเราก็ห้ามยิงเลยแบบนี้ก็มีข่าวกระทึกคึกโครมนะคะพอมีข่าวนี้ออกมาถ้าหากว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับปืนตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นดราม่าแน่นอนนะแต่ข่าวนี้งานนี้เหมือนกับเขาส่วนกระแสนะแล้วก็เกิดขึ้นในสุราษฎร์ธานีเช่นเดียวกันนะคะมีเพจอยู่เพจหนึ่งค่ะได้โพสต์ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันซึ่งก็มีการจับรางวัลแจกเป็นลูกซองยาวูจากงานแจกปืนค่ะน้องแม่เป็นไงล่ะส่วนกระแสมากแล้วก็ปืนลูกซองด้วยนะ
1: ค่ะ
0: เขาสิเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลกันอย่างหนักมากนะคะโดยระบุว่างานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันสุราษฎร์ธานีจับรางวัลแจกปืนลูกซองมอบเป็นของขวัญให้ผู้โชคดีถึง5กระบอกพื้นที่เกาะเต่ารับไป4กระบอกแล้วก็เกาะพะงันรับไป1กระบอกค่ะมีการแบบมอบป้ายโชว์หราบนเวทีเลยค่ะน้องหมอกเหมือนกับได้รางวัลที่1 2 3เนี้ยเลย
1: ดีใจต้องเซลฟี่รูปเลย
0: ซึ่งงานนี้นะคะกำนันผู้ใหญ่บ้าน2พื้นที่ทั้งเกาะพะงันแล้วก็เกาะเต่าเนี่ยก็ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานค่ะแล้วก็ยอมรับนะคะว่ามีการรับวงดนตรีเพื่อชีวิตดังระดับประเทศก็คืออาจารย์ไข่มาริโฮน่าเนี่ยมาเล่นในงานด้วยมาแสดงดนตรีสดนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการฝ่ายปกครองนักการเมืองท้องถิ่นสตรีแม่บ้านร่วมกันสนุกสนานโดยมีนายอำเภอเกาะพะงันเป็นประธานในพิธีค่ะแล้วก็ยังมีข้าราชการตำรวจระดับท่านผู้กำกับนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่ร่วมงานกันเยอะมากนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ก็จัดขึ้นที่ลานสนามหน้าภายในศูนย์ราชการหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอำเภอเกาะพะงันนะคะก็มีการแจกปืนกันไปอ่ะงานนี้ก็เดือดร้อนถึงกระทรวงมหาดไทยนะคะที่เขาต้องไปถามไต่กันว่าลักษณะงานแล้วแจกอย่างนี้ได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นข่าวยังไงน้องหมอแต่ก็พี่ก็ฟังมาเหมือนกับว่าเขาว่าจัดงานอ่ะเป็นประจำอยู่แล้วแหละทุกปีนะคะแล้วก็มีการจับแจกของรางวัลอย่างนี้กันอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้มันอาจจะมีกระแสเรื่องของปืนที่

0: ค่อนข้างที่จะดังนิดนึงน
1: ะ
0: มันมาประจวบเหมาะกับเหตุการณ์พอดีก
1: ็
0: เลยดราม่าถล่มเลยนะคะแจกลูกซองกันไปนี่ก็คือข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆทั่วภาคใต้ของเรานะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะรายการปักใต้บ้านเราค่ะจริงๆแล้วยังมีอีกหลายข่าวเนาะแต่ว่าเก็บไว้พรุ่งนี้
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์เราสองคนจะไม่มีอะไรคุยกัน
1: ไม่มีอะไรมาเล่าให้ฟัง
0: นี่ตาวอนมาแล้วมาแล้วตาวอน
1: ค่ะ FC ตาวอนสวัสดีค่ะ
0: ค่ะตาวอนขายน้ำมะพร้าวไม่เอ่ยตาวอนบอกว่าไม่มีวันหยุดราชการหยุดนักขับตะเร่อก็ไม่หยุดค่ะเพราะขายดีนะคะน้ำมะพร้าวจากในบางสุราษฎร์น้ำหวานอร่อยนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามรับฟังรายการนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวเยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือมีของอยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้บอกข่าวเยาวรุ่น
3: รายการแดนดินถิ่นใต้นำเสนอศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นศิลปินภาคใต้วิถีชีวิตความเป็น

0: ถึง 14 นาฬิกาท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุอสมท.ที่ท่านรับฟังแล้วพบกันแดนดินถิ่นใต้
1: ฝากติดตามด้วยนะคะกับรายการแดนดินถิ่นใต้แล้วก็รายการบอกข่าวเยาวรุ่นเสาร์นี้นะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจแน่นอนในพื้นที่สุราษฎร์ธานีค่ะยังไงก็ฝากทุกท่านติดตามรับฟังรายการกันด้วยค่ะ
2: ปักใต้บ้านเรา
0: ปักใต้บ้านเรา
3: ไป
4: ไม่ไปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
5: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
4: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพนี้อยากได้ไรมาตาปักใต้บ้านเรา
3: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
6: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเราอร่อย

รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: นี้เวลา 13:00 น. Mcot Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ตำรวจและฝ่ายปกครองเป็นคู่จิ้นบำบัดทุกข์บำรุงสุขนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในอำเภอในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องขออภัยที่อยู่ดีๆเสียงหายไปไหนไม่รู้แต่ไม่ได้เป็นหวัดพูดแล้วอาจจะไม่มีแอคชั่นเหมือนปกติปัจจุบันปัญหาความมั่นคงไม่ได้มาในรูปแบบแต่อาชญากรรมเกิดขึ้นได้ในทุกระดับเราต้องปรับตัวให้เท่าทันประสานงานกันเชื่อมั่นว่าผู้ว่าจะจับมือกับผู้การนายอำเภอจับมือกับผู้กำกับปลัดจับมือกับสารวัตรจะทำให้บ้านเมืองสงบสุขนี่คือความเชื่อของตนเป็นคู่จิ้นคู่ดูโอในการทำงานโดยเฉพาะเรื่องอาวุธปืนที่ต้องให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนช่วงนี้ขอให้มีการร่วมกันตั้งด่านตรวจค้นอาวุธปืนและยาเสพติดเป็นหลักลุยจับบุหรี่ไฟฟ้าคลองถมพัฒนายึด 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลตบเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตบแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือสปยบตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนานางสาวสุภมาศบอกว่าปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลเนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพชีวิตและอนาคตของเยาวชนการป้องกันการแพร่ระบาดไปยังเด็กและเยาวชนจากการทำงานเชิงรุกของชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การเข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายรายใหญ่ในตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุดแบ่งเป็นจุดพักและเก็บสินค้าในอาคาร4จุดและโกดังอีก1จุดซึ่งใช้เป็นแหล่งเก็บสินค้าก่อนกระจายไปยังหน้าร้านและจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2คนพร้อมตรวจจิตบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาและอุปกรณ์บรรจุน้ำยารวมประมาณ 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการดำเนินการจะไม่หยุดอยู่เพียงการจับกลุ่มผู้ค้าปลายทางแต่จะขยายผลไปถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บสินค้าผู้กระจายสินค้าผู้จำหน่ายและเครือข่ายออนไลน์เพื่อตัดวงจรการค้าบุหรี่ไฟฟ้าทั้งระบบวรสิทธิ์เผยแชทโยงสจ.สตูลเป็นในหน้าธุรกิจทุจริตสอบท้องถิ่นหากพบผิดต้องจัดการนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยโพสต์แชทข้อความโดยอ้างเป็นแชทของเอเย่นหรือนายหน้าซึ่งช่วยในการทุจริตสอบท้องถิ่นระบุว่าเป็นสจ.คนหนึ่งในจังหวัดสตูลว่าเรื่องนี้มันพิสูจน์กันได้อยู่แล้วถ้าหากเจอก็ต้องจัดการนายวรสิทธิ์กล่าวต่อว่าจริงๆมีเครือข่ายอยู่หลายเครือข่ายกระจายกันไปทั่วต้องว่ากันไปตามข้อเท็จจริง
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟัง

0: ชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: ก่อนใครนอนก็ได้ขึ้นเน็ตก็ซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิครบ0ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เอ็มคอร์ดเรดิโ

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
2: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันยามบ่ายค่ะช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะข่าวสารสาระและความบันเทิงค่ะที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาดีๆของเราตรงนี้นะคะอสมทเพื่อชุมชน 90.75 และ 104.75 สองคลื่นความถี่ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังกันได้นะคะช่วงบ่ายๆแบบนี้ก็จะมีเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างคุณผู้ฟังแดดจ้ากันไหมครึ้มฟ้าครึ้มฝนกันอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาตรวจสอบสภาพอากาศกันค่ะจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะคะนำมารายงานค่ะฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงแรกของรายการนะคะซึ่งในช่วงนี้ค่ะสภาพอากาศโดยทั่วไปนะคะคุณผู้ฟังในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกบ้านเราหรือฝั่งอ่าวไทยนะคะช่วงนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองค่ะแต่มีฝนร้อยละ40ของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันค่ะมีฝนเยอะหน่อยนะคะฝนร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตนะคะส่วนชุมพรบ้านเราค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรนะคะฝนมากน้อยขนาดไหนแต่คิดว่าฝนน้อยลงแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังนะคะช่วงนี้เนี่ยในพื้นที่ของชุมพรนะคะจากข้อมูลในเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่นะคะช่วงนี้ยังคงมีฝนค่ะฝนประปรายเมื่อเช้าขับมาอยู่ดีๆก็ฝนตกนะคะแต่ฝนตกแบบแดดออกแล้วตกแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังยังคงมีโอกาสเจอฝนฟ้าคะนองกันได้อยู่นะคะแต่ไม่ถึงคะนองนะเจอฝนค่ะช่วงนี้นะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะเดี๋ยวเจอแดดเดี๋ยวเจอฝนค่ะด้วยความห่วงใยแล้วก็ใครที่ขับรถอยู่ใช้รถใช้ถนนอยู่ในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะไม่ว่าจะขับรถใกล้ๆนะคะรถยนต์นะอย่าขับเร็วแล้วก็คาดเข็มขัดนิรภัยด้วยรถมอเตอร์ไซค์ค่ะก่อนออกจากบ้านนะหยิบหมวกกันน็อกมาด้วยเพื่อความปลอดภัยคุณผู้ฟังห่วงใยกันเสมอนะคะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะฟังเพลงตามคำแนะนำกันนะคะเพลงที่ลุงบุญช่วยแนะนำมาบอกว่าพี่แป้นหลำทรายค่ะพี่อิดรักขาวด้วย

ไปกับเพลงฮักสาวอบต.อ่ะเพลงนี้นะคะของคุณสิทธิพรสุนทรพจน์แต่ทราบมาว่าในเพลงนี้อดีตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเขาเป็นคนแต่งคำร้องทำนองด้วยนะอ่ะเดี๋ยวฟังกันดูค่ะ

0: ระและความบันเทิงอสมทเพื่อชุมชนสนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
1: หอม
2: เข้มถึงใจ
3: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
4: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
3: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่0776200009 0936763606 ID Line 0622365272
5: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
6: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

และนี่คือเพลงตามคำแนะนำนะคะลำโพงเสียงดังลำพังใจเหงาค่ะเพลงนี้ของคุณกาญจนามาสิรินะคะตามคำแนะนำค่ะจากพี่แป้นแหลมทรายนะคะจัดให้ฟังแล้วก็มีสายเพิ่มเติมมาค่ะจากมูเจ็ดหัดยายขอเพลงผ้าขาวบนบ่าซ้ายนะคะพี่เขียวในโสมขอเพลงอะไรเนี่ยฝากรูปจูบแก้มค่ะก็รอกันสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้เรามีเรื่องราวดีๆค่ะที่อยากจะมาแจ้งนะคะให้กับคุณผู้ฟังแฟนๆรายการได้รับทราบนะคะว่าปุ๋ย Black Cat ของเรานะคะพร้อมด้วยยาเชื้อรา Black Cat 1ค่ะอย่าลืมใช้ควบคู่กันไปนะคะก็ยังคงมีโปรพิเศษ6แถม1 10แถม2ซื้อยกลังก็จะมีราคาพิเศษให้ด้วยนะคะแล้วก็22สิงหาคมนี้ค่ะจะมีสัมมนาฟรีนะคะให้กับผู้ที่สนใจที่อยากจะไปรับฟังเรื่องราวของการปลูกทุเรียนนะคะปลูกพืชผักต่างๆนี่แหละนะก็สามารถรับฟังได้ไม่เฉพาะแต่ทุเรียนคุณผู้ฟังนะคะอันนี้เขาเป็นการสัมมนาให้ฟรีค่ะที่โรงแรมนิพาการ์เด้นสุราษฎร์ธานีบ่าย 3:00 นเป็นต้นไปนะคะใครสนใจรีบนะคะรีบแจ้งจองที่นั่งกันโดยด่วนเลยค่ะพอสัมมนาฟรีเสร็จแล้วจะมีการเลี้ยงอาหารเย็นจะมีมินิคอนเสิร์ตให้ได้ชมด้วยนะคะสนใจก็สอบถามได้ที่บริษัทเกตประธานพรเลยค่ะ0634596939นะคะ0634596939ค่ะส่วนใครที่สนใจปุ๋ยกับยาเชื้อราก็ติดต่อที่อสมทแล้วก็ที่บริษัทเกตประธานพรได้เช่นเดิมนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะดื่มกาแฟสักแก้วนึงนะคะฝากกันเอาไว้ในใจด้วยสำหรับกาแฟเขาทะลุนะคะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุค่ะเราก็มีหลายๆสูตรให้คุณได้เลือกกันนะคะชื่นชอบสูตรไหนแบบไหนอย่างไรเนี่ยหาซื้อกันได้เลยที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณนะคะกาแฟเขาทะลุเนี่ยเขาใช้กาแฟคุณภาพพันโรบัสต้าค่ะคั่วบดอย่างพิถีพิถันจะให้รสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อม

0: นะคะและที่สำคัญการันตีมาตรฐาน OTOP 5ดาวด้วยเป็นเจ้าแรกๆของชุมพรเลยนะคุณน้าฟางอ่ะฝากกันเอาไว้สนใจก็สอบถามเพิ่มเติมค่ะที่ชุมนุมสากลชุมพรสากลเพื่อการเกษตรลูกค้าทกส.ไมโครโอเชียนร้านนวลจันทร์สวนนายดำร้านเจริญผลนะคะโอชัยเรลิพาซ่าค่ะนี่ในชุมพรแล้วก็ร้านขายของฝากนะคะสนใจก็อย่าลืมติดต่อสอบถามกันไปค่ะแล้วก็ในช่วงนี้คุณน้าฟางถ้ามีคำถามที่อยากจะถามคุณผู้ฟังนะคะว่าเห็นด้วยหรือไม่เนาะอันนี้เดี๋ยวคุยกันหลังไมค์นะคะหน้าไมค์นี่ยังไม่ได้ให้แสดงความคิดเห็นแต่คุณผู้ฟังเห็นด้วยไหมว่าข้าราชการเนี่ยปกตินะคะเขาก็จะเกษียณอายุงานเนี่ย60ปีใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดอนาคตเนี่ยเขาอาจจะปรับให้เกษียณช้าลงดีไหมอะไรอย่างนี้คุณผู้ฟังก็อาจจะมีทั้งที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรก็พูดคุยกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวในปี2500นะคะในปี2570ค่ะนะจะมี11สายงานข้าราชการที่จะถูกยุบเพราะว่าไม่จำเป็นนะคะ11สายงานที่ไม่จำเป็นกำลังจะถูกยุบในหน่วยงานราชการค่ะเพราะว่าก็อาจจะมีการปรับปฏิรูปนะคะกำลังที่จะเข้าสู่ยุคใหม่นะคะมีอะไรบ้างหากเกษียณเสร็จนี้เขาบอกว่ายุบทันทีนะคะ11สายงานที่ว่านี้นะคะยุบเลิกตำแหน่งสายงานสนับสนุนที่ไม่จำเป็นค่ะใช้รูปแบบการจ้างงานประเภทข้าราชการเมื่อดำรงตำแหน่งเกษียณอายุ11สายงานนะคะตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ค่ะก็คือปีหน้าแล้วเนาะก็มีเจ้าพนักงานธุรการอันนี้เฉพาะในราชการบริหารส่วนกลางนะคะเจ้าพนักงานเผยแพร่แล้วก็ประชาสัมพันธ์เจ้าพนักงานสื่อสารเจ้าพนักงานโสดทัศนศึกษาเจ้าพนักงานห้องสมุดนายช่างขุดลอกนายช่างพิมพ์นายช่างภาพนายช่างศิลป์บรรณารักษ์ยกเว้นกรณีกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมนะคะผู้ประกาศและรายงานข่าวค่ะอันนี้เป็นข้อมูลจากไทย PBS นะคะคุณผู้ฟังก็แจ้งข่าวสารตรงนี้ให้ได้รับทราบกันนะคะเดี๋ยวก่อนที่ช่วงหน้าค่ะเราจะไปติดตามนะคะในส่วนของรายการคุยกับทนายนะคุณผู้ฟังช่วงนี้เดี๋ยวฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเป็นข่าวงานบำเพ็ญกุศลศพนะคะคุณพ่อประเวงใจเย็นค่ะอายุ86ปีท่านได้ถึงแก่กรรมแล้วขนาดนี้มาเป็นกุศลศพนะคะอยู่ที่วัดสมัวเขตตารามค่ะก็จะบำเพ็ญกุศลศพไปจนถึงวันที่16สิงหาคมนี้นะคะแล้วก็วันจันทร์ที่17สิงหาคมค่ะจะทำพิธีชาปนกิจศพณวัดสมัวเขตตารามนะคะคือคุณพ่อประเวงใจเย็นเนี่ยจะได้ยินชื่อท่านเป็นประจำนะคะเวลาที่ไปจัดรายการที่ท่าน้ำช่วงการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงที่แม่น้ำหลังสวนก็จะมีอาจารย์คุณพ่อประเวงใจเย็นเนี่ยเป็นคนปล่อยเรือใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในลุ่มน้ำหลังสวนนี่น่าจะได้ยินชื่อท่านบ่อยนะคะก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะแล้วก็อีกข่าวหนึ่งค่ะคุณแม่กิ๊มกรเพชรนะคะอายุ91ปีค่ะขณะนี้บำเพ็ญกุศลศพนะคะจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้นะคะแล้วก็จะทำพิธีชาปนกิจศพค่ะในวันที่16สิงหาคมนะคะทำพิธีสวดมาติกาบังสุกุลวางดอกไม้จันทร์ณศาลา2วัดสว่างมนัสค่ะนะก็เรียนเชิญญาติมิตรที่เคารพนับถือร่วมไว้อาลัยกันเป็นครั้งสุดท้ายนะคะนี่ก็แจ้งข่าวงานบำเพ็ญกุศลศพให้ได้ทราบกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราค่ะไปพักฟังสิ่งดีๆที่น่าสนใจกันสักครู่นึงนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับทนายวันนี้ติดตามกันค่ะว่ามีเรื่องราวทางข้อกฎหมายอะไรอย่างไรที่น่าสนใจติดตามกันได้ในช่วงต่อไปนะคะ
1: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ
3: ปุ๋ยแบล็คแคทลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ยแบล็คแคทธาตุอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ยแบล็คแคทโดยบริษัทเกตประทานพร

0: ำกัดสอบถามโทร063-459-6939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร
1: M-Cord Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
2: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcord.net และ mcord application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
3: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสี Honda Yamaha บริการด้วยมาตรฐานมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร
4: ์ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เตือนภัยนักดื่มการดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลต่อสมองและอวัยวะภายในร่างกายอาจก่อให้เกิดโรคต่างๆที่ตามมาแนวทางการลดและหยุดดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเริ่มต้นควรปฏิบัติดังนี้รับประทานอาหารในเพียงพอดื่มน้ำว่านแทนการดื่มแอลกอฮอล์พักผ่อนในเพียงพอหากิจกรรมมาทดแทนเช่นการออกกำลังกายลดละเลิกเพื่อตัวเราเองและคนรอบข้าง
3: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา M-Cord Radio Network อสมทชุมพร
2: M-Cord Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: ทุกข้อสงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสอนมีคำตอบ

กลับเข้ามาค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้อสมทเพื่อชุมชนนะคะในช่วงคุยกับทนายค่ะโดยทนายความศิวพรธรรมสอนนะคะเดี๋ยวรอติดต่อทนายศิวพรกันก่อนนะคุณผู้ฟังว่าวันนี้สะดวกเข้าสายมาหรือเปล่าหรือว่ายังติดว่าความนะคะหรือติดภารกิจอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวไงรออดใจรอค่ะใครที่มีคำถามใครมีข้อสงสัยฝากกันได้นะคะเมื่อสักครู่ก็มีคุณผู้ฟังฝากคำถามเข้ามาแล้วเดี๋ยวทนายศิวพรเข้าสายมาคุยกันคงจะได้เอาคำถามของคุณผู้ฟังนะคะถามทนายศิวพรค่ะยังไงรอกันสักครู่นึงนะคะสำหรับช่วงนี้เพลงผ้าขาวบนบ่าซ้ายค่ะเอาจัดให้ฟังกันไปเรียบร้อยนะคะยังเหลืออะไรล่ะฝากรูปจูบแก้มนะคะรอกันแป๊บนึงค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็ฝากสิ่งดีๆจากผู้ที่สนับสนุนช่วงเวลาของรายการคุยกับทนายกันเอาไว้ด้วยนะคะบ้านปูก่อสร้างค่ะรับออกแบบก่อสร้างงานทุกประเภทในราคาที่เป็นธรรมนะคะอยากจะปรึกษาสอบถามบ้านปูก่อสร้างงานเล็กงานใหญ่พร้อมบริการตามงบประมาณนะคะ0945935345สอบถามได้เลยค่ะ0945935345นะคะสำเริงค้าหมู่14ตำบลพะโต้ค่ะที่นี่ผลิตแล้วก็จำหน่ายปลาคาร์ฟรวมไปถึงลูกพันปลาน้ำจืดหลากหลายชนิดนะคะแล้วก็เพจมังคุดสวนลุงสำเริงด้วยมังคุดคุณภาพดีของจังหวัดชุมพรนะคะสอบถามที่0808876137ค่ะ0808876137นะคะแล้วก็เจ๊เพนร้านขายของชำค่ะอยู่ตลาดอุ้ยชัย2หลังสวนนะคะของแห้งเครื่องปรุงทุกชนิดพร้อมบริการค่ะไทยพลัสนะคะ6040ก็รับนะคะบริการรับอยู่ในช่วงนี้กับร้านเจ๊เพนร้านขายของชำค่ะ0898755427นะคะใครอยากกินปลาเผาแบบอร่อยๆนะคะน้ำจิ้มรสเด็ดๆหรือจะเป็นเมนูไก่ต้มน้ำปลาสลัดโลนะอีกหลายเมนูเลยพี่มอนเมี่ยงปลาเผาพร้อมบริการอร่อยถูกใจแน่นอนนะคะก็อยู่เยื้องๆกับร้านเจ๊เพนร้านขายของชำอยู่ตลาดอุ้ยชัย2หลังสวนนั่นแหละค่ะแวะไปหรือสอบถามที่0819310478ได้นะคะอยากกินทอดมันปลาอร่อยๆค่ะที่นี่โกยันทอดมันปลานะคะนอกจากจะมีทอดมันปลาอร่อยแล้วนะคะยังมีปลาสดปลาบ้านงานพร้อมบริการด้วยก็สอบถามได้ที่ตลาดสดนะคะตลาดอุ้ยชัย2นั่นแหละคุณผู้ฟังแล้วก็ร้านเอกศึกษาพันธ์ค่ะพร้อมบริการนะคะอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์เครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานค่ะเรามีหลากหลายให้คุณได้เลือกกันนะคะที่นี่บริการถ่ายเอกสารด้วยนะคะแล้วก็ปริ้นงานด้วยนะคะยังไงสอบถามกันได้เลยค่ะร้านเอกศึกษาพันธ์พร้อมบริการนะคะโดยคุณเอกนรินทร์แก้วนาบอนค่ะ0775414003นะคะ0775414003ค่ะแล้ววันนี้สำหรับใครที่กำลังมองหาห้องพักนะคะจะเป็นห้องแอร์ห้องพัดลมในราคาประหยัดนะคะแต่มั่นใจปลอดภัยแล้วก็เรื่องของความสะอาดนะคะจุฑามาสเพลสค่ะห้องพักใกล้สี่แยกทางตันหลังสวนนะคะที่จอดรถสะดวกปลอดภัยมีกล้องวงจรปิดคีย์การ์ดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญไว้บริการนะคะห้องแอร์ห้องพัดลมรายวันรายเดือนเนี่ยพูดคุยได้เลยค่ะ

0: 094-593-5345 นะคะ094-593-5345ค่ะสอบถามกันไปนะคะนี่คือเรื่องราวดีๆค่ะคุณผู้ฟังที่อยู่ดูแลแล้วก็สนับสนุนกันนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวพักแป๊บเดียวค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวพยายามติดต่อไปที่ทนายศิวพรนะคะ
1: ทุกข้อสงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสอนมีคำตอบ
2: เรื่องเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนไว้ใจเราร้านเอกศึกษาพันธ์จำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์สำนักงานครบวงจรร้านเอกศึกษาพันธ์เป็นศูนย์ให้บริการถ่ายเอกสารปริ้นงานเข้าเล่มเคลือบบัตรรับส่งแฟกซ์เปิดบริการทุกวัน 6:30 ถึง 2:00 นเสาร์และอาทิตย์ปิด 6:00 นร้านเอกศึกษาพันธ์ถนนหลังสวนครบครันเรื่องอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียน
1: ร้านเอกศึกษาพันธ์โทร077-544-956
3: จุฑามาศเพชรอพาร์ตเมนต์เปิดให้บริการแล้วห้องพักรายวันรายเดือนห้องแอร์ห้องพัดลมที่จอดรถสะดวกปลอดภัยมีกล้องวงจรปิดคีย์การ์ดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญจุฑามาศเพชรอพาร์ตเมนต์ใกล้สี่แยกทางตันอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรสอบถามโทร094-593-5345และ094-593-7177
1: ทุกข้อสงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสอนมีคำตอบ

งานเพลงตามคำแนะนำค่ะฝากรูปจูบแก้มนะคะของคุณเอกพลมนตรการค่ะจัดให้ฟังกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงนี้กำลังติดต่อไปที่ทนายศิวพรธรรมสอนนะคะแต่ว่าแฟนรายการที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องราวของที่ดินนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นโฉนดมันเป็นที่นส.3นะคะก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อโอนชื่ออะไรกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยเจ้าของเก่าเขามาจะแบบมาเอาคืนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันมีเอกสารมีหลักฐานที่ดินเรียบร้อยแล้วนะคะคิดว่าเจ้าของเดิมเนี่ยไม่มีสิทธิ์นะคะที่จะเอากลับไปได้อย่างแน่นอนแต่ว่าคุณผู้ฟังท่านนี้ก็มีความวิตกกังวลเพราะว่ามันไม่ได้เป็นที่โฉนดแต่มันเป็นที่นส.3ลักษณะแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะเจ้าของเดิมเนี่ยจะเอาคืนกลับไปได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวคิดว่าวันนี้ทนายศิวพรไม่แน่ใจว่าสะดวกมาพูดคุยในรายการหรือเปล่าติดต่อไปแล้วนะคะตอนนี้ยังไม่รับแต่เก็บคำถามไว้แล้วนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่สอบถามรายละเอียดเข้ามานะคะก็ต้องอดใจรอกันสักหน่อยละกันนะคะคุณผู้ฟังสำหรับช่วงเวลาของรายการคุยกับทนายเนี่ยเราจะนำเรื่องราวทางข้อกฎหมายนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันอาจจะเป็นข่าวแล้วก็เอามาสรุปด้วยนะคะแล้วก็บางครั้งก็มีประเด็นคำถามจากคุณผู้ฟังนี่แหละนะคะที่ฝากกันเข้ามาก็จะส่งคำถามนะคะฝากให้ทนายศิวพรเนี่ยนะคะได้ตอบถ้ามีเวลาทันนะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวรอทนายศิวพรถ้าไม่เข้าสายมาก็เอาเรื่องราวของข่าวสารทางข้อกฎหมายนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันไปพลางๆแล้วกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวที่อยากจะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเขาบอกว่าเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินนะคะทำไมเขาถึงมีการห้ามในช่วงเที่ยงคืนหลังมีคนทำแล้วเติมเงินไม่สำเร็จนะคะอันนี้เนี่ยก็มีเหตุผลค่ะว่าห้ามทำธุรกรรมทางการเงินในช่วงเที่ยงคืนหลังมีคนทำแล้วไม่สำเร็จอันนี้ถือว่าเป็นความรู้ใหม่นะคะบางทีเนี่ยเวลาที่มันมีแอปพลิเคชันหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการเงินเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีข้อความแจ้งมาก่อนว่าจะปิดระบบจะปรับปรุงนู่นนั่นนี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังทีนี้นะคะการทำธุรกรรมทางการเงินนะคะโดยผ่านแอปธนาคารต่างๆค่ะโอนเงินเติมเงินนะคะมีความจำเป็นอย่างยิ่งสะดวกรวดเร็วใช่ไหมคะแต่ถ้ามีความติดขัดนะทำให้กระวนกระวายใจได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าการโอนเงินตอนกลางคืนนะคะอันนี้เนี่ยก็มีสมาชิกในเว็บไซต์พันทิป.com นะคะที่เขาไปตั้งกระทู้เล่าเรื่องช่วงเที่ยงคืนครึ่งนะคะเขาเติมอินเทอร์เน็ตที่ธนาคารตามปกติแต่ในครั้งนี้เนี่ยกลับเติมไม่ได้มันขึ้นข้อความว่าผิดพลาดทำให้เราตรวจสอบรายการเดินบัญชีย้อนหลังเมื่อเราตรวจสอบเดินบัญชีธุรกรรมทางการเงินย้อนหลังเงินกลับไม่ถูกหักออกไปก็เลยกดเติมใหม่อีกครั้งนึงก็ขึ้นเหมือนเดิมแล้วก็ยังไม่สำเร็จนะคะหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์เล่าประสบการณ์ค่ะว่าช่วงเวลาที่ควรจะหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปต่างๆก็คือ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนครึ่งนะคะเพราะส่วนมากเนี่ยธนาคารมักจะมีการอัปเดตปรับปรุงระบบช่วงนี้ทำให้ธุรกรรมที่เราทำเนี่ยเกิดความล่าช้าทำได้ไม่สำเร็จนะคะแล้วก็ถ้าหากจะทำธุรกรรมไม่สำเร็จในเวลาเหล่านั้นเนี่ยไม่ต้องไปทำรายการซ้ำนะคะเพราะว่าเสี่ยงมากที่จะถูกยอดเงินเนี่ยถูกตัดไป2ครั้งค่ะคุณผู้ฟังนะอันนี้ก็ฝากนะคะให้ความรู้กันเอาไว้สักนิดนึงนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่กลางดึกกลางดื่นแล้วอ่ะนะส่วนใหญ่นะคุณผู้ฟังอันนี้เล่าพฤติกรรมคือบางคนเนี่ยอาจจะนึกได้แล้วก็ลุกขึ้นมาทำธุรกรรมทางการเงินดึกดึกดื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคือทางที่ดีแนะนำก็คือหลีกเลี่ยงนะคะช่วง5ทุ่มถึงเที่ยงคืนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็มาบอกเล่ากันนะคะเรื่องราวของการทำธุรกรรมเดี๋ยวนี้มันสะดวกไง

ไม่ต้องไปธนาคารจะไปกดใช่ไหมคะไปกดเงินถอนเงินนอกจากว่าบางคนไม่มีแอปก็ยังต้องไปทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคารอยู่นะคะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะรอเวลานานอยู่พอสมควรเพราะว่าบางทีเจ้าหน้าที่จากเดิมที่เคยมีเยอะๆก็ลดลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นไปตามยุคตามสมัยคุณผู้ฟังนะคะอันนี้ก็แจ้งให้ได้รับทราบกันนะคะแล้วก็มีเรื่องราวข่าวสารอื่นๆนะคะที่จะนำมาฝากกันนะคะในช่วงนี้เนี่ยเรื่องของการพกอาวุธปืนใช่ไหมตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์กันอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามีการสัมภาษณ์ใช่ไหมคะหรือว่ามีข้อความจากผู้บริหารประเทศของเรานะคะแล้วก็มีคำพูดที่มีคนเอามาพูดต่อๆแชร์กันต่อๆนะคะว่ามีอาวุธปืนแล้วถ้าเกิดว่ายิงโจรที่เข้ามาในบ้านนั้นที่เราปกป้องทรัพย์สินของเราเนี่ยเราก็มีความผิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยมีหลายๆคนตั้งคำถามว่าแล้วจะมีอาวุธปืนไว้เพื่ออะไรซึ่งจริงๆแล้วอาวุธปืนเนี่ยเอามีไว้เพื่อป้องกันทรัพย์สินของเราใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามีขโมยขโจรมาเข้าบ้านอ่ะเราก็ต้องยิงป้องกันตัวป้องกันทรัพย์สินของเราแต่ถ้ายิงไปแล้วมันก็มีความผิดอีกนะคะประเด็นนี้เนี่ยเคยคุยกับทนายศิวพรนะคุณผู้ฟังซึ่งมันก็ต้องแยกใช่ไหมคะแยกว่าเจ้าของบ้านผู้ที่ถืออาวุธปืนทำเกินกว่าเหตุไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆเนาะถ้าโจรมันเข้าบ้านมาแล้วเราเห็นว่ากำลังจะขโมยของเราแล้วไม่ใช่กำลังจะขโมยของแล้วกำลังจะหลบหนีไปอะไรอย่างเงี้ยเรายิงแล้วมันจะเป็นการผิดไปได้ยังไงใช่ไหมคะมันจะมีข้อมูล เรื่องราวทางข้อกฎหมายแหละคุณผู้ฟังนะคะแต่มันก็มีข้อกำหนดของมันอยู่แหละใช่ไหมคะไม่งั้นเขาก็จะมีการร่างเรื่องของกฎหมายเข้ามาทำไมนะคะคุณผู้ฟังอ่ะกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยนะคะเดี๋ยวค่อยพูดคุยกับทางทนายศิวพรดีกว่านะคะเพราะว่าพอมันเกิดเหตุขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ก็มีหลายคนก็วิตกกังวลใช่ไหมคะเพราะว่าบางครอบครัวนะคะก็อาจจะสอนให้เด็กเนี่ยรู้ว่าอาวุธปืนเก็บอยู่ตรงไหนวิธีการใช้ยังไงคือที่สอนเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันตัวนะใช่ไหมคะแต่ว่าบางทีเนี่ยบางทีมันเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเหมือนเหตุการณ์น้องนักเรียนนี่ไปกราดยิงในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องสะเทือนใจใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเรื่องราวทางข้อกฎหมายนะคะกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของการพกอาวุธปืนเนี่ยคุณผู้ฟังคือจริงๆอ่ะมันมีข้อกำหนดที่ออกมาแน่ชัดอยู่แล้วแหละนะคะแต่ว่าบางครั้งบางคราเนี่ยคนก็ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎตามระเบียบไงใช่ไหมคะเพราะว่าการพกอาวุธปืนไปในที่สาธารณะตามกฎหมายไทยถือว่าผิดกฎหมายโดยหลักการนะคะเว้นแต่มีใบอนุญาตพกพาหรือมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการจริงๆนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีเหตุพกปืนแล้วก็อดีตส.ส.ใช่ไหมคะที่พกปืนแล้วก็ไปก่อเหตุในจังหวัดนนทบุรีคุณผู้ฟังเนาะอันนี้ก็ทางข้อกฎหมายแล้วก็บทลงโทษที่สำคัญค่ะคุณผู้ฟังการพกอาวุธปืนติดตัวไปในที่สาธารณะมาตรา8ทวินะคะห้ามไม่ให้พกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งบทลงโทษนะคะมาตรา72ทวิค่ะฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะอันนี้ตามแนวทางปฏิบัติของศาลมักจะไม่รอการลงโทษนะคะการพกพาไปในรถยนต์ค่ะหากวางไว้ใกล้ตัวหรือหยิบใช้ได้ทันทีเช่นเหน็บเอวหรือว่าวางข้างเบาะจะเข้าข่ายพกพาติดตัวก็จะมีโทษตามพรบอาวุธปืนด้วยแต่ถ้าหากว่าเก็บแยกกระสุนหรือล็อกกุญแจในกล่องมิดชิดไม่ให้หยิบใช้ได้ในทันทีเนี่ยอาจจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา371ปรับไม่เกิน100บาทแทนนะคะแล้วก็ยังมีนโยบายเข้มงวดล่าสุดนะคะทางการเนี่ยจะเข้มในการออกใบอนุญาตพกพาแล้วก็สั่งห้ามพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านอย่างเด็ดขาดนะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็เดี๋ยวให้ผู้รู้ทางข้อกฎหมายมาพูดคุยกันดีกว่านะคะคุณผู้ฟังซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะติดตามประเด็นข่าวนี้อยู่นะคะแล้วก็อย่างที่โอบอกไปแหละข่าวล่าสุดใช่ไหมคะข่าวล่าสุดที่ผ่านมานายกเข้ม 100% ห้ามพกพาปืนออกนอกบ้านจ่อรื้อกฎหมายใหม่นะคะอันนี้ก็เป็น

ข้อมูลข่าวจากไทย PBS นะคะซึ่งนายกอนุทินนะคะสั่งห้ามพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้าน 100% เด็ดขาดทุกกรณีทั้งป.3 ป.4 ป.12 ห้ามต่อใบอนุญาตลั่นแม้แต่นักกีฬายิงปืนก็ห้ามนำออกนอกพื้นที่ซ้อมเด็ดขาดต้องฝากไว้ที่สนามเท่านั้นนะคะอันนี้เตรียมร่างพรบใหม่นะคะโทษรุนแรงคัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะก็ต้องรอค่ะคุณผู้ฟังข้อสรุปที่ชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามันมีประเด็นข่าวที่มันเกิดติดกันไงใช่ไหมคะแล้วก็การซื้อขายอาวุธปืนทางออนไลน์เนี่ยนะคะคือมันก็ควบคุมยากอ่ะนะคุณผู้ฟังแต่ว่าถ้าไปวางโทษให้มันรุนแรงขึ้นอย่างเงี้ยคนก็อาจจะเกิดความกลัวแล้วก็คงจะไม่กระทำใช่ไหมคะอันนี้ก็มองอีกด้านหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังนะเอามาเล่าพูดคุยกันในช่วงนี้นะคะเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังนะคะให้กำลังใจกันค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะคุยกับทนายค่ะโดยทนายความเสียพรธรรมสอนและโอนรุ่งมนนะคะเดี๋ยวฟังเพลงส่งท้ายกันไปก่อนละกันสักเพลงหนึ่งในช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะไปพักนะคะฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วก็เจอโอกันต่อในช่วงหน้าสุขใจไปกับเพลงนะคะช่วงนี้ทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้ละกันค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: วันนี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองแม่ทัพภาคที่1ตรวจเข้ม3จุดซักซ้อมกำลังพลฉัดเครื่องสูงฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถแบกหามพระยานมาตรย้ำทุกขั้นตอนถูกต้องตามราชประเพณีและสมพระเกียรติ

0: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิบัติการและดำเนินการจัดขบวนได้ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการซักซ้อมการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในหน่วยทหารที่เกี่ยวข้องกับการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศการซักซ้อมกำลังพลผู้ถือฉัตรเครื่องสูงณกรมพลาธิการทหารบกจังหวัดนนทบุรีรับฟังการบรรยายสรุปและชมการซักซ้อมของกำลังพลซึ่งดำเนินการฝึกโดยกองพลทหารราบที่11จากนั้นเดินทางไปยังสนามเครื่องบินเล็กทออทุ่งศรีการเขตดอนเมืองเพื่อตรวจเยี่ยมการซักซ้อมกำลังพลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถซึ่งรับผิดชอบโดยกรมสรรพวุฒิทหารบกและควบคุมการฝึกโดยกองพลที่1รักษาพระองค์และแม่ทัพภาคที่1ได้ตรวจเยี่ยมการซักซ้อมกำลังพลแบกหามพระยานมาตร3ลำคาญณกรมการขนส่งทหารบกเขตบางเขนซึ่งควบคุมการฝึกโดยกองพลทหารราบที่11ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่1ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมและติดตามความคืบหน้าในการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามราชประเพณีและสมพระเกียรติได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดอย่างเต็มกำลังความสามารถพร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กำลังใจกำลังพลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการซักซ้อมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ด้วยความภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้มติกกต. 5-2 แสวงบุญมีผ่านประเมินนั่งเลขากกต.ต่อถึงมีนาคม70มีรายงานว่าที่ประชุมกกต.มีการประชุมลับพิจารณาการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2568ของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และมีมติ5-2ให้นายแสวงผ่านการประเมินซึ่งจะมีผลให้นายแสวงดำรงตำแหน่งเลขาธิการกกต.ต่อไปจนครบสัญญาจ้างในวันที่31มีนาคม2570การประเมินผลปฏิบัติงานดังกล่าวสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ที่ประชุมกกต.ชุดปัจจุบันได้มีมติ 5-2 ยกเลิกมติการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายแสวงประจำปีงบประมาณ2568ที่กกต.ชุดนายอิทธิพรบุญประคองเป็นประธานได้ประเมินไว้และให้คะแนนผลการปฏิบัติงานของนายแสวงต่ำกว่าเกณฑ์ประเมิน160ซึ่งถ้ากกต.ชุดปัจจุบันมีมติยืนตามกกต.ชุดที่นายอิทธิพรมีมติไว้จะทำให้นายแสวงต้องพ้นจากตำแหน่งตามเงื่อนไขสัญญาจ้างแต่เนื่องจากกกต.ชุดปัจจุบันเห็นว่าตามสัญญาจ้างกำหนดให้กกต.ที่มีอยู่เป็นผู้ประเมินอีกทั้งในอดีตไม่เคยให้กกต.ชุดที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วทำการประเมินกกต.ชุดปัจจุบันจึงมีมติเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาให้ยกเลิกผลประเมินของกกต.ชุดนายอิทธิพรเป็นประธานและกกต.ชุดปัจจุบันจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของนายแสวงเองซึ่งในวันนี้ก็ได้มีการประชุมและลงมติให้ผ่านการประเมินคู่วางระเบิดโรงเรียนในสิงคโปร์โรงเรียนมัธยมในสิงคโปร์ต้องเกิดความโกลาหลเนื่องจากมีผู้ขู่วางระเบิดทำให้ต้องอพยพนักเรียนครูและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเหตุเกิดที่โรงเรียนมัธยมซินหมินที่ได้รับคำสั่งให้อพยพจากการขู่วางระเบิดทางโรงเรียนแจ้งผู้ปกครองว่าต้องอพยพนักเรียนออกไปในเวลา 8:30 นเช้าวันนี้จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าควบคุมสถานการณ์ปิดล้อมและค้นหาทั่วโรงเรียนต่อมาเมื่อไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆและไม่มีใครได้รับอันตรายจึงได้เปิดการเรียนการสอนกันอีกครั้งด้านฝ่ายบริหารของโรงเรียนไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆออกมาจึงสร้างความสับสนให้กับสื่อมวลชนและผู้ปกครองเพราะเกิดขึ้นในขณะที่นักเรียนบางส่วนกำลังอยู่ในห้องสอบด้านตำรวจเผยว่ากำลังสืบสวนกรณีนี้อยู่ซึ่งเข้าข่ายการให้การเป็นเท็จมีโทษจำคุก7ปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด

0: อนไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมล

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันต่อนะคะในชั่วโมงนี้ค่ะเจอกันนะคะทางอสมทชุมพรค่ะ 90.75 และ 104.75 2คลื่นความถี่นะคะฟังครอบคลุมชัดเจนในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรทั้งหมดเลยคุณผู้ฟังนะคะบางส่วนของประจวบคีรีขันธ์ของระนองของสุราษฎร์ธานีนะคะฟังกันอยู่ที่ไหนยังไงก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะตอนนี้มา2สายละเพลงแรกนะเปิดรายการกันไปค่ะสนุกสนานกันไหมสำหรับเพลงแรกที่เปิดรายการอะไรนะแม่ไม้เมื่อสักครู่ ก็เป็นเพลงต้นฉบับคุณเอกชัยที่เอามา cover ใหม่นะคะอ่ะก็เปิดรายการทักทายกันไปช่วงนี้มีเพลงอะไรเนี่ยแม้บางทีมาเป็นเพลงแปลกๆเนี่ยดีเจก็พยายามค้นหาอยู่นะคะอันนี้ก็ของคุณเอกชัยด้วยเอกชัยของคุณเอกชัยศรีวิชัยใช่ไหมอยากขอมโนราแล้วก็พี่แป้นขอโทรได้ไหมแค่คิดถึงนะคะตอนแรกจะบอกว่าโทรได้แต่ก็บอกว่าเป็นชื่อเพลงค่ะ นะคะอ่ะก็มาละสองสายนะคะเดี๋ยวขอค้นหาเพลงก่อนจะเจอไหมเนี่ยพอดีช่วงนี้เข้ามาแล้วรีบร้อนไปหน่อยนะคะก็เลยยังไม่ได้ตั้งเพลงที่คุณขอมาแล้วก็ยังต้องใช้เวลานะคะในการค้นหาด้วยเดี๋ยวเปิดให้ฟังอีกสักเพลงนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราเปิดตั้ง5สายแน่นะคะเพื่อที่จะได้ขอเพลงฟังกันนะคะก็คิดว่าแฟนๆรายการของเราเมื่อวานวันแม่ผ่านพ้นกันมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างหลายๆท่านก็เป็นคุณแม่อยู่นะคะบางท่านคุณแม่ไม่อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะก็ยังระลึกถึงท่านอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็บางท่านที่มีคุณแม่อยู่ก็อาจจะมีการแสดงออกบ้างไม่แสดงออกบ้างแล้วแต่แตกต่างกันไปนะคะสำหรับเพลงที่ขอมายังหาไม่เจอค่ะขออนุญาตค้นหาก่อนนะคะอยากขอมโนรามีไหมเนี่ยเพลงนี้โอ้ไม่ค่อยคุ้นเลยนะคะเพลงนี้ของคุณเอกชัยเนี่ยอยากขออยากขออ๋อชื่อเพลงอยากขอไม่ใช่อยากขอนะคะอยากขอมโนราของคุณเอกชัยค่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงรู้สึกว่าเพลงมันจะไปซ้อนๆกันอยู่นะคะมาแล้ว

0: โอ้ได้ฟังเพลงนี้แล้วได้แรงค่ะคุณผู้ฟังนะคะอะไรที่เกี่ยวกับเพลงโนราอะไรแบบนี้ฟังแล้วมันได้แรงจริงๆนะคนใต้เราเอาล่ะคุณขอมาเราจัดให้เตรียมตัวให้พร้อมนะจ๊ะ
1: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่นี่ Mcord Radio Network
0: เอาละค่ะมาแล้วนะจ๊ะสายแรกของเราค่ะรายงานตัวเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องโอ๋
0: อ้าวสวัสดีค่ะพี่นกบางพลานะคะ
2: ได้จ้ะ
0: จ้าชั่วโมงนี้จะฟังเพลงอะไรดีชั่วโมงที่แล้วไม่ได้ขอนะเพลง
2: ไข่เมืองคอนจ
0: ้
2: ะ
0: ไอ้ไข
2: ่เมืองคอน
0: เมืองคอนอืมฉบับของใครคะเพลงเนี้ย
2: ใครก็ได้ค่ะน้องโอ๋
0: เดี๋ยวโอ๋ดูให้นะคะ
2: เอาข้อมาใจสุดท
0: ้
2: ายแล้วก็พ
0: ิ
2: เศษน้องโอ้นะ
0: สวั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: จ้าสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นแฟนรายการที่เหนียวแน่นฟังทุกช่วงเวลาเหมือนกันนะคะสำหรับพี่นกบางผาค่ะสายที่สองสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับน้องโอ้ครับ
0: มาแล้วพี่แดงคนใหม่
3: ใช่แล้วครับ
0: พี่แดงวันนี้มีคำคมอะไรมาฝากแฟนรายการบ้างอ่ะ
3: ไม่ค่อยมีครับผมไม่ได้เตรียมไว้ครับ
0: เอามุกฮาฮามุกตลกได้ไหมอ่ะฟังแล้วจะได้หัวเราะยามบ่ายบ่าย
3: แล้วก็ไม่มีครับ
0: ไม่มีอีกแล้วไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคะ
3: ไม่มีอะไรเลยยังแต่หัวใจครับ ผมคร
0: ับ ผมยังมีอยู่เหรอ
3: มีครับหัวไม่ล้านนี่คร
0: ับ ยังไม่ล้านนะโอเค
3: ยังครับใช้ใช้มินหม้อทาบ้างครับ
0: เอาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ
3: ก็จากน้ำมันหมูทาแล้วผมจะสวยครับ
0: อ๋อเอาขี้เถ้าหม้อเหรอ
3: นั่นแหละอย่าขี้ทา
0: ก้นหม้อดำๆนะผสมน้ำมันหมูแล้วมาทาน
3: ั่นแหละแล้วปนน้ำมันหมู
0: โอเคอุ้ยสูตรไหนเนี่ยไม่กล้าเลยไม่กล้าใช้เลย เอาพี่แดงวันนี้ฟังเพลงอะไรคะ
3: ไอ้หนุ่มไก่เดือยครับ
0: ไอ้หนุ่ม
3: ไก่เดื้อยคร
0: ับ ไก่เดื้อยเป็นยังไงล่ะว่ะ
3: กับของดวงดีศรีวิชัยครับ
0: ของคุณดวงดีศรีวิชัยไอ้หนุ่มไก่เดื้อยอันนี้คือไก่ชนหรือเปล่าเนี่ย
3: อ๋อไม่รู้ผมมายอมแพ้แล้วครับ
0: โอเคได้เลยจ้า
3: ใช่มอบให้สาวเหมียและผู้ช่วยเขาด้วยแล้วก็น้องส้มแล้วก็น้องสาวในเมืองจุมพร
0: จ้ะ
3: และว่าคุณหมู่สองและทุกเสียงทุกสายด้วยครับ
0: โอเคเหมารวมจ่ายกันไปทุกๆคนเลยนะฟังกันทั้งจังหวัดนะ
3: ครับอย่าลืมนะน้องโอ้น้ำมันหมูกับมีนโน
0: ่โอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะใครจะกล้าไปทำตามเมื่อไงใครเอาสูตรของพี่แดงไปใช้แล้วบอกด้วยนะคะว่าจากหัวจะล้านแล้วเนี่ยคือผมจะดกดำขึ้นน่ะนะคะ

0: สายที่3สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่ส้มหรือพี่สาวในเมืองคะเนี่ย
1: ส้มค่ะ
0: พี่ส้มหมูยินดีด้วยนะคะโทรติดจนได้เมื่อสักครู่ได้ฟัง

0: แล้วเดี๋ยวนี้มันจะหาได้เหรอคะโอ้ยตายแล้วสูตรนี้สูตรนี้โอ้ไม่ทันจริงๆเลยนะสูตรผมดกดำเป็นธรรมชาติของพี่แดงคนใหม่เนี่ยไม่ไหวเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จ้ะเอาเพลงเดิมไหมคะพี่ส้ม
1: ค่ะขอเพลงเดิม
0: จ้ะ
1: มอบให้ทุกคงเหมาจ่ายค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเพลงเดิมคือวอนขอให้รอ4ปีนะคะวันขอให้รอ
1: ทุกคนแล้วก็ให้น้องอุ๋ด้วยนะ
0: ได้เลยค่ะพี่ส้มขอบคุณนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะอ้าวใครมีสูตรอะไรใหม่ๆแปลกๆมาบอกกันบ้างนะคะเนี่ยผมอู๋ก็เริ่มงอกค่ะขอสูตรแก้ผมงอกได้ไหมผมดกดำไม่น่าจะทันแล้วอ่ะนะคะสายที่4สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณนฤมล
0: อ้าวมาแล้วพี่แป้น
2: เอาจากคุณเอาจากที่พี่แดงบอกสูตรให้เอาทำดูซิ
0: ใครจะกล้าทำอ่ะใครจะเป็นหนูทดลองก่อนน่ะโอ้คนนึง
2: ก็บอกว่าคุณนฤมลคนนั้นมาทำก่อนทุกท
0: ่
2: า
0: ไม่ค่ะเดี๋ยวให้พี่แป้นทำก่อนเลย
2: มีมิดหม้อมิดหม้อน้ำมันหมูมี
0: มีใช่ไหมคะมีก็จัดไปเลย
2: และสูตรนี้
0: ไม่กล้าลองไม่กล้าลองค่ะ
2: ให้ปลูกผมดีกว่าคุณ
0: อ่ะโอเคจัดไปค่ะแล้ววันนี้ฟังเพลงเดิมไหมคะ
2: เพลงเดิมนั่นแหละโทรได้ไหมแค่คิดถึง
0: โทรได้ไหมแค่คิดถึง
2: ได้
0: โอเคเจอ
2: โทรได้ไหมแค่คิดถึง
0: โทรได้เลยค่ะเนี่ยโทรอยู่ไงเนี่ย
2: นั่นแหละแม่มพี่มารลำค่ะ
0: จ้ะโอเคเจอแล้วจ้า
2: เดี๋ยวแม่ก่อนที่คะมอบเพื่อพี่อีพนารายณ์ชื่นชมและทุกเสียงทุกสายและสายมาตะกี้ด้วยพี่ส้ม
0: พี่ส้มปะทิวค่ะ
2: พี่ส้มปะทิวและน้องเอจากนั้นเป็นก่อนด้วยหายไปเลยไม่เข้ามันเลยนะ
0: อ๋อน้องเอหายไปเลยค่ะเขาก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะ
2: อ๋อโอเคมอบเพื่อทุกสายเลย
0: ได้ค่ะขอบคุณค่ะจ้ะไปแล้วค่ะสายที่4นะคะต่อมาเลยค่ะคุณผู้ฟังสายที่5ของเราสวัสดีค่ะ
3: ค่ะพี่มีบุญขุนจะทินค่ะ
0: โอ้พี่มีบุญ
3: นานามาเพื่อครั้งหนึ่งขอเพลงค่ะ
0: เอาเพลงอะไรดีจ้า
3: ลืมไม่ลงของสมราช
0: ลืมไม่ลง
3: ราชสีมา
0: ค่ะได้เลย
3: สมมาตรค่ะสมมาตร
0: สมมาตรนะคะของคุณสมมาตรนะ
3: ค่ะขอมาให้ทุกเสียงทุกสาย
0: จ้ะ
3: พี่เป็นคนไม่ดีด้วยนะคะ
0: โอเคได้เลยค่ะ
3: แล้วขอว่าเป็นพิเศษให้น้องโอนะคะ
0: จ้าขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะค่ะพี่มีบุญนะคะช่วงนี้เสร็จงานจากสวนแล้วใช่ไหมคะอืมขอบคุณมากๆเลยค่ะครบแล้ว5สายอ่ะแล้วก็มาหลังไมค์เมื่อสักครู่นะคะอีก 3-4 สายด้วยกันคุณผู้ฟังขอบคุณมากเลยเดี๋ยวฟังเพลงนะคะเดี๋ยวไม่ทัน
4: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcot Radio Network
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังไอ้ไข่เมืองคอนเอ้าของคุณเอกชัยศรีวิชัยอีกแล้วอ่ะพี่นกบางผาเปลี่ยนเพลงได้ไหมคะขออนุญาตนะคะไปเปิดเพลงนี้ให้ฟังก่อนโทรได้ไหมแค่คิดถึงพอดีว่าเพลงนี้พร้อมก่อนแล้วอ่ะนะคะ

หนึ่งงานเพลงเพราะเลยค่ะสำหรับเพลงนี้นะคะโทรได้ไหมแค่คิดถึงโทรได้เลยค่ะคิดถึงก็โทรมานะคะ0776415567ค่ะเบอร์โทรนี้นะคะขอเพลงได้อยากลงสื่อโฆษณาก็ได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่นกบางผาด้วยบอกว่าให้เปลี่ยนเพลงก็รีบโทรมาเปลี่ยนเพลงของคุณดอกอ้อนะคะกับเพลงนี้กล่อมลูกค่ะเพิ่งผ่านพ้นวันแม่มาใหม่ๆใช่ไหมคะเมื่อวานฟังเพลงนี้ก่อนนะคะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทอง
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
0: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: สุขใจไปกับเพลง

วานขอให้รอ4ปีค่ะเพลงนี้ของน้องกิตติศักดิ์ชัยชนะนะคะไม่รู้ว่าพี่ส้มปทิวอยากฟังฉบับของใครนะคะโอเลือกฉบับของน้องกิตติศักดิ์ละกันเพราะจริงๆจะมีฉบับของคุณรัชนกศรีโลพันธ์ด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะเพลงที่พี่แดงคนใหม่ขอมาไอ้หนุ่มไก่ด้วยของคุณดวงเดียโอหาไม่เจอค่ะก็เลยจะไปเปิดไอ้หนุ่มขายครกแทนได้ไหมของคุณดวงดีเหมือนกันน่าจะได้มั้งได้ไม่ได้ไม่รู้เดี๋ยวเปิดได้ฟังนะคะแล้วก็ยังมีเพลงของพี่มีบุญนะอันนี้คือสายหน้าใหม่ส่วนสายหลังใหม่ค่ะเดี๋ยวทยอยจัดให้ได้ฟังนะอย่าเพิ่งงอนนะพี่นัทนะพี่อิดรักขาวด้วยก็มาช่วงนี้เดี๋ยวแนะนำเครื่องฟอกอากาศค่ะให้คุณได้มีติดบ้านเอาไปใช้กันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเวลาที่เราออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านหลายคนรู้สึกเหมือนกับว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันมันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งนะคะโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวค่ะแต่ทุกปัญหาเหล่านี้เนี่ยจะหมดไปนะคะเพราะว่าอยากจะนำเสนอคาชิวะค่ะ

ฟอกอากาศรุ่น IM001 นะคะอีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นค่ะเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์นะคะใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับเลยนะคะจะเบากลางแรงได้หมดเลยค่ะตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED นะคะแสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลค่ะแล้วก็โหมดนอนหลับทำงานเงียบไม่รบกวนนะคะแม้เวลานอนจะกลางวันกลางคืนค่ะจีว่าเครื่องฟอกอากาศเอาอยู่เลยค่ะที่สำคัญนะคะไส้กรองระบบเฮปาเนี่ยช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยสนใจสั่งซื้อราคาโปรโมชั่นตอนนี้เลยนะคะ 1,290 บาทเท่านั้นนะคะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอีก1แผ่นค่ะรีบโทรด่วนเลยนะคะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะมีค่าจะส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้เลยคุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนียนะคะเอารีบตัดสินใจกันโดยด่วนเลยค่ะช่วงนี้ไปค่ะฟังเพลงนี้นะคะเปลี่ยนจากไอ้หนุ่มไก่เดือยเป็นไอ้หนุ่มขายครกละกันฉบับของคุณดวงดีนี่แหละเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยนะคะ

ี่คือเพลงของคุณสมมาตรราชสีมาลืมไม่ลงค่ะจัดให้ฟังนะคะหน้าไมค์ครบทุกเพลงเลยเหลือแต่หลังไมค์ค่ะนะคะเหลือหลังไมค์ที่เพิ่มเติมมาก็พี่อีทนะคะพี่อีทพนรายยังไม่แก่จ้าแล้วก็หมู่เจ็ดหาดยายกินข้าวหรือยังบอกช่วงนี้เก็บมังคุดอยู่นะคะเลยโทรมาไม่ทันหน้าไมค์ช่างออสละแมบอกฟัง

0: รู้กันไปทุกเสียงทุกสายเลยโทรไม่ทันเหมือนกันมาท้ายๆแล้วนะน้องติ๊กหลังสวนด้วยนะคะฟังเหมารวมกันไปทุกเพลงเลยละกันนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังให้กำลังใจกันนะคะกลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงนี้นะคะนานาสารพันสาระมีเรื่องอะไรมาเล่ามาคุยกันติดตามกันเลยค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: สำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระค่ะใครถนัดซ้ายบ้างยกมือขึ้นหน่อยนะคะเขาบอกว่าคนที่ถนัดซ้ายเนี่ยอาจจะมีความสามารถแล้วก็เป็นข้อดีนะคะเขามีข้อดีค่ะของคนที่ถนัดซ้ายค่ะคุณผู้ฟังคืออะไรบ้างนะคะข้อดีของคนถนัดซ้ายเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีเกราะป้องกันโรคข้ออักเสบค่ะเพราะว่ามีการศึกษาเมื่อปี2005นะคะถูกตีพิมพ์ในวารสารบอกว่าคนถนัดมือซ้ายเนี่ยมีแนวโน้มเสี่ยงต่อโรคข้ออักเสบเนี่ยตราที่น้อยกว่านั่นเองนะคะอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าคุณผู้ฟังนะแล้วก็คนที่ถนัดซ้ายค่ะจะมีศักยภาพด้านร่างกายมากกว่านะคะอย่างเช่นการชกมวยใช่ไหมคะอาจจะได้เปรียบคู่ต่อสู้อยู่พอสมควรเลยค่ะเพราะว่าการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขาพบนะคะว่าคนถนัดซ้ายเนี่ยมีศักยภาพทางด้านร่างกายมากกว่าคนถนัดขวากำลังแขนข้างซ้ายของเขาเนี่ยจะทรงพลังมากเหนือความคาดหมายเลยทีเดียวนะคะมีนักมวยคนไหนถนัดซ้ายบ้างโอ้ก็จำไม่ได้นะอันนี้คือความสามารถพิเศษของเขาเฉพาะตัวบุคคลเลยแล้วก็ข้อที่3เนี่ยอาจจะเก่งด้านการกีฬาด้วยนะคะเพราะว่าข้อมูลหลายคนที่ถนัดซ้ายเนี่ยมักจะเป็นอัจฉริยะค่ะเป็นศิลปินที่มีผลงานศิลปะโดดเด่นนะคะคุณผู้ฟังคนถนัดซ้ายเนี่ยมีทักษะด้านกีฬาที่น่าจับตามองค่ะเนื่องจากประสาทสัมพันธ์ที่ไวนะคะเหมือนจะรอบด้านกว่าคนที่ถนัดขวานะคะลองสังเกตคนที่ถนัดซ้ายดูค่ะว่าเขาเป็นยังไงนะคะแล้วก็ข้อที่4เนี่ยอาจจะมีความแข็งแรงนะคะในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งของสถานที่ที่ออกแบบเพื่อคนถนัดขวาเนี่ยลองนึกดูว่าคนถนัดซ้ายอ่ะเขาต้องก้าวข้ามผ่านอุปสรรคในชีวิตใช่ไหมคะก็จากสถิติเนี่ยพบเขาว่าความแตกต่างในการใช้มือนะคะผลักดันให้คนถนัดซ้ายเนี่ยเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวได้ดีขึ้นแล้วก็ยังมีความสตรองในวิธีคิดการใช้ชีวิตนะคะรวมไปถึงช่วยเพิ่มทักษะในการฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็ปัญหาไปด้วยดังนั้นคนถนัดซ้ายค่ะจึงมักจะจัดการชีวิตตัวเองได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีแนวโน้มนะคะจะเกิดความเครียดเพราะปัญหาจุกจิกน้อยลงไปด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะจะมีทักษะที่ดีในการฟื้นฟูการเจ็บป่วยของตัวเองค่ะสำหรับใครนะคะที่อาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยคนที่ถนัดซ้ายเนี่ยเขาบอกว่ามักจะทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูตัวเองจากโรคได้เร็วกว่าคนปกติคนที่ถนัดขวานั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลนะคะจากเว็บไซต์กระปุก .com นะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขามีงานวิจัยที่ออกมาสรุปอย่างชัดเจนกันแล้วหรือยังนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเป็นเรื่องราวที่นำมาเล่านำมาคุยกันนะคะแล้วก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ลองสังเกตคนรอบข้างของคุณที่ถนัดซ้ายดูนะคะว่าเขามีข้อดีตามที่โอบอก5ข้อที่ว่ามาหรือเปล่านะคะและนี่คือในช่วงของนานาสารพันสาระค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: เวลาหมดเวลาค่ะคุณผู้ฟังไปเร็วเหลือเกินนะคะสงสัยต้องเพิ่มช่วงนี่คือเพิ่มช่วงเปิดเพลงให้เยอะกว่านี้พูดให้น้อยๆใช่ไหมคะฝากใจไว้กับเธอค่ะของคุณดวงจันทร์สุวรรณีนะคะพี่ณัฐทุ่งตะโกแนะนำมาสวมกอดสวมเขาไม่ทันน่ะพี่อิทพี่อิทรักขาวไม่งอนกันเนาะเดี๋ยวบอกว่าเนี่ยได้ฟังกันประจำเลยแต่ว่าอยู่ๆก็ฟังไม่ได้ฟังแล้วนะคะเพลงนี้มาเป็นแนวมิวสิกวิดีโอเลยคุณผู้ฟังนะคะต้องขออภัยด้วยอาจจะมีเป็นการแสดงอ่ะนะคะเดี๋ยวส่งท้ายกันไปด้วยเพลงนี้แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันต่อนะคะกับดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะสำหรับช่วงนี้โอนฤมลค่ะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกกต.เปิดตัวอย่างบัตรเลือกตั้งส.ส.เขต 3 อุดรธานีสีเขียวที่ใช้ในการเลือกตั้งอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3อุดรธานีแทนตำแหน่งที่ว่างโดยบัตรเลือกตั้งส.ส.เขต3ครั้งนี้ใช้สีเขียวและในบัตรมีช่องหมายของผู้สมัครช่องทำเครื่องหมายและช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดสำหรับการเลือกตั้งซ่อมเขต3ประกอบด้วยอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีเฉพาะตำบลบ้านขาวในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ทั้งนี้เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปอย่างถูกต้องผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งควรตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครที่ประกาศไว้บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งพร้อมสังเกตหมายเลขผู้สมัครให้ถูกต้องก่อนทำเครื่องหมายลงคะแนนสามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอุดรธานีอัยการนำปูมัทนาส่งฟ้องศาลอาญาธนบุรีด้านทนายโจทก์คัดค้านการประกันตัวนักแสดงปูมัทนาเดินทางมาตามนัดของอัยการหลังถูกยื่นสำนวนสั่งฟ้องและส่งตัวฟ้องศาลที่ศาลอาญาธนบุรีเขตจอมทองกรุงเทพมหานครในฐานะจำเลยในคดีที่ถูกผู้ประกาศข่าวดังหนุ่มกัญชัยยื่นฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณารวมทั้งสิ้น12กรรมหลังปูมัทนาโพสต์ด่าหยาบคายลงโซเชียลส่วนตัวทั้งเอ่ยชื่อและไม่เอ่ยชื่อมากมายซึ่งในคดีนี้หนุ่มกัญชัยเคยไปแจ้งความไว้ที่สน.ท่าข้ามตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วก่อนเรื่องจะถูกส่งต่อไปที่สำนักงานอัยการศาลจังหวัดธนบุรีและถูกอัยการยื่นสำนวนสั่งฟ้องปู่มัทนาและส่งตัวฟ้องศาลโดยมีอาจารย์มานะวันดีและมาดามสามพีทีมทนายความส่วนตัวของปู่มัทนาเดินทางมาพร้อมกับหลักทรัพย์ค้ำประกันที่จัดเตรียมเอาไว้ล่วงหน้ารวมถึงยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อออกมาต่อสู้คดีตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมของศาลส่วนทางด้านฝั่งโจทก์อย่างผู้ประกาศข่าวหนุ่มกัญชัยได้มอบไปให้ทนายความส่วนตัวเดินทางมาเป็นตัวแทนเพื่อยื่นคัดค้านการประกันตัวก่อนเปิดใจว่าวันนี้ไม่ได้หนักใจอะไรเพราะทำทุกอย่างตามหน้าที่ของทนายความเพราะได้รับผลกระทบอย่างหนักถ้าถามถึงความมั่นใจในส่วนของพยานหลักฐานที่เตรียมไว้เพียงพอส่วนจะได้ประกันตัวหรือไม่เป็นเรื่องดุลยพินิจของศาลญี่ปุ่นประท้วงปูตินเยือนดินแดนพิพาทนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียได้เดินทางเยือนหมู่เกาะคูรินเป็นครั้งแรกในฐานะผู้นำประเทศทำให้ญี่ปุ่นได้ประท้วงการยึดดินแดนที่ญี่ปุ่นเรียกว่าดินแดนทางเหนือของตนซึ่งรัสเซียได้ใช้กำลังยึดครองมาตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ทางรัฐบาลรัสเซียยืนยันว่านายปูตินได้เยี่ยมโรงงานแปรรูปอาหารทะเล1ใน4เกาะใหญ่ในพื้นที่พิพาทซึ่งญี่ปุ่นเรียกว่าเกาะเอโตะโรฟุทางรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นประกาศว่าดินแดนนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของญี่ปุ่นทั้งทางประวัติศาสตร์และทางกฎหมายระหว่างประเทศปัญหานี้ยืดเยื้อมานานซึ่งญี่ปุ่นได้พยายามเจรจาแก้ไขและจัดทำสนธิสัญญาขึ้นมาเมื่อปี2018เคยจัดการประชุมสุดยอดผู้นำมาแล้วแต่การเจรจาก็ยังไม่คืบหน้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอ
5: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระ กลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
11: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
12: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
13: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
14: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
15: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
13: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New Hon New Honda
16: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
17: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
18: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
19: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
20: โกยามบ่ายซุปเปอร
21: ์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
20: จิ๊กโกยามบ่าย

ก็เพราะรักทางหัวใจอะไรก็ยอมหมดเลยนะครับนี่คืออะไรก็ยอมนะครับยันเพลงของเซกโลโซเพลงแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับช่วงเวลาของจิโกยามบ่ายนะครับ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้วันพฤหัสบดีนะครับจะมีเพลงในสไตล์ของเพลงสตริงย้อนยุคให้ได้ฟังกันนะครับฉะนั้นใครที่ชื่นชอบยันเพลงสตริงเก่าสตริงย้อนยุคนะครับแนะนำเพลงโปรดกันได้ทาง0776415 67นะครับอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึง5โมงเย็นนะครับหลังจากนั้น5โมงเย็นถึง6โมงเย็นก็จะเป็นเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆให้ได้ฟังกันต่อนั่นเองนะครับขอบคุณโตโยต้าชุมพรด้วยนะครับสนับสนุนรายการกันในชั่วโมงแรกตรงนี้ครับที่โกยามบ่ายนะครับรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายวันนี้ที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาไกลบ้านคุณนั่นเองไปต่อเนื่องกันนะครับนี่คือเงินเพลงที่นำมาฝากกันต่อนะครับครึ่งหนึ่งของชีวิตครับ

ิดถึงใช่ไหมเวลาที่เธอจุดๆๆนะครับตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้ตั้งแต่วันที่ออกอัลบั้มจนบัดนี้ไอ้คำว่าจุดๆๆข้างหลังคืออะไรก็ยังไม่รู้อยู่ดีนะนี่คือ Full Option The Taxi นะครับเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันในช่วงของจิโกยามบ่ายนะครับวันนี้เพลงสตริงเก่านะครับใครชื่นชอบฟังเพลงแนวนี้แนะนำกันได้กับ07764567นะครับดูแลกันตรงนี้พร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการนะครับขอบคุณโตโยต้าชุมพรด้วยรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายนะครับเป็นเจ้าของกันได้ทุกรุ่นวันนี้ดาวน้อยผ่อนสบายมีจริงที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux TravelGreater together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077506333
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net mcot radio network
5: โกยามบ่าย
6: ซุปเปอร์เฮด
4: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
5: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมในการใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: M-COT Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยาน

0: ยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
1: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net mcot radio network
2: จิ๊กโกยามบ่าย
1: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
2: จิ๊กโกยามบ่าย

เธอคือหัวใจของฉันนะครับนี่คืองานเพลงของนิกรณวีเสรีรัตน์นะครับเวลาหมดในชั่วโมงที่1นะชั่วโมงแรกเวลาหมดนะครับขอบคุณ Honda ชุมพรจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณนะครับปิดเบรกด้วยเรื่องบนเตียงนะครับหลังจากนั้นพักฟังข่าวแป๊บ1ชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ดูแลกันต่อครับ

0: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะโมเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: นี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองอธิบดีกรมการปกครองสั่งสอบด่วนกรณีมอบอาวุธปืนวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันขีดเส้น7วันย้ำมาตรการคุมปืนต้องเข้มงวดนายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อที่จริงโดยเร่งด่วนจากกรณีสื่อมวลชนเผยแพร่ภาพและข้อความเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีการนำอาวุธปืนลูกซองยาว5กระบอกมาใช้เป็นของรางวัลจับสลากมอบให้แก่ผู้โชคดีภายในงานซึ่งกรมการปกครองได้ให้ความสำคัญกับกรณีดังกล่าวเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการอนุญาตการซื้อขายการครอบครองตลอดจนการป้องกันและปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายโดยมีหนังสือด่วนที่สุดถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ระงับการมอบอาวุธปืนในงานดังกล่าวพร้อมทั้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะการดำเนินการของนายอำเภอและเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานและการนำอาวุธปืนมาใช้เป็นของรางวัลทางนี้ได้กำหนดกรอบเวลาให้

0: วัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน7วันและรายงานผลการตรวจสอบให้กรมการปกครองทราบโดยเร็วเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปสุภจีเปิดประตูตลาดภาครัฐในกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระบบรางและเครื่องมือแพทย์นางสุภจีสุพันธ์พันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพร้อมมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานแก่คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมว่ารัฐบาลมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยจากฐานภายในประเทศควบคู่กับการรักษาขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลกโดยเฉพาะอุตสาหกรรมมูลค่าสูงและมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ได้แก่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศระบบรางและเครื่องมือแพทย์โดยใช้กลไกสำคัญในการเชื่อมโยงสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดภาครัฐผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวผ่านกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนและแนวคิดการพัฒนาองค์กรและการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภาครัฐเป็นกลุ่มผู้ใช้งานที่ช่วยสร้างอุปสงค์และอุตสาหกรรมมูลค่าสูงดังกล่าวซึ่งจะต่อยอดให้เกิดการขยายโอกาสทางการตลาดทั้งในภาครัฐภาคเอกชนและเกิดการลงทุนใหม่พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้สินค้าที่ผลิตในประเทศควบคู่กับคุณค่าทางเศรษฐกิจทั้งรายได้การจ้างงานและโอกาสทางธุรกิจทุนมนุษย์คือหัวใจยกระดับพาณิชย์นาวีไทยนายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรแก่นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีกรมเช่าท่ากระทรวงคมนาคมพร้อมกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยเน้นย้ำถึงบทบาทของบุคลากรพาณิชย์นาวีรุ่นใหม่ในฐานะกำลังสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถด้านการขนส่งทางน้ำและระบบโลจิสติกของประเทศไทยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศโดยเฉพาะการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีนายสันเพชรกล่าวว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานจะต้องเดินควบคู่กับการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์เพราะแม้ประเทศจะมีท่าเรือร่องน้ำระบบการขนส่งและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงใดหากไม่มีบุคลากรที่มีความรู้และได้มาตรฐานก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการลงทุนเหล่านั้นได้อย่างเต็มศักยภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: ฮ ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืช

0: กระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดี
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
5: โกยามบ่ายซุปเปอร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

กลับมาในชั่วโมงที่2นะครับนี่คือหินเหล็กไฟกับเพื่อเธอนะครับเพลงแรกในชั่วโมงที่2ที่อยู่ดูแลกันนะครับที่โกยามบ่ายที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดยังดูแลกันต่อนะครับพร้อมทั้งปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับวันนี้แนะนำปุ๋ยดีปุ๋ยมีคุณภาพนะครับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงเรามีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลนะครับวันนี้ที่ร้านสอสัพไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยตราพระรามเดินดงใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับคุณฟังที่อยู่ทางหลังสวนนะครับที่ร้านโกสู่การเกษตรมีจำหน่ายทุกสาขากับปุ๋ยตราพระรามเดินดงกันด้วยนะครับนี่คือหินเหล็กไฟกับเพื่อเธอนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ขอฟังเพลงของอินคาเข้ามานะครับนี่คือมาเกมนี้ครับ

นะครับจัดให้ฟังตามคำขอนะครับพี่อีทหายไปนานมากนะครับก็คิดว่าจะไม่ฟังกันซะแล้วอะไรเงี้ยนะแต่พี่บอกว่าไม่มีเวลาโทรเลยครับแต่ว่าฟังอยู่ฟังอยู่นะครับขอบคุณมากนะครับที่ยังคิดถึงกันอยู่นะครับเอาละจิโกย่างบายนะ

0: ตุกสูตรปามเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
1: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
2: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net mcot radio network
4: จิ๊กโกยามบ่าย
3: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
4: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบ

0: MCOT Radio Network
1: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ไว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED 2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ไว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net mcot radio network
3: จิ๊กจิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
3: จิ๊กโกยาม

ก็เป็นอีกหนึ่งงานเพลงเพราะๆของนิโคเทเรโอนะครับนี่คือเพลงที่ชื่อว่าต่อไปนี้นะนะครับก็จัดให้ฟังตามคำขอเลยครับที่โกย่ามบ่ายที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับเพื่อสักครู่ขอฟังเพลงของพี่อีทวงฟลายเข้ามานะครับจัดให้เลยนี่คือใบไม้ครับ

ปีอิดวงฟลายกับใบไม้นะครับจะได้ฟังตามคำขอนะครับที่โกย่ามบ่าย 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับมาถึงช่วงท้ายรายการนะครับก็จะแนะนำสถานที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับกับ The Beat Resort and Resident นะครับเราเป็นสถานที่จัดสัมมนาจัดเลี้ยงพร้อมให้บริการห้องพักติดทะเลห่างจากสนามบินชุมพรเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะครับที่นี่เรามีห้องทากิทากินะครับมีพื้นที่รองรับการจัดประชุมสัมมนาได้หลากหลายรูปแบบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้มากถึง250ท่านกันเลยทีเดียวนะครับและสามารถปรับรูปแบบของห้องประชุมได้หลากหลายรูปแบบอีกด้วยนะครับมีร้านคาเฟ่บริสโตต่อตู่พร้อมให้บริการช่วงพักเบรกนะครับทานอาหารทานของหวานทานเครื่องดื่มพร้อมชมวิวทะเลสดสายตาบรรยากาศชิลๆสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีห้องพักวิวทะเลและวิวสวนนะครับห้องกว้างสะอาดตกแต่งสวยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีสระว่ายน้ำไว้บริการอีกด้วยนะครับบริการที่ The Beat Resort and Residence ชายทะเลปะทิวติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0654313005นะครับ0654313005นั่นเองกับเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ด้วยครับเวลาหมดในชั่วโมงที่2กับจิโกยามบ่ายแต่ว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนคลื่นหนีไปไหนนะครับเดี๋ยวไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยฟังในเรื่องราวของข่าวสารบ้านเมืองกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับยังมีเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆให้ได้ติดตามรับฟังกัน2ความถี่เหมือนเดิมนะครับเน้นย้ำที่ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์สักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองบรรยากาศวันชาปนกิจน้องกับเพลาในหลวงพระราชทานเพลิงศพผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังวัดลาดประดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศพของเด็กหญิงณภัทรหรือน้องกับเพลาอายุ12ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/6โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์กลัดยิงภายในโรงเรียนท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความอาลัยสำหรับพิธีชาปนกิจศพในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพท่ามกลางความสลดใจของครอบครัวญาติพี่น้องคณะครูและเพื่อนนักเรียนที่ทยอยเดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายกบง.เห็นชอบนำผลประโยชน์ส่วนเกินโรงกลั่นอีก 4.47 พันล้านลดราคาดีเซลณโรงกลั่นต่อเนื่องอีก31วันมีผล16สิงหาคมถึง15กันยายน2569การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.มีนายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว2.40 บาทต่อลิตรต่อเนื่องอีก31วันตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนนี้คิดเป็นมูลค่า 4,475 ล้านบาทโดยเป็นการดำเนินการครั้งที่6ส่งผลให้สามารถนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นมาใช้เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนรวมประมาณ 17,422 ล้านบาทโดยสถานการณ์ตลาดน้ำมันโลกในช่วงเดือนกรกฎาคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนสิงหาคม2569ยังคงมีความไม่แน่นอนโดยราคาน้ำมันดิบและราคาน้ำมันสำเร็จรูปอาจเคลื่อนไหวในทิศทางที่แตกต่างกันจากข้อจำกัดด้านกำลังการกลั่นและอุปทานน้ำมันสำเร็จรูปในบางภูมิภาค

0: ขณะที่สถานการณ์การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ตลาดนำมาสะท้อนในราคาน้ำมันดิบส่งผลให้ค่าการกลั่นยังคงมีความผันผวนที่ประชุมคมง.จึงมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นน้ำมันในเดือนกรกฎาคม2569ที่คงเหลือประมาณ 6,920 ล้านบาทมาใช้เป็นส่วนลดของราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเพิ่มเติมโดยเห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลง 2.40 สตางค์ต่อลิตรเป็นเวลา31วันตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนคิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ส่วนเกินที่นำมาใช้เป็นส่วนลดประมาณ 4,475 ล้านบาทและจะมีผลประโยชน์ส่วนเกินคงเหลือประมาณ 2,445 ล้านบาทสำหรับใช้บริหารจัดการต่อไปกกพ.ไฟเขียวค่าไฟบ้านโครงสร้างใหม่เฉลี่ย 3.86 สตางค์ต่อหน่วยเริ่มบินกันยายนนี้ดร.ภูลพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยว่าในการประชุมเมื่อวันที่5สิงหาคมได้พิจารณาข้อเสนอปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและการทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.เมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้วมีมติเห็นชอบให้มีผลตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าดังกล่าวส่งผลให้ค่าไฟฟ้าฐานเฉลี่ยใหม่อยู่ที่3.69สตางค์ต่อหน่วยจากปัจจุบันอยู่ที่3.78สตางค์ต่อหน่วยและเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติหรือค่า FT สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ที่16.23สตางค์ต่อหน่วยแล้วส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทลดลงจาก 3.95 สตางค์ต่อหน่วยมาอยู่ที่ 3.86 สตางค์ต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าครั้งนี้เป็นการปรับเฉพาะอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าครอบคลุมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน5แอมแปร์ได้แก่ประเภท 1.1 ของการไฟฟ้านครหลวงและประเภท 1.1.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมถึงผู้ใช้ไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ขนาดเกิน5แอมแปร์ได้แก่ประเภท 1.2 ของกฟน.และประเภท 1.1.2 ของกฟผ.โดยกำหนดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: One, two, one, one, one, four, four, three, four, four.

0: ากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเลี้ยงร้านพัดอ้วยชัย2โทรสั่งเลย0618547822
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
3: โกยามบ่ายซุปเปอร
4: ์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

ลับมาอยู่ดูแลกันต่อในชั่วโมงที่3นะครับที่โกยามบ่ายที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับนำเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งมาฝากกันต่อนะครับกลางดาวของไรออนการบัณฑิตนะครับนี่คือเพลงแรกที่นำมาฝากกันในชั่วโมงนี้แล้วก็ต่อเนื่องกันเลยกับอาทิตย์ละวันครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้จะมาเตือนในเรื่องราวของภัยที่มาในรูปแบบของของกินต่างๆนะครับโดยเฉพาะของกินทุกชนิดนะครับเวลาเราไปซื้อของตามร้านค้าตามห้างร้านต่างๆเนี่ยนะครับบางทีเราถ้าเราเผลอเลอซื้อของโดยไม่เช็ควันหมดอายุเนี่ยนะครับอาจจะได้ของเสียกลับบ้านอาจจะต้องทานของเสียโดยไม่รู้ตัวนะครับจะรู้ตัวอีกทีก็ตอนนู้นแหละนะตอนถ่ายท้องแล้วตอนออกอาการแล้วนะครับฉะนั้นทุกครั้งที่ไปซื้อของตามร้านค้าต่างนะครับสมควรที่จะดูวันหมดอายุของสินค้านะครับสินค้าทุกชิ้นเนี่ยนะครับจะมีวันหมดอายุบอกเอาไว้นะครับฉะนั้นพลิกดูข้างกล่องพลิกดูข้างกระป๋องสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวของเตือนภัยที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ครับ

0: MCOT Radio Network ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
2: จิ๊กโกยามบ่าย
1: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
2: จิ๊กโกยามบ่าย

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: M-Code Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ดูแลกันต่อครับเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาของจิโกยามบ่ายนะครับนำเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ครับ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: เมื่อการเลือกร้านอาหารไม่ใช่แค่รสชาติและการบริการแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยอีกด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ร่วมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารจัดทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทั้งจากอุบัติเหตุและอาหารเป็นพิษจากการใช้บริการเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ.
2: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
0: Mcot Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

ดูแลกันต่อเนื่องยาวๆไปจนถึง6โมงเย็นนะครับใครชื่นชอบฟังเพลงไทยลูกทุ่งเนี่ยติดตามกันได้ทุก5โมงเย็นถึง6โมงเย็นไหนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้เลยนะครับผมก็จะนำเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับมีเพลงที่ผมเลือกมาบ้างเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกมาบ้างก็ปะปนกันไปนะครับเป็นกำลังใจในการเดินทางกลับบ้านสำหรับทุกๆคนด้วยนะครับส่วนใครที่ฟังอยู่ที่บ้านแล้วก็อย่าลืมทานอาหารมื้อเย็นนะครับแต่ว่าอย่าทานเยอะนะครับทานแล้วอย่าเพิ่งนอนด้วยนะครับเพราะว่าระวังจะเป็นกรดไหลย้อนนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อแล้วกลับมาในช่วงท้ายชั่วโมงครับ

เวลาหมดในช่วงของจิโกยามบ่ายวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยจะเจอกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 ถึง 6:00 เย็นทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรทั้ง2ความถี่นะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ซ่าก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเน็ตกะซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิโค้กซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: สำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mport.net
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เรียนคอร์สเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
3: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอบพระคุณนันชลิพรผมไพศาลในสองมุมข่าวนะครับคุณนันครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับไพศาลค่ะ
4: ครับ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวขอปรับเสียงนิดนึงนะคะ
4: ครับ

0: คุณอันก็สลับกับคุณณรงค์นะเมื่อวานคุณณรงค์วันนี้ก็เป็นคุณอัน
1: ค่ะ
0: มีหลายเรื่องหลายเหตุการณ์นะครับคุณอันนะเป็นไงได้ยินไหมได้ยินเสียงผมไหมฮะ
1: ได้ยินแล้วค่ะ
0: โอเคโอเค
1: พร้อมค่ะ
0: ก็วันนี้ฟังแต่ข่าวเรื่อง
1: ตะเคียน
0: ทะเลาะกันเรื่องที่วัดหรือที่ชาวบ้านนะฮะพี่ดาป้าดาคุณดาแล้วก็บรรดาทนายนักกฎหมายทั้งหลายนะก็ต่างฝ่ายต่างก็มีข้อมูลมีจุดยืนอะไรกันมากมายนะฮะแต่เรื่องนี้ผมว่าคือใครจะพูดว่าอย่างไรเชื่อว่าอย่างไรอะไรยังไงมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคุณนัน
1: ค่ะ
0: คือฝ่ายลูกหลานตาเฮียมเนี่ยเขาจะมีความเชื่อว่าอย่างไรเขามีความประสงค์อย่างไรในท้ายที่สุดแล้วมันก็ต้องไปว่ากันในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่จะพิสูจน์แล้วก็ทราบว่าก็มีการฟ้องร้องกันไปจนกระทั่งคดีก็จบไปแล้ว
1: ค่ะ
0: ทั้งศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์แล้วก็ฎีกาไม่รับฎีกาก็จบไปแล้วก็ไปฟ้องวัดตัววัดก็ศาลก็ยกฟ้องไปหมดเพราะฉะนั้นก็หมายถึงที่ดินก็ยังไงก็ยังเป็นที่ของวัดก็ดีจะไปพลิกสู้จะไปหามุมสู้อะไรยังไงมันก็ต้องนำเรื่องไปขึ้นศาลซึ่งก็ไม่รู้จะก็ต้องไปดูว่าศาลท่านยังจะรับว่าเป็นการฟ้องซ้ำไหมนะยกเว้นแต่ว่าจะมีข้อมูลใหม่ก็อาจจะไปว่ากันมันก็คงจะเป็นสิทธิ์อ่ะถ้าคิดว่ามีข้อมูลใหม่แล้วมีอะไรนะเพราะว่าลูกหลานเขาก็คงจะไปเอาญาติที่ชื่อปดาคุณดาอะไรนี่แหละเพราะตอนนี้ข้อมูลก็น่าจะชัดเจนแล้วว่าเป็นญาติทางๆกันนะ
1: เป็นญาติทางภรรยา
0: เป็นลูกของน้องสาวของภรรยาของตาเฮียง
1: ใช่
0: เ
1: ป็นญาติทางภรรยา
0: ครับ
1: ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตาเฮียงโดยสายเลือดอะไรเลย
0: ก็ไม่ได้เป็นผู้ที่จะได้รับมรดกอะไรต่างๆครับแต่ว่าลูกสาวของตาเฮียนเนี่ยคนหนึ่งเห็นว่าเป็นลูกสาวคนที่สามก็บอกก็มาเปิดข้อมูลข้อเท็จจริงนะว่าตัวเองเนี่ยเธอก็ยืนยันว่าพ่อเนี่ยให้สร้างวัดแต่ไม่มีความประสงค์ที่จะมอบที่ดินให้วัด
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นความเข้าใจข้อกฎหมายที่ไม่ถูกต้องเลยเราไม่ว่ากันนะแต่เขายืนยันว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็คิดว่าไอ้ที่เนี้ยยังไงก็ยังเป็นที่ของพวกเขาอยู่นะฮะแล้วก็เมื่อพ่อเสียแม่ก็เลยในฐานะผู้ที่จะต้องได้รับมรดกเนี่ยมีลูกต้อง9คนก็เลยต้องไปฟ้องเพื่อที่จะขอเอาที่คืน
1: ค่ะ
0: ฟังดูก็เหมือนกับว่าไม่ใช่เป็นมหาเศรษฐีอะไรนะลูกสาวคนที่สามเนี่ยบอกว่าพ่อเนี่ยตาเฮียงเนี่ยซึ่งเป็น
1: ผู้ใหญ่บ้านใช่ไหม
0: เป็นผู้ใหญ่บ้านมีที่อยู่45ไร่มีลูก9คนเขาสร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็บริจาคที่ของตัวเอง45ไร่ไปให้สร้างเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ย10ไร่เข้าใจว่ามันคงพื้นที่มันคงมหาวิทยาลัยกว้างนะก็คงจะมีติดเข้ามาที่ของผู้ใหญ่เฮียงนี้ด้วยผู้ใหญ่เฮียงเขาก็เลยให้สิบไร
1: ่พี่ไพศาลมองอย่างนี้ค่ะมหาวิทยาลัยเนี่ยใหญ่มากมากมากมากมากเลยนะคะมากจริง
0: ๆ
1: ช่วงหนึ่งเนี่ยไปอ่านข่าวที่ขอนแก่นเนี่ยจะคุ้นเคยกับที่นั่นมากที่ตรงเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยมหาวิทยาลัยยังไม่กั้นรั้วมันก็เป็นเข้าไปลึกเป็นจะเกือบเป็นที่เขาเรียกกันว่าที่ตาบอดเกือบอะค่ะความโชคดีก็คือมหาวิทยาลัยดันกั้นรั้วตรงนั้นเขาเรียกกลางสะดานพอกั้นรั้วปุ๊บแล้วมันก็มีถนนตัดข้างมหาวิทยาลัยเท่านั้นแหละค่ะมันกลายเป็นอีกเมืองมีตลาดไนท์แบ ไนท์มาร์เก็ตอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะ
0: เจริญขึ้นมาทันที
1: ใช่ค่ะมันเป็นแบบนั้นค่ะ
0: ก็เนี่ยกับผู้ใหญ่เฮียงเขาก็ให้เห็นลูกสาวบอกว่าให้ที่กับมหาวิทยาลัยไป10 ไร่แล้วต่อมาก็มีพระมาธุดงมาอะไรเงี้ยก็สร้างเป็นกุฏิให้แล้วก็ต่อมาก็คงจะชวนให้มาสร้างเป็นวัดเลยแล้วก็จะถวายที่ให้อะไรเงี้ยก็เลยในท้ายที่สุดก็เป็นวัดป่าอะไรอย่างที่ว่าเนี่ยก็ถวายที่รวมเบ็ดเสร็จไปให้สร้างวัดนี่ก็
1: 21แล้วก็มีสค1อีก5 ไร่แต่พอสอบแนวเขตรังวัดแล้วมันกลายเป็น6 ไร่ค่ะ
0: ก็รวมๆแล้วก็เกือบ30 ไร่นะ
1: คือแกโชคดีนะคะคือเมื่อก่อนเนี้ยเวลาที่เขารังวัดเนี่ยเขาใช้คนไงแต่พอมาช่วงระยะหลังจะต้องทำใจเวลาใครไปสอบเขตแนวรังวัดที่อ่ะพี่ไพศาลสมมติพี่ไพศาลมีความเข้าใจว่าตัวเองมีที่อยู่100 ไร่นะคะพอเขาไปสอบเขตแนวเขาจะบอกกับเราว่าต้องทำใจนะครับเขาใช้ดาวเทียมแล้ว
0: ครับ
1: มันอาจจะหายต้องยอมรับให้ได้และก็
0: เพิ่มมีไหมเพิ่มมีไหม
1: ก็เพิ่มนี่ไงของตะเฮียงเนี่ยเพิ่มมาไล่หนึ่งอ่ะเพิ่มก็
0: ม
1: ีแต่ไอ้ที่ทำใจกันไม่ได้เลยคือมันหายไปค่ะมันหายไปค่ะเพราะเมื่อก่อนนี่มันเป็นคนไงฮะแต่เดี๋ยวนี้ใช้เทคโนโลยีดาวเทียม
0: นับเก้าย
1: ิงอะไรก็ไม่รู้เป๊ะเป๊ะเป๊ะออกมาอย่างนั้นเลยอะค่ะค่ะ
0: สมัยก่อนต้องนับเก้า
1: ค่ะ
0: แล้วก็คำนวณเอาก็ผมก็ดูแล้วก็จริงๆแล้วถ้ามีที่แค่45บริจาคให้วัดสักเกือบ30มหาวิทยาลัยอีก10ก็แทบจะเหลือที่ไว้อีกนิดหน่อยนะให้ลูกหลานทำมากินกับลูก9คนนะลูกสาวคนที่3บอกก็อยู่ในสถานะที่ก็พอมีพอกินก็ทั้งยากจนนะฮะแต่พอพ่อเสียไปก็คงจะเป็นอย่างนั้นเพราะที่ก็คงไม่แทบไม่เหลืออะไรนะเพราะแม่ก็คงจะรับมรดกก็คงจะคิดว่าเอ้ย
1: มันลำบาก
0: ยังไงก็ที่มันก็เหลืออยู่นิดหน่อยๆลูกก็ตั้ง9คนอะไรเงี้ยนะก็คงอยากจะได้คืนนะผมก็คิดว่าเจตนาของเป็นอย่างนั้นแต่ท้ายที่สุดก็ไปฟ้องร้องดำเนินคดีแล้วก็แพ้มันก็จบไปแล้วปิดฉากไปแล้วจนกระทั่งเนี่ยลูกสาวก็บอกว่าลูกสาวคนที่3ให้สัมภาษณ์บอกพี่ดาเนี่ยเขาก็เป็นลูกของน้องสาวของแม
1: ่ลูกน้า
0: เป็นลูกน้า
1: แล้วพี่ดานี่เก่งมากพี่ดาทำอสังหาอยู่ที่เก่งจริงๆไม่ทำให้ครอบครัวผิดหวังจริง
0: ๆเขาไปแต่งงานกับนายหน้าที่ดินแล้วเขาก็มีความรู้ความเขาก็เลยมารับอาสาเนี่ยจะมาช่วงคืนที่ดินให้ก็เลยญาติๆก็เลยมอบให้พี่ดาก็เป็นตัวตั้งตัวตีเนี่ยที่มามก็เป็นอย่างเนี้ยซึ่งตอนนี้พี่ดาก็ต้องมีหน้าที่จะต้องทำยังไงให้เอาเรื่องขึ้นสู่โรงสู่ศาลต่อไปซึ่งก็ไม่รู้จะทำยังไง
1: แล้วพี่ดาแกก็เก่งจริงนะพี่ไพศาลข่าวเรื่องนี้เรียนตามตรงว่าเรียนตามมานานแล้วค่ะแล้วคนที่เล่นประเด็นเรื่องนี้มาตลอดคือไทย PBSไทย PBS เล่นเรื่องนี้มานานมากที่คิดว่าเป็นปีแล้ว
0: เป็นกรณีพิพาทที่ยืดเยื้ออยู่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเป็นปีแล้วค่ะพี่ไพศาลเรื่องนี้เป็นปีจากกรณีฟ้องกันไปฟ้องกันมาที่ฉันตามเรื่องนี้มาตลอดปรากฏว่าก็เข้าใจว่าเขาก็ไม่มีตัวเล่นแล้วเขาก็บอกเขาก็ไม่ได้มีความรู้ไม่มีเงินจ้างทนายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอไปนึกออกว่าเรามีตัวเล่นคือพี่ดาขึ้นมาเนี่ย มันก็ได้เรื่องจริงๆนะแต่ได้เรื่องเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจว่าเรื่องจะจบแบบดีกับครอบครัวหรือเปล่าอ่ะตัดกระแสสังคมไปเลยนะเอาแค่เรื่องข้อเท็จจริง
0: ข้อเท็จจริงข้อกฎหมายผมว่านายท่านสุดต้องลงตรงนี้
1: ใช่ค่ะคือถ้าดูเรื่องกระแสสังคมเนี่ยถึงพี่ดาจะพูดเก่งขนาดไหนดิฉันคิดว่าไม่เป็นบวกนะคะ
0: ไม่
1: พี่ไพศาลประเมินอย่างนั้นไหมคะ
0: มาดูแล้วไม่มีใครที่ผมยังไม่เห็นใครที่พูดแล้วอาจจะมีความโน้มเอียงไปเห็นอกเห็นใจหรือไปเชียร์ไม่มี
1: แกจะใส่แว่นพูดหรือถอดแว่นพูดแกจะเปิดเผยชื่อหรือไม่เปิดเผยชื่ออะไรก็แล้วแต
0: ่
1: ประวัติอะไรจะรู้หรือไม่รู้อะไรก็แล้วแต
0: ่
1: พี่คิดว่าไม่เป็นบวกในทางโซเชียลก็แล้วกันแต่โซเชียลไม่อยู่ในสำนวนนะคะท่านผู้ฟังในทางสังคมก็ไม่เป็นบวกส่วนในทางคดีเนี่ยมันก็ดีไม่ดีมันจะจบไม่สวยด้วยซ้ำไปจากที่มันก็เคยจบไม่สวยมาแล้วสำหรับทางบ้านของโอ้แต่จริงๆเล่นยกย่องนะคุณตาเฮียงเนี่ย แกก็มีเจตนาที่เป็นกุศลจริง

0: นะคะพี่ไพศาลแต่เราก็ไม่รู้ว่าไอ้ตอนนั้นเจตนาอันเป็นกุศลเนี่ยลูกเมียได้คัดค้านได้อะไรไปไหม
1: ผมก็คือฟังข้อมูลแล้วผมก็ตกใจนะผมก็ยังนึกว่าเออถ้ามีที่เป็นร้อยๆไร่นะแล้วลูก9คนก็มอบที่ดินให้พ่อไม่ถึงกับคือไม่ถึงกับ
0: ทุกคนแบ่งให้หมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของพ่อให้เขาไว้
1: พอให้เขาดูแลตัวเองเขาได้อะไรเงี้ยนะแล้วก็บริจาคให้กับวัดบริจาคให้มหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยเราก็พอเข้าใจได้เหมือนพวกนี้มาเห็นมินเนี่ยที่เขาเยอะมากเขาเป็นพันๆไร่เขาบริจาคให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาบริจาคนู่นนี่อะไรก็อยู่ในวิสัยที่เขาทำแล้วก็ยังเห็นว่าเขาที่ดินเขาก็ยังเป็นข้าบดีอยู่นี่มาเห็นมินชุติมาก็ยังเป็นความมั่งคั่งก็ยังอยู่ที่เชียงใหม่แต่นี้พอผมฟังผมตกใจ45ไร่ลูก9คนบริจาคให้วัดเกือบ30บริจาคให้มหาวิทยาลัยอีก10ก็เท่ากับเหลือจริงๆก็น่าจะ4-5ไร่ลูก9คนภรรยาที่เหลือไปดูแลกันไปไอ้อย่างเงี้ยมันคือผมก็เข้าใจได้นะว่าคนที่เป็นคนที่อยู่ข้างหลังก็คงจะน้อยเนื้อต่ำใจแล้วก็คงจะคือก็คงจะนอนไม่หลับอ่ะมีความรู้สึกว่ามีโอกาสที่จะได้ที่คืนก็คงอยากจะคว้าไว้อ่ะนะคิดว่าอย่างนั้นอ่ะนะแต่วันนี้ความรู้ความเข้าใจเรื่องข้อกฎหมายก็อาจจะไม่ชัดเจนพอ
0: แต่วิธีการนี่ที่ผ่านมาวิธีการก็โอเคนะคะก็ฟ้องศาลกันไปเป็นจุดๆไปอันนี้ก็พอได้
1: แม่กับลูกอ่ะแม่กับทายาทเนี่ยฟ
0: ้องแล้วแล้วก็เรียกว่าแพ้แล้วก็แล้วกันแพ้ไป
1: จบไปหมดแล
0: ้วอ่ะ
1: จบมีศาลแพ่งกับแพ
0: ้ค่ะไปเอาป้าดามาเล่นเนี่ยเสียหายทางสังคมมากเรียนมองว่าอย่างพี่ประสานลองคิดดูนะคะ
1: ป้าดาเขาก็คงจะอยากจะมาเขาคงจะเต็มใจเขาคงจะพร้อมที่จะมาเสี่ยงช่วยเพราะว่าเขาก็ตีความว่ามีโอกาส
0: ถ้าสมมติว่าเกิดทริคชนะขึ้นมา20กว่าไร่แล้วที่ป้าดาแกสะใจมากที่แกบอกแถวนั้นก็ขายกันอยู่ไร่ละ160ล้านเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ 3,400 ล้านถ้าราคาตลาดนะพี่ไพศาลราคาตลาดใน 3,400 ล้านราคาประเมินอยู่ที่77ล้านสมมติว่า 3,400 ล้านถ้าเป็นทนายอ่ะเวลาเขาว่าความถ้าชนะขึ้นมามูลค่าทรัพย์ 3,400 ล้านทนายได้กี่เปอร์เซ็นต์คะ
1: ก็ไม่น้อยกว่า 10%
0: ถ้าเดียนเป็นถ้าเดียนเป็นตัวจักรที่ทำให้ได้ที่แปลงนี้มาเดียนก็ต้องเอา 10%
1: ก็เนี่ยก็คงจะมีแรงจูงใจอะไรอยู่
0: อันนี้ราคาประเมินนายนะ
1: ราคาประเมินนายนะเห็นว่า70กว่าล้านเนี่ย
0: ราคาประมาณแค่ไร่แล้วนะคะ70 21ไร่อะแค่77ล้าน
1: 77ล้านเพราะว่าออกโฉนดแล้วเนี่ยประมาณ21ไร่ใช่ไหมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งประมาณ5แล้วก็จริงๆแล้ว2จริงๆแล้วขึ้นมาถึง6เนี่ยอันนี้ยังเป็นสค.1อยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนโฉนด
0: พี่สายคะสมมติว่ามันกลายเป็นโฉนดที่เป็นที่กลับมาเป็นของบ้านนี้จริงๆอ่ะคนที่จะรื้อวัดเนี่ยเขาชาวบ้านต้องหมายถึงว่าตระกูลที่ต้องมารื้อหรือว่าต้องให้พระรื้อให้อ่ะคะ
1: มันดูผมก็ดูแล้วมันไม่มีช่องทางอะไรเลยที่จะกลับมาเป็นของเอกชนของเจ้าของที่ที่เป็นทายาทของผู้บริจาคมันดูลำบากเขาคือคดีมันจบไปแล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยเจ้าหัวหน้าที่ดินขอนแก่นเนี่ยก็มาให้สัมภาษณ์สื่อก็บอกว่าไอ้ส่วนที่เป็นโฉนดแล้วเนี่ยก็อยู่ที่กรมที่ดินแล้วใช่ไหมเพราะจะกรมที่ดินผู้ออกโฉนดพรุ่งนี้เลยเนี่ยที่วัดเอาคำพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุดแล้วนะมาที่ที่ดินอำเภอเมืองขอนแก่นเนี่ยนะก็จะเปลี่ยนโฉนดเพราะว่าโฉนดตัวจริงอยู่กับวัดโฉนดตัวจริงอยู่กับวัดเนี่ยให้เจ้าวาดเอามาเลยพร้อมคัดคำพิพากษาที่ถึงที่สุดแล้วนะมาเนี่ยที่ดินก็จะเปลี่ยน
0: ผู้เปลี่ยนได้พรุ่งนี้เลย
1: ผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นวัดไปเลยจบไปเลยแต่ไอ้สค.1เนี่ยเผอิญว่ามันยังเป็นสค.1อยู่

0: เข้าใจว่ามันอยู่ที่มหาดไทยใช่ไหมอันนั้นเนี่ยที่ดินเขาบอกว่าเขาไม่สามารถจะทำอะไรได้แต่ว่าเขาถ้าเขาวิเคราะห์เนี่ยเขาก็เชื่อว่ามันที่มันทั้งผืนที่บริจาคที่มอบให้วัดเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะไปอยู่ในข่ายเดียวกันนะแต่ผมเข้าใจว่าทางส่วนของทายาทที่ป้าดาเข้ามาเนี่ยเขาคงจะมาพยายามฟ้องไอ้ส่วนที่มันยังไม่เป็นโฉนดตรงสอข้อหนึ่งเนี่ย5-6 ไร่ก็น่าจะไปหาทางที่จะฟ้องร้องเอา
1: ครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวมาต่อกันค่ะ
0: ครับ
2: คุณเป็นผู้โชคดีรับรางวัลใหญ่กรุณาคลิกลิงก์เพื่อยืนยันการรับรางวัล
3: ฉันโชคดีอะไรขนาด
4: ช้าก่อนครับ SMS อาจมาจากมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ด้วย4ไม่ไม่คลิกลิงก์ระวังกับดักอันตรายไม่เชื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนเสมอไม่รีบหยุดตั้งสติคิดให้รอบคอบและไม่โอนระวังสูญเงินมีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง

0: Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอร์ด News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: แปดนาฬิกา20 นาทีครับคุณอันครับ
6: ค่ะกลับมาคุยกันต่อค่ะเมื่อกี้ที่ชวนคุยก็คือว่าถ้าสมมติว่าเกิดกลับมาเป็นของคารวาสอ่ะซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกพี่ไพศาลคะเดนทำข่าวมาเดนเคยเจอกฎหมายที่ว่าด้วยที่ของศพอ่ะโอ้มันต้องผ่านครม.และจากครม.เนี่ยต้องเข้าสภาเลยนะคะมันอย่างนั้นเลยนะคะไปยุ่งอะไรกับที่ดินวัดเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆว่าจะไปยุ่งได้ง่ายๆนะ
5: คือขนาดเนี้ยเป็นวัดแล้วด้วยใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
5: ก็ต้องถือว่าเป็นที่ธรณีสงฆ์ถ้าธรณีสงฆ์เนี่ยจะโอนไปให้ใครเนี่ยต้องออกเป็นพระราชบัญญัติเท่านั้น
6: กฎหมาย
5: กำหนดไปเลยนะมันถึงได้มีปัญหาเรื่องไอ้ที่ดินเอาพายใช่ไหมฮะจะไปซิกแซกอะไรไปใช้คำสั่งหรือว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยแล้วไม่ได้ต้องผมทำอะไรที่เป็นข้อกฎหมายมอบให้วัดแล้วก็เป็นที่ธรณีสงฆ์แล้วคุณจะไปยักย้ายถ่ายเทไงไม่ได้คุณต้องในท้ายที่สุดแล้วก็ต้องเนี่ยต้องยึดคืนมาหมดอ่ะ
6: จะไปยุ่งอะไรกับที่เนี่ยจำได้เลยค่ะต้องผ่านมติครม.แล้วก็ต้องไปรัฐสภาต้องผ่านสภา
5: ต้องออกเป็นพระราชบัญญัติ
6: เพราะเมื่อก่อนตอนทำข่าวอยู่ที่สภานะคะพี่ไพศาลแล้วก็ต้องไปทุกอาทิตย์ไปทำข่าวเวลาที่เขาออกกฎหมายอะไรกันบางครั้งเราก็งงมากเลยกฎหมายวัดนู่นวัดนี่วัดนั่นอยู่เชียงใหม่หาดใหญ่ขอนแก่นอะไรเต็มไปหมดเลยชื่อสารพัดวัดถ้าเกี่ยวกับที่ดินอะไรเงี้ยเข้าสภาหมดเลยค่ะพี่ไพศาล
5: ครับ
6: มันไม่ใช่ว่าจะไปยุ่งอะไรอ๋อนึกออกแล้วก็ตอนที่ดินอ่าวพายอ่ะเขาถึงต้องไปยุ่งกับพวกรัฐมนตรีมหาดไทยได้ไงพี่ไพศาลใช่ไหมคะเพราะมันจะต้องชงจากรัฐมนตรีเลยนะฮะ
5: ใช่ต้องเป็นรัฐมนตรี
6: ระดับรัฐมนตรีเลยคุณไปยุ่งกับที่ดินจะโอนที่พงที่วัดเขาให้เขาให้อะไรนะให้วัดแล้ววัดให้ไปที่มูลนิธิใช่ไหมคะ
5: ครับ
6: วัดไม่รับต้องมูลนิธิต้องระดับรัฐมนตรีสั่งมันต้องอย่างนั้นเลยอะค่ะไม่ใช่ง่ายๆทีนี้เมื่อกี้

0: ไม่เคยไปงานขุดลูกนิมิตนะคะพี่ไพศาล ใช่ไหมคะ
1: ถึงว่าคนที่ถวายเนี่ยนะต่อมาเนี่ยญาติพี่น้องหรือตัวเองเกิดเปลี่ยนใจก็ไม่ได้ดูแล้วไม่ได้แสดงเจตนาเอาไว้อย่างไรก็จบตรงนั้นเลยจะมาเปลี่ยนใจในภายหลังเกิดไม่ศรัทธาขึ้นมาเจ้าวาดดูแล้วขัดหูขัดตาไม่พอใจไม่ได้เพราะว่ากฎหมายก็กำหนดเลยว่าจบลงที่มีมุทิตาจิตถวายให้เป็นที่วัดแล้วเนี่ยเหมือนที่อาจารย์ธงทองท่านอธิบายนั่นแหละ
0: จะมาบอกว่าก็โอเคก็ยกให้เป็นที่วัดหรือว่ายกให้แล้วไม่สมบูรณ์แล้วพวกพระดีกันหรือยังไงเห็นมีสีกาเข้าไปอะไรอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงพระฉีบอกนั่นอีกเรื่องนึงคุณก็ไปจับพระสึกอะไรไปแต่ที่วัดก็ไม่ใช่ว่าพระไม่ดีไล่พระออกไปแล้วยึดที่วัดอันนี้ไม่ได้
1: อันนี้เขามีเห็นว่ามีหนังสือพร้อมเลยมีการลงนามพระท่านคงเข้าใจว่าถ้าจะถวายให้วัดนี่ก็ต้องทำเป็นหนังสือแจ้งความประสงค์เขาก็มีหนังสือ
0: วัดสกปรกรกลุงลังยึดที่คืนเลยพระก็ไปดีดูนั่นยึดที่คืนเลยอันนี้ก็ไม่ได้และถ้าเกิดว่าจะไปยึดคืนน่ะคุณจะไปขุดลูกนิมิตเราก็เคยไปแต่งานยกช่อฟ้าเราก็ไม่เคยไปงานดึงช่อฟ้าลงนะคะ
1: พี่ไพศา
0: ลนึกไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นได้มันไม่มีถ้ามันได้อ่ะพี่ไพศาลลงนึกสิคะวัดร้างทั่วประเทศตั้งกี่พันแห่งอย่าไปเอาที่วัดร้างมาทำอะไรไม่ได้เลยวัดร้างก็คือวัดร้างไม่ใช่พอวัดร้างแล้วไปยึดที่วัดร้างได้นะไม่ได้นะฮะแล้ววัดกว่าจะเป็นวัดได้ก็ไม่ใช่ง่ายและจะทำลายวัดก็ไม่ใช่ง่ายค่ะอันนี้คือข้อเท็จจริง
1: ไอตอนที่ถวายมันที่มันก็ไม่ได้มีมูลค่าอะไรมากมายนะก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกเสียดมเสียดายแหละลูกหลานก็อาจจะรู้สึกเอาก็
0: จริงๆก็เสียดายนะคะพ่อก็สู้มาตั้งแต่ต้นแล้วค่ะพี่ไพศาลพ่อให้อ่ะปี33 34เขาฟ้องมาตั้งแต่ปี40
1: หลังจากตาเฮียงเสียไปทั้งเมียทั้งลูกก็คงเสียดาย
0: ก็ฟ้องมาตลอดนั่นแหละแต่แพ้เท่านั้นเองอะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะตามนั้น
1: ไปดูเรื่องอื่นๆบ้างนะครับวันนี้มีคดีใหญ่ที่ตัดสินก็คือคดีโฟเล็ก 3D นะ 3D นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อภิรักษ์โกฏิที่เจ้าของฉายาอายุน้อยหมื่นล้านนะก็สรุปว่าศาลตัดสินอายุน้อยหมื่นล้านจำคุก 4.9 หมื่นปีอภิรักษ์โกฏิบทสรุปมหากาพย์โกงแชร์โฟเล็ก 3D นะร่วมกับผู้ต้องหาอื่นๆอีกน่าจะรวม5คนนะที่โดนตัดสินจำคุก 4.9 หมื่นปีร่วมกันช่อโกงประชาชนกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนฟอกเงินแล้วก็ความผิดพ.ร.บ.คอมแต่ว่าพิงกี้ดาราพร้อมแม่แล้วก็พี่ชายศาลยกฟ้องศาลบอกว่าพิจารณาแล้วเนี่ยคือพี่ชายเนี่ยมีความสนิทสนมกับอภิรักษ์โกฏิมาก่อนที่อภิรักษ์จะมา
0: ตั้งบริษัท
1: มาตั้งบริษัทแล้วก็มาทำความผิดอะไรต่างๆอันที่สองเลยก็คือว่ามันมีเงินลงทุนจริงไม่ใช่ว่าอุปโลกเงินลงทุนแล้วก็เที่ยวไปหลอกคนอื่นเอาเงินมาลงทุนจริงแล้วก็ได้ผลตอบแทนในบางช่วงด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันก็ไม่มีพยานหลักฐานว่าไปชักจูงใครมาร่วมลงทุนแล้วทำให้เขาเสียหายก็ยกประโยชน์ให้จำเลยนะยกฟ้องทั้ง3คนทั้งคุณพิงกี้ทั้งคุณแม่แล้วก็พี่ชาย
0: ความเสียหายในกี่พันล้านนะคะพี่ไพศาล
1: ประมาณ 4,000 กว่าล้าน
0: แล้วไม่ไปชวนแล้วพวกที่เขาเสียหายเขาไม่เถียงหรอคะว่าพวกนั้นมาเองเขาเปล่านาฉันมาเองอะไรเงี้ยไม่มีใครชวนอะไรเงี้ยจริงเหรอคะ
1: ก็คงดูไอ้การให้กับพยานหลักฐานที่ซัดทอดนะคือถ้ามี

0: พยานที่มาแล้วก็ให้การว่าเสียหายเพราะว่าพิงกี้อันนี้แสดงว่าคงไม่มีพยานที่มาซัดทอด
1: พิงกี้ไม่เท่าไหร่แต่บอกว่าทั้งแม่ทั้งพี่ไม่เคยชวนเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วพวกที่เสียหายเขาไปให้การกันอีท่าไหน
0: ครับ
1: ถึงได้กลายเป็นว่าไม่เคยชวนเรียนตกติดใจตรงที่ว่าไม่เคยชวนเท่านั้นเอง
0: ครับก็ศาลสั่งจำคุกเนี่ยอย่างที่เรียนนะเป็นหมื่นปีแล้วเนี่ยนะแต่หมายถึงว่าติดจริงก็คือ20ปีนะครับทุกคนที่ตัดสินจำคุกเนี่ยติดสูงสุดไม่เกิน20ปี
1: แต่
0: เขาเรียงตามกระทงก็คือเป็นหมื่นปี
1: เห็นล่าสุดที่ฆ่าคนตายตัดสินประหารชีวิตแล้วกลายเป็นตัดสินจำคุกตลอดชีวิตสุดท้ายก็ติดแค่7ปีนี่ฮะ
0: ก็จำคุกตลอดชีวิตถ้าได้รับการลดโทษอภัยโทษมันก็เริ่มมานับจำนวนปีละจำนวนปีพอมีการอภัยโทษลดโทษต่อก็คราวนี้ก็ลดลงไปเรื่อยๆลดเป็นลำดับ
1: ติดจริงๆ7ปีเองอ่ะ
0: พอ
1: ประหารชีวิตอะค่ะ
0: ครับใช่
1: แล้วอย่างอภิรักษ์นี่ก็ติดจริงๆจะกี่ปีเอง
0: ก็น่าจะอย่างน้อย
1: ไม่ถ
0: ึ
1: ง10อะค่ะ
0: อย่างน้อยเนี่ยน่าจะ 3-4 ปีขึ้นนะครับ
1: ไม่ถึง10ปีหรอก
0: อาจจะไม่ถึง
1: ได้ทันออกมาใช้เงินมา
0: ครับศาลตัดสินจำคุก 49,110 ปีแต่ติดจริงก็คือตามกฎหมายก็คือว่าไม่เกิน20ปี
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก็ให้ชดใช้เงินกับผู้เสียหายด้วยนะครับที่ศาลสั่งก็คือ 2,489 ล้านบาทขอให้ลงโทษจำเลยความผิดและร่วมกันชดใช้เงิน 2,489 ล้านบาทคืนกับผู้เสียหายด้วยนะก็เดี๋ยวผมดูที่เขาขอไปแล้วศาลสั่งจำนวนนี้ด้วยไหมก
1: ็ให้ชดใช้
0: ให้ชดใช้
1: แต่ว่าอัยการจะทักท้วงไหมฮะเพราะนี่มันแค่ชั้นต้นเอง
0: ก็อุทธรณ์ก็จะมีอุทธรณ์อยู่คงอุทธรณ์ยืนไปตามนั้นแหละครับคงอุทธรณ์คงอุทธรณ์ไปเพราะว่าผู้ต้องหาที่ศาลตัดสินก็อาจจะอุทธรณ์ให้สั่งจำคุกเพิ่มขึ้นอะไรต่าง
1: ๆ
0: แล้วก็ที่ศาลตัดสินยกฟ้องก็อุทธรณ์เพื่อให้ยังรับโทษต่อไปก็คงจะมีอุทธรณ์
1: ค่ะเราพักกันก่อนไหมคะพี่ไพศาลคะ
0: ครับพักก่อนนะสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา33นาทีนะครับก็คดี Forex 3D เนี่ยศาลฟ้องทั้งหมด24จำเลยนะเป
2: ็
1: นนิติบุคคลด้วยนะเป็นทั้งบุคคลและนิติบุคคลแต่พิพากษาจำคุกเนี่ย1เพียง6คนรวมนิติบุคคล6รายรวมนิติบุคคลนะคือจำเลยที่1ก็คืออภิรักษ์โกฐิเนี่ยแล้วก็จำเลยที่5จำเลยที่9จำเลย11และ21นะส่วนจำเลยที่ศาลสั่งยกฟ้องก็คือจำเลยที่4จำเลยที่6 7 8จำเลยที่10แล้วก็จำเลยที่12ถึง20แล้วก็จำเลยที่22ถึง24โดยจำเลยที่1 5 9 11 21ตัดสินกระทงละ5ปีมีความผิดนะโดยเอาโทษบทหนักสุดก็คือข้อหากู้ยืมเงินอาจเป็นการช่อโกงประชาชนกระทงละ5ปี 9,822 กระทงก็คือมีผู้เสียหายที่เป็นโจทย์ยื่นฟ้องเนี่ยนะ 9,822 รายก็เท่ากับ 9,822 กระทงรวมจำคุกจำเลยคนละ 49,110 ปีและให้ร่วมกันคืนเงินแก่ผู้เสียหายทั้ง 9,822 คนตามจำนวนที่ถูกช่อโกงและกู้ยืมไปพร้อมอัตราดอกเบี้ยพร้อมสั่งปรับจำเลยที่2และ3ที่เป็นบริษัทจำเลยที่2กับจำเลยที่3ที่เป็นบริษัทนะอันนี้แยกไปไม่ได้จำคุกนะที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยกระทงละ 500,000 บาทรวม 9,822 กระทงรวมเป็นค่าปรับทั้งหมด 4,911 ล้านโอ้โหเกือบ 5,000 ล้าน
2: ที่ไหนมาจ่ายฮะที่ไหนสั่ง 9,489 ล้าน
1: ไม่รู้ต้องฟ้องเรื่องอะไร
2: โดยพวกจำเลยให้การปฏิเสธและส่วนมากถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำยกเว้นพิงกี้นั่นแหละที
1: ่
2: จำเลยที่7ค่ะสรุปก็คืออภิรักษ์ผู้บริหารกับพวก5คนศาลสั่งจำคุกคนละ 49,110 ปีพร้อมสั่งปรับ 4,911 ล้านค่ะ
1: อ๋อทางพี่ชายพิงกี้รอดในนามส่วนตัวนะส่วนตัวเนี่ยกิตติเชษฐ์ชัยเดชไม่โดนยกฟ้องแต่ต้องไปรับผิดชอบค่าปรับนะ 5,000 กว่าล้านเนี่ยเพราะว่าม
2: ีชื่ออยู่ในบริษัท
1: ผู้จัดการบริษัท RMS Familia จำกัดมีกรรมการ2คนก็คือนายสลายุทธกับนายกิตติเชษฐ์ชัยเดชในฐานะกรรมการบริษัทนิติบุคคลที่โดนปรับนี่ก็จะต้องเป็นคนรับผิดชอบ
2: คือเขามองว่าบ้านพิงกี้เนี่ยไม่ได้โกงสนิทกับอภิรักษ์มาก่อนแล้วก็ไม่ได้ไปชวนคนมาลงทุนแล้วแถม
1: ลงเงินจริง
2: เขาก็เอาเงินของเขาส่วนหนึ่งอ่ะโอนนะจนตอนมีข่าวว่าแบบสถานการณ์ไม่ดีแล้วอ่ะเขาก็ยังเล่นเลยเขาก็เล่นจริงด้วยนะแล้วส่วนพิงกี้เนี่ยก็มีรายได้เยอะด้วยนะเยอะกว่าที่แบบจะไปโกงอ่ะเป็นอย่างนั้นเลย
1: ก็สารพิจารณาว่าเป็นดาราก็มีเงินมีทองนี่หลัก
2: มีรายได้
1: ลงทุน10 20ล้านเนี่ยอยู่ในวิสัย
2: เป็นเรื่องธรรมดา
1: พอจะมีเงินมีทองได
2: ้เป็นการลงทุนจริงและก็ไม่ได้ไปชวนใครมาลงทุนไอ้ตรงนี้แหละที่ดิฉันสงสัยว่าไม่ได้ชวนใครลงทุนเนี่ยมันมีโค้งมีขึ้นไปอะไรบ้างเปล่า
1: คะตอนนี้ไม่ก็เป็นผู้ท่านอุทธรณ์นั่นต่อ
2: โอ้ตามนั้นก็แล้วกัน
1: ครับ
2: ใครเสียหายก็ไปบวยกันเองก็แล้วกัน
1: ก็ดาราจริงๆก็น่าจะหลุดหมดมั้งใช่ไหมใบเตยคดีเนี้ย Forex 3D เนี่ยใบเตยกับ DJ Man ก็หลุดไปก่อนละแล้วก็มาพิงกี้กับครอบครัวเนี่ยก็เป็นอยู่ในคดีใหญ่ก็เนี่ยล่า

0: ดก็ตัดสินมาศาลชั้นต้นก็หลุดไปละยกฟ้อง
1: แต่เขาก็ติดคุกมาเป็นปีแล้วนะคะแม่กับพี่ชาย
0: แม่กับพี่ชายก็ถูกฝากขังยาวมาเลย
1: ติดคุกมาถ้าจะว่าว่าไม่ผิดเลยแต่ติดคุกไปอยู่ตั้งนานนั่นก
0: ็คดีถึงที่สุดก็จะได้เงินชดเชยกลับมาต้องให้คดีถึงที่สุดก่อนถ้ายังศาลยังยืนยันยกฟ้องในชั้นอุทธรณ์ในชั้นฎีกาอยู่นะก็จำนวนวันที่ติดเนี่ยเขาจะมีการคำนวณกลับมาแล้วก็จ่ายชดเชย
1: ให้ค่ะ
0: แบบเหมือนกันนั่นอ่ะเหมือนใครอ่ะอดีตสามีของดาราที่ขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะ
1: เบนซ์
0: เลสซิ่งอ่ะนะอันนั้นเขาก็จะได้ชดเชยกลับมาแต่เจ้าตัวก็บอกว่าก็
1: ไม่
0: คุ้มค่ากับชีวิตเขาที่ต้องสูญเสียอิสรภาพ
1: ค่ะพี่พิสารนะขอมาเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งก็แล้วกันเรื่องที่จะต้องเอาคนที่สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นไปแล้วอบจอบตเทศบาลใช่ไหมคะสามหน่วยงานเนี่ย 5,925 รายออกจากราชการปรากฏว่าสำนักข่าวชื่อว่าปทุมธานีนิวส์เขารายงานความเคลื่อนไหวของสากสมาคมแล้วก็ทาง Next News เนี่ยเอาข่าวจากปทุมธานี News มาลงข่าวอีกทีหนึ่งนะคะบอกว่าสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยนี่คือหนึ่งแล้วนะคะสองสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเทศบาลเนี่ยเขาจะมีอะไรที่พิเศษกว่าคนอื่นนะคะเขาจะเรียกเองว่าสันนิบาตเทศบาลค่ะสามก็คือสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยอบจเขาก็มีสมาคมเขาอบตเขาก็มีสมาคมเขาเทศบาลเขาก็มีสมาคมเขาเรียกว่าสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเขาเตรียมจะจัดแถลงข่าวใหญ่เรื่องของการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเพื่อให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นกลางก็คือที่จัดกลางเลยอ่ะที่มีอบตอบจขาใหญ่ทั้งหลายมาร่วมกับเป็นกรรมการ
0: เนี่ยนะกลางรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นประธานนะ
1: ก็ญาติรัฐมนตรีมหาดไทยก็เป็นกรรมการโกอะไรที่มาจากสตูล
0: อ
1: ่ะใช่ไหมคะที่โดน
0: ช่วย
1: อะไรน
0: ั่
1: นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยญาติแกก็เป็นกรรมการนายกอบจจังหวัดใช่ไหมคะนายกอบจสตูล
0: อ
1: ่
0: ะเขาจะมีตัวแทน
1: กรรมการก็มาเป็นกรรมการญาติแกก็มาเป็นก็อันนี้เขาเรียกว่ากกลางแล้วก็กจังหวัดคณะกรรมการกลางจังหวัดเพื่อให้ทั้งส่วนกลางและก็ส่วนจังหวัดส่งหลักฐานประกอบคำสั่งมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างชัดเจนถ้าจะสั่งให้อยู่ๆเอาข้าราชการออกเนี่ยเอาหลักฐานมาให้ชัดเจน
0: เพราะกลัวโดนฟ้อง
1: เพื่อให้ผู้บริหารสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและเป็นธรร
0: ม
1: เพราะว่าการไปเอาคนออกจากตำแหน่งเนี่ยผู้ปฏิบัติต้องได้รับคำสั่งจากส่วนกลางที่ระบุชัดว่าใครผิดยังไงแล้วไปเอากฎหมายอะไรมารับรองอย่างที่เรียนวิตกตลอดพี่แสนไม่ได้คิดว่าคนเหล่านี้แบบว่าไม่ได้อะไรนะฮะมาถูกต้องสวยงามเลยนะถึงเขาโกงมาก็เหอะแต่การจะไปบอกว่าอยู่โกงออกมาเดี๋ยวนี้มันต้องมีหลักฐานแล้วมันต้องมีข้อกล่าวหาเขาบอกว่ารวมถึงฐานอำนาจตามกฎหมายหรือระเบียบรับรองเนื่องจากมีความกังวลว่าอาจจะต้องรับภาระตัดสินชะตาบุคลากรทั้งที่ไอ้ตอนสอบเข้าเนี่ยก็คุณไปจัดกันส่วนกลางส่วนจังหวัดเลยโอ้โหถ้าใช้คำพูดของบางท่านว่าอะไรนะแห่แหนแห่นแต่อะไรกันคุณไปจัดกันแต่เวลาคุณเอาออกคุณไม่ให้ผมเอาออกอ่ะพี่ไพศาลแล้วมันยังไงเนี่ยมันกังวลว่าจะต้องตัดสินชะตาบุคลากรทั้งที่ไม่ได้เป็นคนจัดสอบและยังไม่ได้รับหลักฐานความผิดเป็นรายบุคคลอย่างชัดเจนเพราะการที่จะต้องปลดคนออกจากราชการต้องถูกฟ้องแน่ค่ะแต่ถ้าไม่ดำเนินการไม่ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการกลางหรือว่าคณะกรรมการจังหวัดก็จะโดนมาตรา157อีกเช่นกัน
0: ครับ
1: เอาไงดีฮะ
0: เดินหน้าก็มีปัญหาถอยหลังก็ชนกำแพงนะก็ไม่รู้ผมก็ดูแล้วมันก็คงจะแบบนี้คงจะมีการร้องเรียนมีการรวมตัวกันของบรรดาสมาคมตัวแทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นระดับต่างๆเขาอะแล้วก็คงจะต่อรองเรียกร้องอะไรกันไปมันก็จะกลายเป็นกรณีที่ยังคาราคาซังกันอยู่ยังหา

0: ข้อยุติโดยเร็วไม่ได้เพราะว่าจะให้เขาเอาออกทันทีเนี่ยเขาก็ต้องพูดง่ายๆว่าเขาก็ต้องหาอะไรที่ให้หลักประกันเขาได้แล้วไอ้คนที่อยู่ข้างบนก็คงจะไม่กล้าให้หลักประกันอะไรเพราะว่าสั่งการก็คิดว่าเขาจะเป็นคนจัดการอยู่แล้วก็จะลอยตัวไอ้ข้างบนก็จะกะลอยตัว
1: มันตลก
0: น
1: ะนี่
0: สารข้างล่างก็บอกอ้าวถ้าคุณข้างบนลอยตัวแล้วให้ผมติดคุกกับผมก็ไม่เอา
1: คณะกรรมการกลางไปนั่งกันอยู่กรุงเทพไปจัดสอบเสร็จแล้วก็บอกเฮ้ยมันโกงกันไอ้เนี่ยโกงโกงโกงโกงแล้วก็ส่งไปที่ต่างจังหวัดแล้วบอกเอาเด็กพวกนี้ออกด้วยเพราะมันโกงพวกนี้บอกก็ตอนสอบผมก็เป็นคนสอบพวกคุณก็จัดสอบมันโกงพวกผมก็ไม่ได้โกงแต่พอส่งเด็กมาอยู่ที่นี่ให้ผมเอาออกมันใช่เหร
0: อ
1: แล้วก็มีกรณีอย่างนี้ด้วยนะคะบางคนเนี่ยเขาบอกว่าหนูเนี่ยมีชื่ออยู่ในนั้นว่าหนูทุจริตเขาบอกว่าหนูเนี่ยคะแนนเพิ่มแต่หนูไม่รู้มันเพิ่มหนูก็ไม่ได้เป็นคนทำให้เพิ่ม
0: ตอนนี
1: ้ถ้าบอกว่าหนูได้50คะแนนแล้วมันกลายเป็น77คะแนนและไอ้หมอนั่นมันแก้ก็มันแก้ก็เรื่องของเขาหนูไม่ได้ไปบอกเขาแก
0: ้
1: หนูผิดตรงไหนแล้วจะเอาหนูออกเอาซิ มันมีเคสอย่างนี้ด้วยนะคะ
0: ก็มีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สตูลแห่งหนึ่งอ่ะไอตัวผู้บริหารเขาไม่ใช่การเมืองนะฝ่ายประจำ
1: ค่ะ
0: ผมเขาให้สัมภาษณ์แล้วผมขำขำเขาบอกว่าของเขาเนี่ยหน่วยของเขาเนี่ยนะขอไป8อัตรา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้บรรจุมา5ประกาศใหม่เนี่ยโกงซะ4เหลือแค่1เราบอกว่าแล้วยังไงเนี่ยเราจะให้เราออกแล้วก็บอกโอ้โหแล้วมันตำแหน่งหัวหน้าช่างอะไรเงี้ยเขาบอกเป็นตำแหน่งที่มันคือดูแล้วมันยังขาดแคลนอยู่แล้วเราขอไป8เนี่ยให้มา5มันก็ไม่พออยู่แล้วแล้วแถมประกาศบัญชีใหม่ขึ้นมาเนี่ยส่งมาให้ดูอ้าวไอ้5ที่บรรจุไปแล้วนี่มันหายไป4แล้วนะมันชื่อมันหายไปแล้วเหลือแค่1คนเนี่ยเขาก็บอกว่า
1: เขา
0: ก็ยังไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าเขาได้สอบถามเด็กๆ4คนเนี่ยนะเด็กๆ4คนบอกไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยจ่ายไม่เคยให้เงินอะไรใครเลยก็คิดว่าถ้ามันจ่ายจริงก็สงสัยว่าพ่อแม่หรืออะไรคงไปแอบทำไม่บอกลูกเนี่ยเขาว่างั้นนะให้เราไปอ่าน
1: แล้วประเด็นคือเขาก็ตาใสๆกันก็ไม่รู้ก็ชื่อหนูเขาบอกหนูโกงแต่หนูไม่ได้อยากจ่ายเงินน่ะเขาบอกคะแนนหนูเพิ่มอ้าวก็ไอ้พวกนั้นมันไปเพิ่มคะแนนให้หนูก็ไม่ได้จ้างให้เขาเพิ่มอ่ะแล้วมีหลักฐานอะไรว่าหนูจ้างให้เขาเพิ่มอ่ะ
0: แล้วในท้องถิ่นก็น่าจะรู้จักกันเผลอๆมันก็ลูก
1: ถ้าสมมติว่าเขาเถียงแบบเนี้ยว่าคะแนนเราเนี่ยคะแนนเด็กคนเนี้ยมันเพิ่มขึ้นแสดงว่าทุจริตและเด็กบอกว่าก็ทุจริตก็เป็นเรื่องของคนที่แก้เขาไม่ได้ไปจ้างให้แก้นี
0: ่
1: อันนี้ฟังได้ไหมคะ
0: คนที่กังวลมากคงจะเป็นคนที่ต้องสั่งให้เขาออกว่าชี้แจงอย่างนี้แล้วเขาต้องไปฟ้องร้องเนี่ยเราก็เหนื่อย
1: เขาบอกว่าคะแนนมันจะเพิ่ม
0: สมมติ
1: ก็เป็นเรื่องของไอ้พวกนั้นมันเพิ่มให้หนูไม่ได้ไปจ้างให้เขาเพิ่มให
0: ้สอบถามทุกคนแล้วก็โอเครับโดยปริยายค่ะคือหนูซื้อเข้ามาจริงๆอย่างนี้โอเคเซ็นไปก็ยังพอรู้ได้ว่ามันโกงมาก็ออกไปแต่มันเถียงมันไม่ยอมอ่ะบอกว่าหนูก็ไม่ได้โกงหนูก็ไม่รู้ใครโกง
1: อ่ะหนูไม่รู้หนูก็สอบของหนูแล้วมาบอกว่าคะแนนหนูเพิ่มก็หนูไม่ได้เป็นคนไปแก้ให้เพิ่มนี่พี่ก็ไปเอาเรื่องไอ้คนที่แก้เพิ่มแล้วหนูก็ไม่ได้ไปจ้างให้เขาแก้
0: เอาหนูออกแล้วเป็นเรื่องเลย
1: แล้วหนูก็ไม่ได้ไปจ้างให้เขาแก้เพิ่มให้ด้วยแล้วถ้าทุกคนใช้ไม้นี้หมดอะคะพี
0: ่ก็คงจะใช้ไม้นี้กันเป็นส่วนใหญ่ด้วยน่ะซึ่งจะทำให้บรรดาพวกผู้บริหารที่จะต้องเซ็นให้เขาออกเนี่ยคงจะเหนื่อยอ่ะผมก็เห็นด้วยคุณอันนะว่าเรื่องนี้มันคงแบบวุ่นวายไม่รู้จบยังไงเพราะไอ้คนเซ็นเนี่ยมันก็จดปากกาแล้วจดปากกาอีกไม่รู้มันจะรอดไม่รอดเนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังตัวเองกันเป็นธรรมดานะ
1: อะไรงั้นถามแบบเผื่อจะมีเรื่องอีกสักเรื่องนึง แล้วจริงๆแล้วคนที่อยู่ที่อบต.หรืออบ.

0: บจ.หรือเทศบาลนั้นอ่ะเขาอยู่ๆมีคนมานั่งเพิ่มทำงาน4-5 คนเนี่ยไม่ใช่พวกเดียวกับเขาเลยเหรอคะ
1: โอ้ผมว่าเขาอุตส่าห์คัดมาถึงพื้นที่เขาคงจะเล็งเอาอยู่แล้วใช่
0: จะบอกว่า
1: เออ
0: สมมุติว่าจะมีใครบอกผมไม่รู้เลย
1: ครับ
0: คนจับซอแล้วเด็กมันก็มาแล้วผมเอาออก
1: เออ
0: แล้วที
1: ค
0: นี
1: ื
0: ้
1: อ
0: ก็คิดว่าบางท
1: ผ
0: ี
1: ม
0: เขาสอบมาอยู่ที่ไหนเขารู้แล้วว่าจะเอาใครไปอยู่ที่ไหนจะว่าไม่รู้เลยนี่ก็ยังไม่อยากเชื่อนะ
1: ผมก็ฟังความจริงผมก็คิดว่าเวลาเขาพูดมาเนี่ยเขาก็คงจะกบไตไม่พูดความจริงหมดอ่ะขอไป8 ตำแหน่งเนี่ยขอจริงได้มา5ส่วนอีก
0: เหลือ
1: 3
0: แล้
1: เนี่
0: ว
1: ยเขาอาจจะให้มาแต่มันไม่ใช่เด็กในถิ่นเราไม่ใช่เด็กเป้าหมายเราก็ยังไม่เอาเรารอให้อันดับของไอ้เด็กของเรามาถึงก่อน
0: เด็กที่
1: เรา
0: ล็อกไว้ล็อก
1: เพราะบางทีมันล็อกไว้บางทีมันยังไม่ใช่ว่าล็อกไปบนหมดไงมันก็ต้องไล่ไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วเดี๋ยวถึงล็อตของเด็กเราก็เอามาเพราะผมดูว่าทุกที่อ่ะมันหัวกันมาเนี่ยมันกะลงในเขาแทบจะรู้เลยว่าเขาต้องมาที่นี่ที่นั่น
0: เพราะเรียนว่าจริงๆแล้วแต่ละที่รู้ว่าจะได้ใครจะเอาใครแล้วก็น่าจะเป็นลูกหลานกันเองที่
1: แล้ว
0: จ
1: เขาก็
0: าา
1: จ่ายกันในต้นทางในพื้นที่นั่นแหละ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มันก็ส่งขึ้นไปเพื่อให้แก้คะแนนข้างบนนั่นแหละแต่ว่าไอ้จ่ายเนี่ยมันรับกันในพื้นที่อยู่แล้วเพื่อเอามาทํางานในพื้นที่ตัวเองนั่นแหละ
0: ก็ลูกหลานคนในพื้นที่นั่นแหละ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปจัดการจ่ายเงินจ่ายทองอะไรกันหรือบางทีถ้าญาติสนิทกันมากก็ไม่ต้องจ่ายก็ช่วยกันแล้วกลับมาทํางานทีนี้พอมาถึง
1: ใช่ใช่เพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามันมีจะมีโควต้าที่แบบโควต้าของหัวคะแนนโควต้าของอะไรนี่อยู
0: ่ใช่จะมาบอกว่าสอบก็ไม่ได้สอบไม่รู้เรื่องรู้ราวจะไม่ให้เอาเด็กออกเรียนกลัวว่ามันจะเป็นลูกหลานทั้งนั้นเลยนะที่เราเอาออกอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: โอ้ตา
1: คืออ่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกนะแล้วก็ทางสถานีวิทยุในส่วนภูมิภาคของสมทเราก็ลากันก่อนช่วงนี้นะเดี๋ยวก็มาติดตามในส่วนของ FM 100.5กันต่อครับ
0: ค่ะค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีครับคุณอันครับ
3: ค่ะกลับมาขอประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆหน่อยนะคะ
2: ครับ
3: ก็หลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่สามค่ะตอนนี้เปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องรุ่นนี้เรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปนะคะตลอด15สัปดาห์เต็มเลยค่ะสำหรับการมาอบรมในคอร์สนี้เริ่มตั้งแต่2กันยายนไปจนถึง9ธันวาคม69ค่ะเราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนค่ะพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจก็คือสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยเราจะใช้สถานที่อบรมที่ CW Tower รัชดาสถานที่ดีๆค่ะแล้วก็ไปมาสะดวกด้วยไม่ว่าจะขึ้นรถไฟฟ้าหรือว่าที่จอดรถนะคะค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครถึงวันที่25สิงหาคมนี้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อก็คือติดต่อได้ตลอดเวลานะคะไม่ต้องรอวันเวลาราชการค่ะโทรตอนนี้ก็ได้เลยค่ะ0944803076 0944803034 0943966649ค่ะอยากจะให้เร่งนะคะตอนนี้เหลือไม่กี่ที่แล้วด้วยค่ะนะคะไม่กี่ที่จริงๆน่าจะไม่ถึง10ที่

0: นะ
1: สิบเห็นว่าเมื่อวานนี้ข้อมูลล่าสุดเหลือ13ที่อาจจะลดลงไปแล้วด้วยซ้ำไป
0: น่าจะไม่ถึง10ที่แล้วตอนนี
1: ้ครับต้องรีบแล้วล่ะครับดูตัวเลขแล้วนะฮะต้องรีบ
0: ครับเชิญเลยค่ะล่ะอีกเรื่องนึงนะคะพี่ไพศาลเอ๊ะวันนั้นเราคุยกันเรื่องที่เขาจะตั้งปลัดกระทรวงพลังงาน
1: ใช่เขาจะโยกปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมานั่งที่เป็นปลัดกระทรวงพลังงานเพราะว่าคุณเอกนัท
0: พ
1: ร
0: พันธ์เนี่ยแล้วเขาก็น่าจะเข้าขากันได้ดีกับคุณเอกนัท
1: ก็น่าจะเป็น
0: เขายินดีต้อนรับเปิดรับว่างั้นเถอะ
1: น่าจะเป็นความประสงค์ของคุณเอกนัทเขาด้วยก็ดึงปลัดที่ครบแล้วก็เปิดทางให้ลูกท็อปคุณท็อปเขาจะได้เลือกปลัดคนใหม่ขึ้นมาทำงานด้วยแต่เห็นว่าเรียกก็เห็นว่าล่มไปแล้วนี่ใช่ไหมล่มไปแล้ว
0: มันไม่ได้เพราะว่าคุณณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยที่จะย้ายข้ามห้วยมาอยู่ที่กระทรวงพลังงานเขาจะต้องเป็นคนที่เสนอชื่อคุณภาสกรชัยรัตน์รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งคุณวราวุฒิเขาต้องการคุณวราวุฒิเขาอยากได้คนนี้คุณภาสกรชัยรัตน์ซึ่งเป็นรองปลัดขึ้นมาปรากฏว่าคุณณัฐพลรังสิตพลไม่ยอมเซ็นให้ถึงวาระการประชุมครม.กับมีเพียงวาระการโยกนายณัฐพลไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานเพียงเรื่องเดียวการเสนอชื่อนายภาสกรเป็นปลัดกระทรวงสามกับไม่ถูกส่งเข้าพิจารณาเนื่องจากนายณัฐพลไม่ยอมลงนามเสนอชื่อนายภาสกรก็เลยไม่มีเรื่องเข้าครม.และตลกมากเลยนะพี่ไพศาลปรากฏทั้งครม.พยายามโทรหานายณัฐพล เลขานายกคุณกวางไตรสุรีก็โทรคุณท็อปวราวุฒิก็โทรหาแม้กระทั่งนายกอนุทินชาญวีรกูลก็โทรหาในนัทพลไม่รับโทรศัพท์ค่ะมีด้วยเหรอคะนายกโทรหาแล้วไม่รับอะค่ะประเด็นที่ว่ากันว่าเป็นประเด็นก็เพราะว่าเขาไม่เห็นด้วยที่จะเอาคุณภาสกรขึ้นมาเป็นรองปลัดกระทรวงทีนี้ถามว่าแล้วเขาไม่เอาคุณภาสกรแล้วเขาจะเอาใครว่ากันว่าเขาอยากจะได้โอ้โหซึ่งที่ฉันก็ดูแล้วมันทำไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้เขาต้องการเอาคุณฉันทานนนวรรณเขจรที่ทุกวันนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคุณฉันทานนนวรรณเขจรเคยเป็นอดีตเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่มันอยู่ในกระทรวงเกษตรใช่หรอคะ
1: น่าจะกระทรวงเกษตร
0: แล้วทุกวันนี้มาเป็นผู้ทรงอยู่ที่สำนักนายกจะเอาไปเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
1: แสดงว่าถูกดึงออกมาจากกระทรวงเกษตร
0: หรือไม่อันนี้ตามข่าวก็คือใน Next News นะคะหรือไม่ก็เอาคุณชยานันท์ภักดีจิตหรือว่าดร.ยี่ที่เคยเป็นปลัดกระทรวงทรัพย์อะค่ะและทุกวันนี้เป็นผอ.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
1: เคยเป็นปลัดกระทรวงทรัพย์อยู่แป๊บหนึ่งแล้วรัฐตีใหม
0: ่อายุ40กว่าเอง
1: แล้วโยกเข้าออกไป
0: เป็นนักกฎหมายเนี่ยตามอย่ามาว่าดิฉันนะฉันอ่านจากเน็ตสนิวเขาว่าจะเอาผู้ทรงจากสำนักนายกหรือไม่ก็อดีตปลัดกระทรวงทรัพย์ที่ถูกโยกไปเป็นผอ.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติไปเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแต่อันนี้จะเป็นความเห็นของดิฉันนะซึ่งดูวุ่นวายมากค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมมีคนเยอะแยะมากมายคุณจะเอาอดีตปลัดกระทรวงทรัพย์เป็นนักกฎหมายนะคะไปเป็นปลัดอุตสาหกรรมมันก็จิตใจคนกระทรวงอุตสาหกรรมที่เป็นลูกม่อมก็คงจะรู้สึกอะไรนะพี่ไพศาลแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือเป็นผู้ทรงอยู่กับสำนักนายกแล้วก็เป็นอดีตเลขาธิการสสกสสกก็จะเอาไปอยู่อุตสาหกรรม
1: ก็คือคนหนึ่งก็โตมาจากกระทรวงทรัพย์อีกคนหนึ่งโตมาจากกระทรวงเกษตรแต่ก็ม
0: ีไม่เอา
1: แต่ว่าก็หลุดออกมาจากทั้งสองกระทรวงนี้แล้วแต่ก็ไม่ได้ว่าอยู่ก็ไม่ได้มาจากกระทรวงการคลังไม่ได้มาจาก
0: ไม่ได้มาจากกระทรวงอุตสาหกรรมเลยแต่จะไม่เอาปลัดแต่จะไม่เอา
1: จะไม่เอารอง
0: กระทรวงอุตสาหกรรม
1: จะไม่เอารองปลัดไอ้จะไม่ใช่ไม่รองปลัดอุตสาหกรรมไม่เอาที่ดูท็อปโฆษณา
0: ใช่ค่ะที่นี่พอมันเป็นอย่างนี้เนี่ย ตอนนี้เขาก็ลือกันอยู่ว่าถ้าหากว่า

0: ปลัดคนเก่าไม่เซ็นให้ปลัดคนใหม่ขึ้นเนี่ยรัฐมนตรีก็หักหน้าพาดด้วยเขาเสนอเองเลยได้ไหมหรือดีไม่ดีคุณเนี่ยก็จะไม่ได้มาอยู่กระทรวงพลังงานด้วยลูกคุณสุขวิทย์เนี่ยค่ะณัฐพลเนี่ย
1: เห็นว่าจะเอามาเข้ากลุ่มที่ทำเนียบเลยนะ
0: คุณณัฐพลนะ
1: คือนายกเขาคงจะ
0: โกรธเหมือนกันนะ
1: คือเขาอันนี้เขาหักดิวเลยอ่ะคือที่คิดว่าจะหมดวาระที่กระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ไม่ต่อแล้วก็คุณขิงเขาก็จะดึงมาอยู่เป็นปลัดกระทรวงพลังงานก็หักดิวนี้เลยไม่เอาก็ดึงมาเป็นที่ปรึกษาฝ่ายประจำของนายกที่ทำเนียบไปเลยเป็นระดับ11ซึ่งมีตำแหน่งนี้อยู่แล้วเห็นว่าสรุปล่าสุดก็จะเอากันอย่างนี้เลยล่ะแล้วคนเปิดพื้นที่มาแล้วก็ลูกท็อปเขาก็เสนอคนที่เขาวางตัวไว้ต่อไป
0: แล้วก็ที่กระทรวงพลังงานเนี่ยนะคะมีแคนดิเดต3คนคุณวรากรพรหมโมบลอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติคุณสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานแล้วก็คุณวัฒนพงศ์คุรวาทผอ.สำนักนโยบายและแผนพลังงานซึ่งพวกนี้เขาชำนาญเรื่องพลังงานที่สุดแล้วพี่หลานโดนนะก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าจะเอาคุณณัฐพลไลมาเป็นปลัดกระทรวงทั้งหมดเขาเงียบเลยนะเขาชิลเลยนะเขาเงียบเลยไม่มีใครอะไรเลยอยากมาเลยแต่ว่าดูเอาก็แล้วกันไม่เท่าฟ้าที่ขิดบทจะเป็นยังไม่น่าเชื่อนะ
1: แต่ว่าถ้ากล้าเล่นอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาก็ไม่หวั่นว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นนะผมอ่านว่าอย่างนั้น
0: หมายถึงคุณณัฐพลนะหรอ
1: ใช
0: ่มันมีอะไรที่ได้เสียขนาดนั้นที่แบบยอมไม่ได้ที่ให้คุณภาสกรขึ้นหรอ
1: ผมก็ไม่สามารถทราบได้ความมั่นบกมั่นใจคงมีอะไรของเขาอยู่ทำไมฉะนั้นก็ไม่ถึงขั้นกล้าหักขนาดนี้
0: นึกว่ามันมีอะไรที่จำเป็นที่จะต้องใช้คนบางคนไปนั่งแทน
1: บางคนเนี่ยผมดูแล้วบางทีก็เป็นปลัดกระทรวงที่เขามีความพร้อมมากนะหรืออาจจะเหลืออย่างเดียวที่เขาคำนึงสูงสุดเลยคือเรื่องศักดิ์ศรีเพราะว่าโอ้โหครอบครัวเขาแบบผมว่าเป็นหมื่นล้านนะมั้งใช่ไหมคุณสุขวิทย์
0: เคยเปิดมา 4,000 เคยเปิดมาเป็น 4,000 ค่ะ
1: เฉพาะตัว
0: ปลัดเนี่ยนะใช่ไหม
1: โอ้เพราะ
0: คุณสุขวิทย์จำได้ว่า 4,000 นะ
1: คุณสุขวิทย์เนี่ยเขาเป็นหมื่นล้าน
0: ก็มีที่ดินเยอะมาก
1: เขาโอ้ร่ำรวยมากรังสิตพลเนี่ยคือเขาก็ถ้าอยู่ในตำแหน่งสูงสุด41แล้วก็เขาก็ไม่เดือดร้อนถ้าจะต้องออกจากราชการแต่สิ่งหนึ่งที่เขาอาจจะคำนึงมากก็คือศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการประจำของเขาบางทีถ้าเขามีหลักเขายึดอย่างนี้แล้วว่าเป็นอำนาจเป็นการตัดสินใจแล้วเขาก็ไม่ถอยให้การเมือง
0: 4,907 ล้านค่ะ
1: ดูใช่ไหม
0: ที่ดิน 1,409 ล้านเงินลงทุน103ล้าน
1: ครับ
0: ลงเรือน116ล้านรายได้ต่อปี3ล้าน5ค่ะส่วนคู่สมรสก็มีโอ้ยเท่าไหร่อ่ะ 3,000 ล้านเหมือนกันคุณณัฐพล
1: คุณนันสะดุดไป
0: 1,700ล้านคุณณัฐพล1,700ล้านคู่สมรสแต่ 3,000 ล้านแต
1: ่ผิ
0: ดโอ้แต่ภรรยาเนี่ยลงทุน990ล้านนะ
1: ครับฮะไอ้นี่เราเบรกยังเนี่ย
0: ต้องพักแล้วค่ะ
1: ต้องเบรกก่อนนะเลยเวลาละสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: เอ็มพอร์ตเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6374

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา 3 นาทีครับคุณอันครับ
2: ค่ะค่ะ
1: แต่ว่าฤดูการโยกย้ายก็ยังไม่จบนะเดี๋ยวรอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปสำหรับตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปลี่ยนนะคงเปลี่ยนตัวแน่แต่ว่าท่านปลัดปัจจุบันจะต้องไปลงตรงไหนยังไงก็เดี๋ยวรอยืนยันคอนเฟิร์มนะผมคิดว่าน่าจะล็อกลงล็อกน่าจะเป็นอังคารหน้านี่แหละคงไม่ปล่อย
2: ที่พูดเดี๋ยวเขาคงต่อรองมั้งใครเขาคงต่อรองมั้งใครจะไปยอมไปนั่งเป็นที่ปรึกษาอยู่สำนักนายก น่าจะต่อรองกันอยู่นะ ถูกไหมคะโอ้จากปลัดกระทรวงมานั่งตบยุงเป็นที่ปรึกษาของนายกนี่ฉันว่าไม่ยอมหรอก อะไรก็ถอยได้ก็คงถอยนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าถ้าไม่ถอยแล้วมานั่งเป็นที่ปรึกษานี่เสียหายนะ
1: คงไม่นั่งอ่ะคงลาออก
2: เคยทำข่าวสมัยคุณ
1: ก็เคยทำข่าวสมัยคุณเหมือนประหลัดยุติธรรมอ่ะผมเข้าใจอ
2: ุ้ยแต่อายุราชการเขาน่าจะไม่ได้เหมือนประหลัดยุติธรรมนะฮะ
1: น่าจะอยู่ 4-5 ปี
2: อ่ะประหลัดยุติธรรมเขาเกษียณปีนี้แล้ว
1: ครับ
2: ค่ะ
1: คุณรัฐพลนี่น่าจะอยู่อีกยังอยู่ในตำแหน่งได้อีกนานหลายปีเอาไว้ว่าผมไม่แน่ใจชัดเจนแต่ 4-5 ปีหรือยังไงครับ
2: ค่ะพี่ไพศาลเคยทำข่าวสมัยคุณสุขวิทย์ไหมคะ
1: ท่านนะท่านสุขวิทย
2: ์
1: ผมก็ตกใจเหมือนกันว่าทำไมเขารวยมากเพราะว่าจริงๆแล้วเขา
2: ทำงานบริษัทเอกชน
1: เขาทำงานบริษัทเอกชนนะทำพวกน้ำมันใช่ไหมบริษัทน้ำมันแต่ว่าเปิดทรัพย์สินมาโอ้โหแล้วก็ตอนหลังก็ไปที่รู้ว่าเขาคือนายทุนพรรคเลยผมไม่แน่ใจว่าเขาอยู่พรรคอยู่กับเพื่อชาวลิตใช่ไหมปองใหม
2: ่ใช่ค่ะปองใหม
1: ่คุณสุขวิทย์รังสิตพล
2: เกิด2513ก็อายุเท่าไหร่อ่ะ56ค่ะ
1: 13ใช่56ก็เหลืออีกประมาณ4 ปี
2: ไม่เอาละไม่ละอ๋อก็มีคนเขาลาออกเหมือนกันสมัยนี
1: ้
2: ใช่ไหมคะ
1: ดร.
2: อุ๋ยเนี่ยเขาก็ลาออก
1: คุณอะไรคุณที่เป็น
2: เต็มนิดนะคะกุลยานะคะ
1: กุลยาก็ลาออก
2: กุลยาก็ลาออก
1: ครับ
2: ค่ะ
1: เรื่องคุณ
2: ก็ดูก็แล้วกันว่าจะตัดสินใจยังไง
1: เรื่องคุณชัยชนะเดชเดโชตกลงวันนี้มาพบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะมาให้ปากคำคุณชัยชนะเดชเดโชที่ถูกกล่าวหาว่าตบบ้องหูรองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชในงานศพแม่ของนายกเทศมนตรีตำบลปลิกอำเภอทุ่งใหญ่เมื่อคืนวันที่8กระทั่งวันที่12มีการนำเหตุการณ์ดังกล่าวไปเผยแพร่ทางโซเชียลจนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางส่วนใหญ่มองว่าตำรวจถูกหยามถูกเหยียดหยามทำให้เสียศักดิ์ศรีผบตร.สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียกพันตำรวจโทธนงศักดิ์สวัสดิโกมลรองผู้กำกับสอบสวนสภ.ทุ่งใหญ่ผู้ถูกกระทำมาสอบปากคำจนนำไปสู่การแจ้งความดำเนินคดีกับคุณชัยชนะเดชเดโชตามที่เป็นข่าววันนี้ปรากฏว่าพลตำรวจตรีพรชัยกับจรกิ่นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้สั่งการให้ผู้กำกับสอบสวนสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสอบปากคำพันตำรวจโทธนงศักดิ์

0: าข้อเท็จจริงและเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมและหาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดรวมทั้งขอให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มาให้ข้อมูลกับตำรวจด้วยซึ่งผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่ก็บอกว่าความคืบหน้าดังกล่าวได้รับแจ้งความเมื่อ 18:00 น.ของเมื่อวานก็รับคำร้องทุกข์ไว้ดำเนินคดีกับสส.ท่านหนึ่งตำรวจก็ได้ตรวจสอบพบว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงส่วนสำนวนการสอบสวนต้องว่าไปตามข้อเท็จจริงซึ่งมีการสอบปากคำพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ไปแล้ว3ปากนะต่อมานายชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เดินทางมาที่สภ.ทุ่งใหญ่เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายโดยมีชาวบ้านหลายสิบคนมอบดอกกุหลาบให้กำลังใจที่หน้าโรงพักจากนั้นนายชัยชนะเดินทางไปยังห้องประชุมสภ.ทุ่งใหญ่เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและก็ให้การปฏิเสธก่อนจะออกมาก็ได้ตอบว่าอยากทราบว่าที่สื่อลงข่าวตบบ้องหูมาจากสื่อก็บอกว่าที่ทราบว่าสื่อที่ลงข่าวว่าตบบ้องหูมาจากสื่อว่าไปตบอย่างไรการทำร้ายร่างกายคือการชกต่อยกันแต่เราไม่มีอะไรเลยตนเองเจอกับพี่ตุ้มก็คือรองผู้กำกับเนี่ยคุณชัยชนะเรียกพี่ตุ้มนะก็ยังหยิกหูทักทายกันตามความรักใคร่ที่มีกันมายาวนานเพราะฉะนั้นอย่าทำให้คนสองคนที่มีความสัมพันธ์และเป็นญาติกันจะทำให้เขาแตกกันคุณอาจจะนั่งหัวเราะเพราะข่าวที่คุณกู่ขึ้นมาได้เป็นกระแสสังคมแล้วก็ยังบอกว่าตนโดนโจมตีภาพลักษณ์ทางการเมืองเสียหายองค์กรตำรวจเสียหายทำให้คุณสบายใจแต่ขอถามว่าถ้าเกิดกับคุณล่ะคุณคิดอย่างไรลูกชาย12ขวบยังถามตนเลยว่าสนิทกันแล้วทำไมไปแจ้งความกันเข้าใจได้ว่าเส้นทางมนุษย์เราจะเดินไปข้างหน้าได้ต้องเจออุปสรรคบ้างและจะต้องเข้มแข็งขึ้นคุณชัยชนะบอกว่าคืนวันเกิดเหตุผมเข้าไปกอดคอพี่แล้วเขาก็กอดคอผมแต่มือไปโดนใบหน้าแล้วมันเข้าข้อกฎหมายอะไรที่มาเมื่อกี้ก็ยังเจอพี่เขาเลยซึ่งเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่8ถ้าพี่เขามีเหตุกับผมจริงก็ต้องแจ้งความในวันนั้นเลยใช่ไหมนี่ผ่านมา4วันแล้วเจอกันวันเผาศพก็ยังถ่ายรูปคู่กันอยู่เดินคุยและสูบบุหรี่ด้วยกันแล้วทำไมเพิ่งมาแจ้งความแล้วก็ยังบอกว่าในงานศพทางเจ้าภาพอยู่ในความโศกเศร้าแต่กลับมีข่าวไม่ดีเพื่อประสงค์ร้ายทางการเมืองกับผมขอเรียนว่าสุภาพบุรุษทางการเมืองเขาไม่ทำกันแบบนี้ถ้ามีคลิปหรือมีภาพอะไรที่เห็นว่าตนทำร้ายก็เอาไปส่งให้ตำรวจเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและขอยืนยันว่าไม่มีการตบและไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกันและมาวันนี้ก็ขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
1: หมายถึงว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมา4วันแล้วแล้วก็รองผู้กำกับตำรวจภูธรทุ่งใหญ่เพิ่งไปแจ้งความแล้วค่ะพี่เบจาน
0: รองผู้กำกับใช่เพิ่งไปแจ้งความ
1: แล้วทำไมเพิ่งไปอ่ะทำไมไม่ไปแต่วันแรกหรือว่าก็กลัวเหมือนกันอะไรเงี้ย
0: คือเรื่องนี้เนี่ยเห็นว่านายกก็ได้ยินข่าวแล้วก็สั่งให้ผบ.ตร.ไปสั่งการแล้วก็ปรากฏว่าก็มาถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8แล้วก็มาถึงผู้กำกับผู้กำกับเนี่ยเขาก็พยายามสอบพยานหลักฐานจนกระทั่งสอบเค้นทีแรกก็รองผู้กำกับก็พยายามบอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรรู้จักกันสนิทกันไม่มีเหตุการณ์ไม่มีตบบ้องหูไม่มีอะไรวันนี้ผู้กำกับเนี่ยเขาให้การว่าก็เลยบอกเขาว่าเอาให้แน่นะเพราะว่าถ้ามันมีพยานหลักฐานแล้วมันออกมาไม่ใช่อย่างที่ให้การเนี่ยต้องรับผิดชอบนะรองผู้กำกับคนนี้ก็เลยยอมเปิดปากว่าโอเคมีแต่ว่าไม่ถึงขั้นกับไม่ถึงขั้นกับแบบทำร้ายร่างกายบาดเจ็บอะไรแต่ก็มีลักษณะไม่พอใจอะไรเงี้ยแล้วก็มีการมาม
1: ีปากเสียง
0: มีปากเสียงแล้วก็มีมากก็ตกหน้าอะไรเงี้ยอยู่แต่ว่าบอกก็เห็นว่าบอกว่าให้คุยกับผู้กำกับว่าไม่ได้รุนแรงผู้กำกับเขาบอกว่าถ้างั้นก็ต้องควรจะต้องแจ้งความก็เลยต้องไปแจ้งความนะคือเรื่องอย่างนี้ผมคิดว่ามันเหตุการณ์จริงๆเนี่ยมัน

0: ันก็มีความเป็นไปได้ว่าคงจะมีอะไรสักอย่างที่คนเขาเห็นอยู่ว่าดูแล้วมันโอ้โห
1: มีเรื่อง
0: เขาตำรวจนี่นักการเมืองใหญ่ขนาดนี้
1: เป็นพี่ด้วยนะเรียกพี่ตุ้มนะตบพี่ตุ้มได้ถึงจะเบาๆ อะไรเงี
0: ้
1: ย
0: แต่ว่าก็เข้าใจว่าเขาคงมีความสัมพันธ์ในลักษณะของการอุปถัมภ์ค้ำจุนกันจึงไม่ติดใจเอาความ
1: ไม่กล้า
0: แต่เพียงแต่ว่าพอมันเป็นข่าวไปแล้วเนี่ยผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ทั้งหลายก็คงไม่ยอมเพราะเขาถือว่าเป็นเรื่องที่เสียศักดิ์ศรีอย่างหนักมากมันไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวมันไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างนักการเมืองกับรองผู้กำกับท่านนี้ในนามส่วนตัวแต่เป็นเรื่องของคนซึ่งรับราชการเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วถูกเข้ามาทำแบบนี้ต่อหน้าทารกำนันเนี่ยผมดูเนี่ยนะอากัปกิริยาเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยพันตำรวจเอกสุเทพสัทธาผลได้ลงในFacebook ของตัวเองนะโพสใน Facebook เลยพันตำรวจเอกสุเทพสัทธาผลอดีตข้าราชการตำรวจและอดีตผู้บังคับบัญชาอดีตผู้บัญชาการสำนักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI โพสต์ Facebook บอกว่ามึงมาทำอย่างนี้กับกูตอนกูเป็นสารวัตรใหญ่ปากพนังหน่อยไม่ได้นะถ้ากูไม่ซัดมึงลงไปกองกับพื้นกูให้มึงเรียกลูกหมาเลยเนี่ยอารมณ์ประมาณนี
1: ้
0: แล้วผมดูเรื่องอาเลวัตใครต่อใครที่เป็นตำรวจแล้วออกมาเนี่ยหนักทั้งนั้นกระแสอย่างเงี้ยมันกระแสที่ผมว่าในท้ายที่สุดแล้วตัวรองผู้กำกับเนี่ยถึงอยากจะให้มันจบยังไงมันก็จบไม่ได้มันก็เลยต้องเป็นคดีนะเพราะกระแสเนี่ยในหมู่ตำรวจด้วยกันเนี่ยเขาคงไม่พอใจอย่างมากถือเป็นการหยามเกียรติกันอย่างรุนแรง
1: นี่มองตรงข้ามเลยพี่เบสันมันก็มองว่าไอ้ตอนเขาคบกันเนี่ยเขาคบกันแบบคือถ้าเราจะให้เขาให้เกียรติเราอะเราก็ต้องวางตัวแบบมีเกียรติอะค่ะพี่เบสันถ้าเราไปกินไปอยู่ไปพึ่งพาเขาอะเขาจะให้เกียรติเราได้ยังไงคะพี่เบสันมันล้ำเส้นมันไม่มีระยะห่าง
0: คุณนันก็บอกลึกไปชั้นหนึ่งโอเค
1: คือในตำรวจต่างๆที่ส่วนใหญ่เกษียณแล้วเนี่ยที่พูดเนี่ยพูดถูกหมดอะค่ะว่ามันหมิ่นเกียรตินู่นนี่นั่นอะไรต่อเนี่ยอะไรแต่ท่านต้องมองอีกอย่างหนึ่งว่าท่านก็ควรจะเรียกร้องด้วยนะคะว่าระหว่างนักการเมืองกับตำรวจเนี่ยระยะห่างมันควรจะเป็นเช่นไรถ้ากินเที่ยวด้วยกันสนิทกันขอกันได้ให้กันได้เกียรติมันจะอยู่ตรงไหนอะฮะ
0: แล้วมัน
1: การที่จะมีเกียรติการที่ให้เกียรติ
0: อ
1: ะมันก็ต้องวางตัวอย่างมีเกียรติถ้ากินเที่ยวด้วยกันนี่ฉันคิดว่ามันก็ล้ำเส้นไม่มีซีเนียร์แล้วก็ไม่มีเกียรติให้กันด้วยค่ะพอล้ำเส้นมาปุ๊บก็ไม่ให้เกียรติกันแต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันมันเป็นอีกแบบนึงนี่ไม่อยากจะใช้คำให้มันตรงมากนะเอาเป็นว่าพูดแค่นี้ท่านผู้ชมก็เข้าใจอะว่าเขากินเขาอยู่กันยังไง อยู่กันยังไงเขาถึงไม่ให้เกียรติดิฉันเอาถามคำถามนี้ก็แล้วกัน
0: ก็ไม่ควรจะโยนไปฝ่ายนักการเมืองอย่างเดียวนะเพื่อนร่วมวิชาชีพของเราก็ควรจะต้องก็คงจะต้องจัดหนักกันหน่อยถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนใจมาแจ้งความแล้วก็ตามนะแต่ว่าดูอาการแล้วมันก็ควรจะมีการนวดกันซะหน่อยนะเพราะว่ามันปล่อยให้เขาทำอะไรต่อหน้าทารกำนันได้อย่างนี้มันก็แสดงว่ามันก็คงจะมีอะไรที่ไม่ใช่ว่าจู่ๆมันจะเกิดขึ้นได
1: ้แล้วก็ไม่คิดจะเอาเรื่องด้วยแต่ที่เรื่องมันแดงจนคนก็เห็นแล้วเขาบี้มากันแล้วกันก็เลยต้องแจ้งความความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองกับตำรวจเนี่ยภาพสองภาพที่ชัดเจนที่สุดในรอบจับดาคือหนึ่งสลองเลี้ยวแรงพ่นควันใส่หน้าตำรวจนั่นก็ชัดเจนแล้วว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงตำรวจถึงให้เกียรติฉลองขนาดนั้น แล้วนี่ก็เช่นเดียวกันนักการเมืองกับ

0: รวจเหมือนกันก็คบกันแบบนี้ค่ะมันเขาก็เป็นอย่างนั้นนะคะมันไม่ได้มีระยะห่างอะไรอะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อสักครู่อ๋อแล้วยังไม่ได้พักเลยต้องพักอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: อ่า 19:19 ครับคุณอันครับ
2: ค่ะที่คุณชุชนะพูดมาบอกว่าข้าราชการมีระเบียบต้องโต้ตอบต่อการหมิ่นเกียรติก็ถูกต้องแต่ดิฉันก็บอกว่าข้าราชการก็ต้องรักษาเกียรติของตัวเองในการจะคบหากับใครด้วยถ้าเกิดว่าวางตัวไม่ให้เกียรติตัวเองไม่รักษาเกียรติตัวเองเขาก็ไม่ให้เกียรติค่ะก็ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านกำนันนกสิพี่ไพศาล
1: มีวันนี้สื่อรู้สึกจะมีท่านผู้ฟังถามคดีกำนันนกด้วยนะ
2: กำนันนก
1: กำนันนกก็ยัง
2: คุกแต่ว่าบริษัทของเขายังสามารถประมูลงานได้มากมายมหาศาลต่อเนื่องค่ะกำนันนกไปอยู่ในคุกแต่ว่าธุรกิจของเขาเนี่ยไปได้สวยมาก
1: ญาติพี่น้องก็ยังทำธุรกิจกันต่อ
2: ค่ะ
1: ก็เสียหมากไป1ตัวแต่ว่าก็ยังมีหมากเดินในกระดานอยู
2: ่
1: นะเดี๋ยวเราคุยเรื่องไอ้โครงการอบรมอ๋อเราคุยไปแล้วนี่ใช่ไหม
2: คุยไปแล้วค่ะพี่สัน
1: โอเคโอเค
2: ค่ะ
1: แล้ววันนี้นี่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าชาวฝรั่งเศส11คนถูกจับกุมที่สนามบินในประเทศไทยนะและถูกควบคุมตัวหลังพบกัญชาหลายกิโลกรัมในกระเป๋าเดินทางขณะที่ผู้ต้องหาหลายคนอ้างว่าไม่ทราบว่าภายในกระเป๋ามีกัญชาโดย AFP รายงานว่ามีชาวฝรั่งเศสอย่างน้อย11คนครับถูกควบคุมตัวอยู่ในประเทศไทยหลังจากถูกจับกุมที่สนามบินพร้อมกัญชาหลายกิโลกรัมในกระเป๋าเดินทางโดยญาติของพวกเขาอ้างว่าถูกหลอกโดยข้อเสนอประเทศไทยใช้ชื่อนี้เลยนะที่นำเสนอผ่านแอปพลิเคชัน Snapchat
2: ค่ะ
1: โดยบริษัทที่อ้างว่าเชี่ยวชาญด้านการซื้อและขายโทรศัพท์มือถือข้อตกลงนั้นง่ายมากโดยมีการเสนอให้ตั๋วเครื่องบินฟรีแลกกับการขนส่งกระเป๋าเดินทางที่อ้างว่าบรรจุสมาร์ทโฟนอยู่ภายในหนึ่งในกรณีที่มีการเปิดเผยรายละเอียดคือชายชาวฝรั่งเศสวัย20ปีซึ่งเดินทางมาประเทศไทยช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและถูกจับขณะเดินทางออกจากไทยโดยในกระเป๋าที่ถูกล็อกและเจ้าตัวไม่มีรหัสเปิดพบกัญชาน้ำหนัก 16.8 กิโลกรัม
2: ก็จะโดนต
1: าม
2: แค่นั้นเองโทษมันเบาค่ะโดนปรับแล้วก็ล่าสุดที่เขาจะเพิ่มก็คือปรับกิโลละ 35,000 ก็แค่ไม่มีเงินค่าปรับขนาดเด่นไม่ติดคุก
1: ก็พักการนอกประเทศไปเลย
2: ไม่ติดคุกถ้าโชคดีก็ได้ไปจนถึงฝรั่งเศสถ้าโชคร้ายก็ไปโดนจับที่ฝรั่งเศสแต่ถ้ารอดไปได้ก็รวยไม่รวยสิพวกนั้นก็เอากระเป๋าไปพวกนี้ก็ได้แค่เที่ยว
1: ได้ค่าจ้าง
2: พวกนี้ได้แค่เที่ยวฟรีแต่อยู่เมืองไทยเนี่ยค่าปรับเท่านั้นเองโชคดีนะโดนจับที่เมืองไทยเพราะเสียแค่ค่าปรับพวกนี้ไม่ติดคุกกัน11คนเนี่ยมันไม่ได้ผิดกฎหมายนี่ฮะ
1: ก็ให้การทั้ง11รายยังไม่มีข้อมูลว่าพวกเขานั้นไม่ทราบว่ากระเป๋าที่นำออกจากไทยมีสิ่งผิดกฎหมายจริงหรือไม่นอกจากนี้ยังมีนัก

องเที่ยวฝรั่งเศสอีก2คนถูกควบคุมตัวที่ฮ่องกงในข้อหาขนส่งกระเป๋าเดินทางบรรจุกัญชาโดยชายหนุ่มทั้ง2คนก็บอกเดินทางมาจากประเทศไทยรอดมาจากสนามบินที่เมืองไทยถูกจับกุมระหว่าง

0: คนไทยมาเรียง 3-4 คนจะพบว่าหนึ่งในนั้นมีปืนพอๆกับโรคฤาษีดวงเลยค่ะพี่เมษาเดินมา8คนเนี่ยจะมีคนเป็น10คนเนี่ยจะมีคนเป็น8คนเนี่ยพอกันนะคะ
1: สถิติว่างั้นนะ
0: ถือปืนนะคะสถิติอันนี้ไม่ได้ไปเปิดดูเองนะคะสถิติว่าอย่างนั้น
1: หมอว่าเขาไปลงทะเบียนรักษา
0: หมอบอก10คนเดินมาเป็น8คนเป็นกันเยอะนะได้ที่พืชผักประเทศไทยมีเยอะมากแต่ก็เป็นกันเยอะมากนี่ก็จะพูดแค่เพียงว่าถ้านายกเนี่ยจะไปปราบปืนจะทำให้ปืนมันหมดไปจากประเทศไทยที่ไหมพกอะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่ท่านนายกอย่าลืมเรื่องกัญชานะท่านอย่าลืมเรื่องกัญชานะท่านจะเอายังไงกัญชานี่คาราคาซังมานานแล้วไอ้เรื่องปืนเนี่ยมันยังเป็นมาแต่บรรพการสำหรับคนไทยแต่ไอ้กัญชาเนี่ยท่านทำมากับมือนะถูกไหมฮะ
1: จะมีกฎหมายออกมาควบคุมหรืออะไรยังไงก็ควรจะเร่งๆนะ
0: ท่านปั้นมันมากับมือนะกัญชาเนี่ยที่ร้านเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ย
1: ครับ
0: ท่านกลับมาจัดการเรื่องที่ท่านทำไว้ด้วยเถอะหนักมาก
1: รัฐบาลก็เป็นเสียงข้างมาก
0: วุ
1: ฒิสภาก็คุยกันได้แบบนี้ควรจะเร่งเลย
0: เสียหาย
1: กฎหมายมาควบคุมซะโดยเร่งด่วน
0: เสียหายมากเสียหายมากเรื่องกัญชาค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เรื่องอาวุธปืนนี่ที่เมื่อวานผมจัดรายการคุณตะลงผมก็เล่าให้ฟังบอกโอ้โหอันนี้ฉีกหน้ามาตรการของนายกที่ประกาศเลยนะจะจัดระเบียบอาวุธปืนจะไม่ให้ออกใบป.3 ป.4จะกำหนดอายุทุก3ปีต้องมาต่อทะเบียนใหม่อะไรเงี้ยนะแต่ปรากฏว่าจู่ๆวันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เพิ่งจัดกันไปที่เกาะพะงัน
0: ปืนลูกซอง
1: แจกปืนลูกซอง5กระบอกก็ร้อนถึงอธิบดีกรมการปกครองฮะวันนี้นี่กรมการปกครองต้องออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีสื่อมวลชนเผยแพร่ภาพและข้อความเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันสุราษฎร์ธานีโดยมีการนำอาวุธปืนลูกซองยาว5กระบอกมาใช้เป็นของรางวัลจับสลากมอบให้ผู้โชคดีภายในงานนั้นกรมการปกครองได้แสดงความได้ความสำคัญกรณีดังกล่าวและมีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนเพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยนะโดยกรมการปกครองได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ระงับการมอบอาวุธปืนในงานดังกล่าวพร้อมทั้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะการดำเนินการของนายอำเภอและเจ้าที่หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานและการนำอาวุธปืนมาใช้เป็นของรางวัลทั้งนี้ได้กำหนดกรอบเวลาให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน7วันและรายงานผลการตรวจสอบให้กรมการปกครองทราบโดยเร็ว
0: ซึ่งจริงๆในซึ่ง
1: จริ ง
0: ๆให้หมดค่ะ
1: จริงๆในรายละเอียดมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะเพราะว่าคุณแจกปืนเนี่ยเขาก็ต้องไปคุณก็ต้องไปทำใบป.4 ใบขอป.3 อะไรของเขาวุ่นอีกวุ่นเนี่ยไม่รู้เขามีหรือเปล่าแล้วคุณไปแจกเขาได้ยังไง
0: เขามีระบบทำให้กันเขามีระบบทำให้เรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเอาเลยไหนว่าไม่ให้ออกแล้วไงคะพี่เวส
1: ก็นั่นแหละสิก็มันก็เลยแบบดูแล้ว
0: เออไหนว่าไม่ให้ออกหรือไปสวมอันเก่าได
1: ้คือดูแล้วแสดงว่าอาจจะมีข้อยกเว้นเพราะในที่สั่งๆไปก็อ่านในทางปฏิบัติแล้วมันอาจจะมีข้อยกเว้นอะไรเงี้ยนะเพราะขนาดว่ามีปืนลูกซองมาจับสลากได้5รางวัลอย่างเงี้ยมันก็แสดงว่าคงจะมีการซื้อคงจะมีการอะไรกันมาก่อนหน้านั้น
0: ใช่แล้วคงจะแจกกันมาทุกปีด้วยแจกกันมาทุกปี
1: คราวนี้พอเป็นข่าวแล้วก็เดือดร้อนก็ต้องไปนั่งสั่งกงสั่งการกันไปเราตามระบบราชการนะ
0: ค่ะทำเรื่องปืนก็อย่าลืมเรื่องกัญชานะคะไม่ไหวนะคนฝรั่งเศสมาโดนจับทีจะเป็น10คนอย่างเงี้ยค่ะ
1: เรื่องปืนก็บอกจ่อคนพวกกฎหมายเนี่ยผมว่าก็โอเคไม่ว่ากันนะแต่ว่ากัญชาเนี่ยมันนานแล้วควรจะเล่นยิ่งกว่าเรื่องปืนด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันควรจะเข้าสภาแล้วมันอยู่ควรจะผ่านไปสมัยแรกแล้วก็ยังไม่เท่านะสมัยที่2นี่ก็หวังว่า ฝ่ายรัฐบาล

0: าลก็รีบๆเสนอหน่อยในฐานะที่เป็นเสียงข้างมากอยู่ตกลงวันนี้คณะกรรมการกบง.เขามีมติให้นำเงินจากโรงกลั่นนะที่เขาเก็บมาจากโรงกลั่นเนี่ยเอามาช่วยลดราคาหน้าโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลทั้งหมดเลยนะทั้ง B0 B7 B20 ให้ลดลง2.40 บาทเป็นเวลา31วันครับโดยให้มีผลตั้งแต่วันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนี้ไปจนถึงวันที่15กันยายน2569นะครับ2.40 บาทเนี่ยทุกผลิตภัณฑ์ของดีกลุ่มดีเซลเนี่ยคิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ส่วนเกินที่นำมาใช้เป็นส่วนลด
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
2: นี่แหละฮะรับไปนะฮะเรื่องของ Forex 3D นะช่อโกงนะครับเพราะเดี๋ยวจบที่ข่าวนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าข่าวกันต่อครับพี่

0: ยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
1: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-11
2: 19:31 นะครับต้อนรับทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศนะฮะใครที่อาจจะยังไม่ได้ฟังในช่วง10ข่าวเด่นนะครับมาก็มาเจอกันครึ่งชั่วโมงนะครับวันนี้สบายๆกับอีก10อันดับข่าวที่ใกล้ตัวเข้ามาอีกนะครับเพราะว่าเป็นข่าวจากรอบทิศทั่วไทยนะครับวันนี้อยู่กับด้งกับพี่บอยนะครับ
3: สวัสดีครับ
2: เรามาทักทายในเฟซหน่อยนะพี่บอยนะ
3: ได้เลย
2: พี่เกษมกับพี่ปุญญวัฒน์รายงานตัวมาแล้วนะครับ
3: สวัสดีครับ
2: เช่นเดียวกับพี่แก้วและพี่สวัสดนะครับนะพี่40ดีกรีบอกติดตามคลื่น95มาตลอดครับ
3: โอ้น่ารักที่สุด
2: ครับผมพี่ลำดวนนะครับพี่สุนิสานะฮะพี่เคบอกแม่วันนี้คุณบอยแรง
3: แล้วพี่ว่า40ดีกรีมันจะเข้าอีกครับผม
2: พี่โจรามยองตั้งฉายาให้พี่แล้วนะว้าเขาบอกถ้าคุณโด่งผังเมืองเนี่ยคุณบอยก็ขนส่งละงานนี
3: ้ไม่บอยขนส่งเนี่ยยังดีกับบอยเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
2: เออนะพี่โจตั้งฉายาให้เรามา
3: แก้เคล็ดแก้เคล็ดอีกการตั้งแก้เคล็ด
2: พี่ธนากรนะครับพี่นาสวัสดีนะครับพี่วันชัยเช่นเดียวกันนะพี่วันชัยบอกพี่บอยอธิบายได้ตรงนะครับเรื่องของการตากฝนและมีโอกาสเป็นหวัดนะครับ
3: ใช
2: ่หนุ่มดอยหวดนะครับสวัสดีครับพี่มาลีด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่กันขึ้นไปต่อนะฮะมาลุยข่าวกันต่อครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับ10ผมเริ่มก่อนบ้างแล้วกันนะพี่ดอยนะนะครับอันดับ10พาไปดูที่ลาวกันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ลาวเขาส่งกลับแอดมินเว็บพนันคนไทยนะฮะพี่คือกลุ่มนี้ไปตั้งฐานอยู่ที่กลางกรุงเวียงจันทร์แล้วก็โดนกวาดล้างจับกลุ่มแอดมินทั้งหมด130คน
3: โอ้โห
2: เป็นไงฮะช่วงนี้ใครที่แบบว่าเข้าไปแทงหวยลงหวยลาวอะไรไม่ได้เลยก็นี่แหละฮะเขาโดน
3: โดนรู้จักหวยลาวด้วยเหรอ
2: ฟังพี่มา
3: โดน
2: ไม่อ่านจากข่าวนี่ไงอ่านจากข่าวนี้ก็130คนที่

0: ที่โดนเนี่ยพี่นะครับถูกทางการลาวเนี่ยกวาดล้างจับกลุ่มเป็นเครือข่ายเว็บพนันสแกมเมอร์เว็บพนันนี่ก็มีตั้งแต่นี่แหละพวกแทงลอตเตอรี่พนันฟุตบอลในช่วงฟุตบอลลงฟุตบอลโลกคาสิโนสล็อตอะไรพวกนี้มีอยู่ในนั้นหมดเลยในข่าวเขาบอกนะครับก็เตรียมตัวผลักดันนะครับกลับมายังไทยนะฮะคุมตัวมาที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคายนะครับจากการสอบสวนเนี่ยทั้ง130คนเนี่ยนะครับเดินทางออกไปทำงานเว็บพนันจำนวน6เว็บได้เงินค่าจ้างนะครับไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวแบบว่าอยากจะไปกันอีกนะแต่มันผิดกฎหมายนะถ้าไปเนี่ยนะครับก็ไปถึงนู่นเนี่ยเขาก็จะเช่าห้องให้อยู่ข้างๆกับบ่อนเลยนะฮะในเวียงจันทน์เลยนะครับบางคนเพิ่งไปทำงานได้เดือนเดียวก็โดนจับแล้วนะครับตอนนี้ทางการลาวเนี่ยกวาดล้างอย่างหนักนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็ถูกควบคุมตัวแจ้งข้อหาดำเนินคดีเกี่ยวกับเว็บพนันนะครับแล้วก็ประสานทางการไทยเนี่ยนะฮะส่งกลับมาก็เดี๋ยวจะต้องมาถูกดำเนินคดีในกฎหมายตามกฎหมายของไทยด้วยนะไม่รู้ว่าหลบหนีเข้าเมืองอะไรอย่างนี้อีกหรือเปล่าเนี่ยนะฮะแต่ว่าไปอยู่ที่นู่นก็โดนเรื่องของเว็บพนันด้วยนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: แม่ข่าวนี้นี่เขาบอกว่าเขาพาดหัวข่าวแบบนี้นะคุณลูกบังนึกว่านรกคือชื่อน้ำพริกอาจารย์ธงทองกลางฎีกาศึกที่ดินวัดป่าขอนแก่นยันตกเป็นของวัดทันทีไม่ต้องโอนนี
0: ่
2: แล้วมันเกี่ยวกับนรกยังไงอยากจะเล่าให้ฟังคุณลูกบังฮะวันนี้อาจารย์ธงทองจันทรังสุอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็โพสต์ข้อความนะบอกว่าดูข่าวเรื่องที่ดินวัดที่จังหวัดขอนแก่นแล้วสลดใจที่บางคนนึกว่านรกเป็นชื่อของน้ำพริกเท่านั้นก่อนจะยกคำพิพากษาฎีกาซึ่งวางมาตรฐานเรื่องการยกที่ดินที่เพื่อเป็นที่สร้างวัดว่าทันทีที่ผู้อุทิศมีเจตนาอุทิศชัดเจนที่ดินย่อมตกเป็นของแผ่นดินสำหรับใช้สร้างวัดตามเจตนาอุทิศนั้นโดยไม่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานนี่อาจารย์ว่างั้นนะเมื่อมีเจตนาอุทิศยกก็เป็นของวัดเลยต่อมาเมื่อมีการสร้างวัดแล้วเสร็จที่ดินแปลงนั้นจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดโดยสมบูรณ์คือแค่ยกโดยเจตนาก็เป็นแล้วแล้วถ้ามีการสร้างวัดเสร็จอันนั้นถือว่าสมบูรณ์ 100% ผมขอขยายความเพิ่มเติมว่าที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดย่อมมีฐานะเป็นที่ธรณีสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ซึ่งโดยหลักแล้วจะโอนจำหน่ายที่ธรณีสงฆ์ไปเป็นของผู้อื่นต้องทำแต่โดยพระราชบัญญัติเท่านั้นส่วนประเด็นที่ว่าทำไมกรมที่ดินถึงยังออกโฉนดให้ป้าดาอาจารย์ธงทองบอกว่าเข้าใจว่าเรื่องนี้โฉนดไม่ได้เป็นชื่อของป้าดายังเป็นชื่อของนายเลี้ยงเจ้าของที่เดิมซึ่งกรรมสิทธิ์เปลี่ยนมือไปเป็นของวัดแล้วแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อโฉนดให้ถูกต้องตรงกรรมสิทธิ์เท่านั้นอ๋อเนี่ยอาจารย์ว่าอย่างนั้นนะแล้วรู้ยังว่านรกคืออะไรนรกคือชื่อน้ำพริกนึกว่านรกคือชื่อน้ำพริกโมจะชิมไหมน้ำพริกเนี่ย
0: โอ้ไม่เป็นไรครับพี่ผมยังอยากอยู่บนโลกใบนี้อยู่ครับพี
2: ่
0: ครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: โอ้แต่ว่าเดี๋ยวรอดูนะไม่รู้ว่าจะมี EP 3หรือเปล่านะเพราะว่าตัวของป้าดาเนี่ยเขาก็วันนี้มาคือเข้าสายมา2วันเนี่ยนะฮะแกโต้ได้ทุกประเด็นเหมือนกันนะ
2: เหรอ
0: แกก็โต้ทุกประเด็นทีนี้พรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องจับตาดูทนายเปี๊ยกนะครับของพี่บอยนะฮะว่าจะมาไหมหรือว่าจะมาให้ความรู้กฎหมายเรื่องนี้ด้วยไหมนะเพราะว่าทนาย
2: เปี๊ยกชัยเดชใช่ไหม
0: ทนายของกองทัพธรรมนะครับที่เขาทำเรื่องวัดเลยนะฮะแกก็ออกมาโพสต์มาสักครู่นี้เองว่าฝันไปเถอะว่าที่ดินจะตกกลับไปเป็นของทางทายาทเนี่ยนะครับก็ยึดกฎหมายคล้ายๆกับอาจารย์ธงทองเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าถ้าพรุ่งนี้เนี่ยไม่รู้จะมีอีกสักตอนนึงหรือเปล่านะนะว่ายังไงแต่ว่าเท่าที่ฟังเนี่ยป้าดาเขาก็มีหลักมีข้อกฎหมายในการต่อสู้ของเขาอยู่เหมือนกัน
2: อืม

0: คือที่เขาบอกกันนะพี่ว่าเอาเขาไม่ลงอ่ะทั้งคุณหนุ่มกรรชัยทั้งคุณสรยุทธ์อ่ะนะครับ
1: จริงว่า
0: เออเอาแค่ไม่ลง
1: น
0: ี่
1: คือตัวจริงนะนี่ป้าดาคือผู้ที่มาพิฆาตทุกคนนะ
0: แกก็แต่ก็คือมันติดอยู่นี่ก็คือเวลาที่เขาคนบอกว่าอ้าวแล้วศาลอุทธรณ์แล้วอ่ะศาลอุทธรณ์สั่งแล้วอ่ะว่าให้ที่ดินนี้ตกเป็นของวัดอ่ะแต่แกก็จะไม่ฟังไงแกก็จะบอกว่าอันนั้นมันคำสั่งศาลนะแต่ต้องไปดูเรื่องของเรื่องของอะไรนะคำสั่งของที่ดินอีกฉบับนึงเหมือนกันอะไรประมาณอย่างเนี้ย
1: เอาแล้วคำสั่งของศาลนี่ไม่ถึงเป็นที่สุดหรอ
0: ไม่ป้าดาบอกไม่ป้าดาบอกไม่แล้วเอาแล้วใครก็แกไม่ลงนะพอพูดถึงประเด็นนี้ว่ามีคำสั่งศาลแล้วนะแกก็จะมีเหตุผลอะไรของแกซึ่งทุกคนก็จะอะไรอย่างเนี้ยทุกคนจะอ้าวเหรอแล้วยังไงต่อทุกคนก็จะทั้งคุณ
1: ไม่ใช่สิก็ทุกอย่างคือคำพิพากษาของศาลเนี่ยถือว่าเป็นที่สุดไหมก็สู้ท่านมันก็ต้องสู้ทีละศาลถูกไหมเขาถึงมีสามศาลไง
0: เหมือนกับว่าแกจะใช้ข้อนี้พี่ว่าที่มาของวัดมันไม่ถูกต้องตั้งแต่แรก
1: อ๋อเหรอไม่ใช่เขาแค่รู้กฎหมายเนาะหรือว่ามีทนายส่วนตัวเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ก็จะบอกว่าเหมือนกับ
1: ที่มาของวัดไม่ถูกต้อง
0: ใช่
1: เหมือนกับว่าวัดจะผิดกฎหมายแล้วไปอยู่ที่ดินก็เลยจะผิดไปด้วยอย่าง
0: น
1: ี้หรอ
0: ไปตรวจสอบในระบบเนี่ยนะฮะทางภาคอีสานเนี่ยไม่มีชื่อวัดนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับ
1: เอ้าเหรอ
0: แล้วก
1: ็แล้วเป็นวัดได้ไงทุกวันนี
0: ้ก็อาจจะเป็นสำนักสงฆ์แล้วเพิ่งมาจดทีหลังอะไรอย่างเนี้ยต้องลองไปฟังป้าดาเขาก็จะมีเหตุผลมารองรับอยู่ตลอดเขาก็ไล่เลียงเรื่องราวของเขามานะ
1: ยังไม่รู้แล้วสมมติเราไม่ได้พูดถึงกรณีป้าดาหรือว่ากรณีวัดที่เป็นข่าวๆสมมติถ้าเราเกิดเราเนี่ยในจังหวัดระนองหรือพี่บอยเนี่ยไปต่อสู้แล้วได้ที่ดินจากวัดมาเนี่ยระนองจะกล้าไปใช้ประโยชน์ที่ดินไหม
0: ก็
1: อันนี้ไม่เกี่ยวป้าดานะไม่เกี่ยวกับป้าดานะเอาแค่เราท่านๆเนี่ยเราจะกล้าไหมเราจะขายต่อไป
0: ก็เนาะไม่รู้เหมือนกันนะเขาบอกว่าเขาเป็นของทายาท
1: เป็นพี่ตรงนั้นเคยเป็นกุฏิพระเคยเป็นศาลาการประเรียนเคยมีอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันดีคืนดีต้องขยับออกไปแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยได
0: ้ไงป้าดาบอกมันที่นี่มันเป็นแหล่งมั่วสุมอ่ะมันมีผ้าถุงผู้หญิงมันมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยมันไม่ใช่วัดตามเจตนารมณ์ที่เหมือนกับเขา
1: ต้องพิสูจน์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยอันอย่างนี้ถ้าเป็นเราเป็นคนกลางเราก็ต้องพิสูจน์หนึ่งพิสูจน์สเต็ปแรกเรื่องของว่าใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดอันนี้ก็สเต็ปหนึ่งสองเป็นวัดจริงหรือไม่ก็สเต็ปที่สองสามถ้าเป็นวัดจริงไม่จริงไม่รู้แล้วมีการมั่วสุมหรือไม่ก็ต้องพิสูจน์ไปทีละเปาะเนาะ
0: ใช่ใช่ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าพอไปฟังแล้วก็สกอร์ก็ได้ความรู้เชิงกฎหมายสนุกดี
1: ก็คอยตามจะเป็นต้องเริ่มคอยตามประดา
0: ไม่ก็เขามีแหละมันเป็นหลักฐานที่ต้องมาชนกันอ่ะพี่เราก็ไม่รู้ว่าข้อที่จริงอยู่ยังไงเนาะ
1: ต้องไปถามศาลนะเป็นพี่บอยก็คงจะต้องแบบให้ที่สุดต้องไม
0: ่เอามาที่นี่ดีกว่าวันนี้นะครับมีเด็ก2คนพกปืนนะที่บางบัวทองนนทบุรีเนี่ยเขายิ่งหวาดผวากันอยู่นะจู่ๆนะมีเด็กนะครับพกปืนแล้วตำรวจไปเจอนะฮะปรากฏว่าเป็นปืนปลอมนะเป็นปืนปลอมแต่ก็ทำชาวบ้านเขาหวาดผวาเนี่ยเพราะว่ายังไม่ครบอาทิตย์นึงเลยนะฮะกับเหตุการณ์กราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ที่นนทบุรีวันนี้เด็กอายุ14คนหนึ่ง15คนหนึ่งนะครับพกปืนมา2กระบอกคนละกระบอกนะก็กำนันมาตรวจเจอเนี่ยก็พอเป็น1ปืนปลอมก็โล่งใจ2ก็สั่งลงโทษนะครับสก็อตจำไป20ครั้ง20ทีนะฮะโอ้สุดท้ายก็เด็กเห็นบอกร้องไห้เลยนะครับโดนจับส่งผู้ปกครองพ่อแม่ต้องกำชับหน่อยนะช่วงนี้นะจะปืนจริงปืนปลอมอะไรไม่เอาเลยนะฮะช่วงนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าสังคมอยู่ในเนาะความหวาดกลัวหวาดระแวงกันอยู่นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: ผู้ต้องหาอันดับ7ไปดูกรณีเหตุการณ์นักการเมืองระดับอดีตรัฐมนตรีรายหนึ่งถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุไปบ้องหูนายตำรวจระดับสูงคือระดับรองผู้กำกับการสืบสวนสภ.ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชภายในงานศพของมารดาของนักการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่วันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาจนเกิดกระแสภาควิจารณ์แล้วก็ตั้งคำถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงศักดิ์ศรีของข้าราชการตำรวจต่อมาท่านพลตำรวจเอกกฤษณรัตน์พันเพชรผบ.ตร.ก็สั่งการให้ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8แล้วก็

0: ราชการแทนผู้การจังหวัดนครศรีธรรมราชตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็กำชับให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาตามที่มีการเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ล่าสุดคุณผู้ฟังฮะช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้ทางรองผู้กำกับสืบสวนสภ.ทุ่งใหญ่ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าถูกทำร้ายเนี่ยได้เข้าแจ้งความไว้เป็นเบื้องต้นแล้วในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา391ฐานใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจซึ่งเป็นความผิดละหุโทษนะครับแล้วก็ต่อมาฮะทางพลตำรวจตรีเลิศชายท่านเป็นผู้บังคับการสืบสวนภูธรภาค8ก็นำกำลังชุดสืบสวนแล้วก็พนักงานสอบสวนเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นทราบว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยทางพันตำรวจโทธนงศักดิ์ท่านรองผู้กำกับสืบสวนสภ.ทุ่งใหญ่และญาติไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลมารดาของนายกเทศบาลตำบลปริกที่บ้านหัวครวนอำเภอตำบลปริกอำเภอทุ่งใหญ่หลังสวดอภิธรรมก็นั่งดื่มสุรากับนายชัยชนะเดชเดโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มีปากเสียงกันจนทำร้ายร่างกายกันแต่จากการสอบสวนเนี่ยทางพันตำรวจโทธนงให้การว่าขณะเกิดเหตุนายชัยชนะไม่พอใจและต่อว่าเรื่องที่ไม่ช่วยหาเสียงโอ้ล่าสุดก็มีรายงานข่าวว่านายชัยชนะเนี่ยนะซึ่งมีตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็อดีตรัฐมนตรีด้วยเนี่ยที่ตกเป็นข่าวได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ปากคำและรับทราบข้อกล่าวหาตามขั้นตอนของกฎหมายแล้ว
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: วันก่อนเพิ่งดูคลิปนี้นะครับคุณลุงคนนึงปั่นจักรยานนะแล้วเขาก็ที่ปากเกร็ดนะเขาจะมีเลนจักรยานนะทาเป็นสีเขียวอยู่นะครับแกก็ปั่นไปเรื่อยๆนะแกก็ถ่ายเหมือนมีกล้องอยู่ที่แกไปด้วยนะครับทีนี้มีมอเตอร์ไซค์ขี่สวนเลนมาแล้วเป็นเลนของจักรยานด้วยนะนะแล้วก็สวนเลนมาด้วยนะครับเพื่อที่จะเหมือนกับว่ามาเลี้ยวเข้าซอยไม่ต้องไปกลับรถไกลอะไรอย่างเงี้ยก็สวนเลนมาพอมาเจอคุณลุงที่มีกล้องมอเตอร์ไซค์คันนี้ก็ไม่พอใจคิดว่าคุณลุงเนี่ยไปถ่ายเขาเพื่อที่จะเหมือนอย่างเงี้ยไปถ่ายเพื่อที่ไม่รู้จะเอารางวัลนำจับหรือจะไปแจ้งความอะไรก็ไม่รู้ล่ะนะพอเห็นคุณลุงก็เลยขี่กลับมาต่อว่านะฮะเดี๋ยวก็ไม่แก่ตายหรอกนู่นนี่นั่นนะด่าใหญ่เลยลุงก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะลุงบอกผมถ่ายไบค์เลนของผมนะหมอสายบอกไม่ต้องมาพูดเลยอย่ามาหัวหมอเองถ่ายข้าเขาก็อาจจะหยาบกว่านี้หน่อยนะแกนู่นนี่นั่นนะก็โอ้โหว่าลุงใหญ่เลยนะฮะพอคลิปนี้มันดังนะครับตำรวจสภ.ปากเกร็ดไปตามตัวมาแล้วครับนะฮะเชิญมาทั้งสองฝ่ายเลยคุณลุงคมสันคนปั่นจักรยานนะกับนะฝั่งของคนขี่มอเตอร์ไซค์อายุ18เองนะนี่รุ่นตาเลยนะตาหลานเลยนะ18กับ61เนี่ยแต่ตอนปะทะคารมกันนี่โอ้โหอย่างกับเพื่อนกันนะ
0: อ
1: ย่ามึงไม่แก่ตายหรอกเดี๋ยวคอยดูเหอะเดี๋ยวเจอกูนู่นเอาว่าไปนู่นเลยครับพี่บอยสุดท้ายไหว้สวยครับวันนี้พออยู่ต่อหน้าตำรวจยกมือขอโทษคุณตาครับนะฮะยกมือขอโทษนะครับในสิ่งที่ทำลงไปตำรวจปรับไปอีกนะครับ 2,000 บาทนะฮะไม่สวมหมวกขับย้อนสอนขับรถไม่พกใบขี่ฝ่าฝืนเครื่องหมายการจราจรอ่วมนะฮะโดนแจ้งข้อหาไปนะก็ได้บทเรียนนะครับสะสมเลยล่ะทีนี้นะคนจะไม่ไปสร้างใครอีกนะครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบ
6: ว้าวว้าวว้าว
5: ว ว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าว

จริงเพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่

0: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
3: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
4: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์สองทุ่มยี่สิบนาทีทางช่อง 9M HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
9: หานครโรคทิพย
10: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
11: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
12: พี่ธิวาบอกฟังจาก Facebook ชัดเจนนะครับพี่ธิวาอยู่สะเดานะพี่สงขลา
13: โอ้
12: นะสะเดาเนาะชายแดนใช่มั้ยพี่จุ๊บแจงสวัสดีนะครับพี่มีมาแล้วเนาะ
13: สวัสดีครับ
12: พิมพาพรจากอุตรดิตถ์จ้าน
13: ะครับสวัสดีครับ
12: โอ๊ยพี่ซีอุยกินตับนี่แกใช้ชื่อนี้จริงๆนะซีอุยกินตับจากนวมิน81ครับโอ้ครับพี
13: ่ต้องทันแม้ทันดูละครเรื่องนี้มั้ยซีอุย
12: ไม่ทันไม่ทัน
13: โอ้น่ากลัวเลยเด็ก
12: ได้ยินคำแต่อย่างเงี้ยว่าตะวางซีอุยมันจะมากินตับนะเอออย่างเงี้ยได้ยิน
13: แต่ทันใช่ไหมทันใช่ไหม
12: ทันคำแต่ไม่ทันดูพี่ไม่รู้แล้วผมจะเป็นยุคกระสือกระสือถอดหัวละครนะถ้าพูดถึงละครจะเป็นกระสือช่อง7อ่ะแล้วก็ไอ้ตุ๊กตาผีอ่ะเรื่องที่เป็นตุ๊กตากลางคืน
13: หนูอยากกลับบ้าน
12: เนี่ยอันนั้นตอนอยู่ต่างจังหวัดจะกลัวมาก
13: จริงว่
12: าจะไม่กล้าส่องกระจกเลยอ่ะจะกลัวเลยอ่ะ
13: กลัวเราตัวเราเอง
12: เออนะ
13: แต่ว่าจะบอกว่าเรื่องซีอุยด้วยคุณผู้ฟังเป็นเหมือนผมไหมคือพอเราดูแล้วอ่ะเราเข้าใจด้วยความเป็นเด็กไม่มีใครมาบอกเราพ่อกับแม่ก็ไม่ได้บอกเราเราเข้าใจว่าคนที่เล่นเนี่ยคือซีอุยแล้วเราก็จะกลัวผู้ชายคนนี้มาพอเขาไปเล่นเรื่องอื่นอ่ะ
12: แล้วก็เขาสมบทบาท
13: เออแล้วเขาเล่นน่ากลัวซีอุยกินตับ

0: าเด็กไปเด็กเอาตับเด็กไปต้มกินอะไรอย่างเงี้ย
1: เออ
0: แล้วมันก็เป็นเรื่องจริงถูกไหมมีที่โรงพยาบาลหรือที่ไหนที่มีซีอุยแช่ร่างไว้อ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่พี
0: ่เออซีอุยกินตับเด็ก
1: เออนะครับ
0: นะฮะแต่ตอนนี้โดนกินตับ
1: เอ้ย
0: คุณผู้ฟังครับวันนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเดลีของอินเดียนะครับว่าเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยสื่อมวลชนหลายแห่งของอินเดียเขามีการเผยแพร่เอกสารว่าเป็นบันทึกภายในซึ่งแจ้งต่อบุคลากรสายการบินแอร์อินเดียที่เป็นสายการบินแห่งชาติว่าจะเริ่มมีการตรวจสารเสพติดนักบินทุกคนเป็นภาคบังคับเลยนะโดยจะเริ่มตั้งแต่13สิงหาคมเป็นต้นไปก็คือวันนี้เพราะเหตุใดทำไมต้องตรวจการตรวจสอบครอบคลุมเนี่ยสารเสพติดและยาที่ห้ามใช้ตามกฎระเบียบด้านการบินโดยจะดำเนินการควบคู่กับการฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมนักบินของแอร์อินเดียรวมถึงหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบินตามศูนย์รายงานตัวและสำนักงานต่างๆหรือสถานที่ซึ่งกำหนดตามมาตรฐานปฏิบัติการของนักบินคือสาเหตุมาจากเรื่องอะไรมาตรการจะให้ครอบคลุมนักบินของแอร์อินเดียเอ็กเพรสซึ่งเป็นสายการบินราคาประหยัดในเครือข่ายของแอร์อินเดียด้วยการยกระดับมาตรการครั้งนี้ถือเป็นการเพิ่มความเข้มงวดคุณฟังฮะมากกว่ากฎระเบียบปกติที่กำหนดให้สายการบินสุ่มตรวจลูกเรืออย่างน้อย 10% ของจำนวนทั้งหมดในแต่ละปีเพื่อหาสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทแอร์อินเดียระบุในบันทึกภายในว่าแม้ข้อกำหนดดังกล่าวมีอยู่แล้วแต่บริษัทเห็นว่าจำเป็นต้องยกระดับมาตรการให้มันเข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความสร้างความเชื่อมั่นซึ่งความเคลื่อนไหวครั้งนี้มันมาจากอะไรคือมันมาจากกรณีที่เมื่อวันที่4สิงหาคมเนี่ยคุณผู้ฟังฮะเครื่องบิน Airbus A320neo ของ Air India ซึ่งเดินทางจากภูเก็ตของประเทศไทยไปยังกรุงนิวเดลีเนี่ยมันสูญเสียระดับความสูงอย่างกระทันหันราว300ฟุตหรือประมาณ91เมตรระหว่างทำการบินส่งผลให้ผู้โดยสาร13คนและลูกเรือ4คนบาดเจ็บนี่นะเขาเลยสงสัยเรื่องของสารในร่างกายของนักบินจู่ๆมันลดระดับพวกอะโด้ง
1: ครับผมนะเ
2: ออมหานครรอบทิศอันดับ4
1: โอ้ยเห็นข่าวนี้ที่ลำปางแล้วต้องเล่านะฮะอาจจะได้เป็นข่าวสุดท้ายนะฮะแต่รับรองว่านะเป็นอุทาหรณ์ให้ได้อย่างดีนะครับนะจู่ๆเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลลำปางนะก็เขาก็จอดมอเตอร์ไซค์ไว้แล้วเข้าไปทำงานเนาะตอนจะกลับออกมาเนี่ยนะฮะเดินออกมาเจอโอ้โหช่างเนี่ยมีใครไม่รู้นะฮะมาลื้อมาถอดอะไรรถเขาเต็มไปหมดเลยนะฮะเขาก็แจ้งตำรวจเลยนะครับคิดว่าขโมยนะคิดว่าขโมยมาขโมยรถเขาแน่นะครับปรากฏว่าคนที่ถอดอยู่เนี่ยบอกว่าใจเย็นครับพี่ผมเป็นช่างก็พี่โทรไปบอกให้ผมเนี่ยมาเปลี่ยนแบตเปลี่ยนอะไรไม่ใช่หรอเออนะฮะมาซ่อมรถไม่ใช่หรอนะครับเจ้าของรถก็บอกว่าไม่เลยพี่ไม่ได้โทรเลยอยู่ๆเธอมาถอดอะไรรถพี่ได้ไงปรากฏว่าเจ้าของรถที่โทรให้ช่างมาซ่อมตัวจริงเดินออกมาพอดีนะฮะรถสีเดียวกันรุ่นเดียวกันหมวดอักษรจังหวัดนครสวรรค์เหมือนกันแต่มาอยู่ที่ลำปางแล้วจอดห่างกัน5คัน
0: เออ
1: ตอนแจ้งช่างเนี่ยอาจจะแจ้งไม่ละเอียดว่าทะเบียนอะไรช่างก็เอาสีขาวแดงนะฮอนด้านะหมวดนครสวรรค์เลขนี้นี้นี้นะนะพอเอ้ยช่างก็เดินมาเจอคันนี้อ้าวนี่ขาวแดงนครสวรรค์ลงมือลื้อเลยเรียบร้อยเลยฮะแกไปแจ้งตำรวจนะทำเล่นไปนะฮะแกไม่ยอมนะเออแกไปแจ้งตำรวจที่สภ.เมืองลำปางนะครับให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีตามกฎหมายเลยนะครับเพราะว่ารถของเขาเนี่ยถูกถอดออกในฝาโครงฝาครอบเนี่ยคือเหลือแต่โครงอ่ะเออก็เหมือนกับแจ้งความเพื่อลงบันทึกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดในอนาคตมีอะไรเสียหายเนี่ยนะฮะเออก็จะได้เรียกร้องค่าเสียหายได้ถูกโอ้เรื่องราวนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนได้เลยนะพี่นะโดยเฉพาะใครที่เป็นช่างใครโดยเฉพาะใครที่เวลาโทรไปตามช่างให้มาทำอะไรกับรถเนี่ยนะฮะแจ้งเลขเขาให้ละเอียด
0: เ
1: นี่ยก็เดือดร้อนกันไปหมดทุกฝ่ายทั้งช่างเองทั้งพี่คนที่โทรเนี่ยก็ยกมือขอโทษนะครับขอโทษเจ้าของรถตัวจริงนะเพราะรถรู้ตัวว่าเฮ้ยเรามันไม่ละเอียดเองแล้วอยู่ๆใครก็ไม่อยากให้รถเราโดนลื้อใช่ไหมพี่ลื้อแล้วจะต่อกับเหมือนเดิมได้ดีเปล่าผมไม่รู้นะฮะฝากเอาไว้นะครับวันนี้อาจจะได้เท่านี้ก่อนครับพี่บอยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รับรองเต็มอิ่มจัดเต็มเหมือน

0: เติม1 ทุ่มเจอกันครับวันนี้ไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20 นาฬิกา22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
8: ขณะที่เวลา20 นาฬิกา
9: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
8: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระสบดีที่13 สิงหาคม พุทธศักราช 2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดูสิทธิ์มหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกามหาวิทยาลัยบูรพาบริษัทเบสเวิลด์อินเตอร์พลัสจำกัดกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาบริษัทซันฟลาวโทกาจิฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10 รูปจากวัดมหาธาตุจุฬาลัตรังสฤษฎิ์วัดทองนพคุณวัดปฐุมวนารามวัดประยุรวงศาวาสวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดโนนหมันเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาวัดเสาธงหินนนทบุรีวัดทุ่งเศรษฐีสมุทรสงครามและวัดหลวงราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลและถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปากรและอนุโมทนาเวลา14 นาฬิกา 30 นาทีบริษัทแคนนอนปราจีนบุรีประเทศไทยจำกัดบริษัทแคนนอนมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์จำกัดบริษัทแคนนอนไฮเทคประเทศไทยจำกัดบริษัทMaterial Automation Thailand จำกัดบริษัท928ตื่นมารวยจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10 รูปจากวัดสุทัศน์จินดาวัดศาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาวัดประยุรวงศาวาสวัดสมณัติวิหารวัดฉิมทายกาวาสกรุงเทพมหานครวัดนางนวลกาฬสินธุ์วัดห้วยเสือเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17 นาฬิกานางจิตนาจันทริศและคณะสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์พุกผาสุขและคณะบริษัทออโมโคเทคประเทศไทยจำกัดและบริษัท RS Domestic Trading จำกัดเป็นโชคภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10 รูปจากวัดลาดปากเคล้าวัดเทพรีลาวัดลาดพร้าววัดโคนอนกรุงเทพมหานครวัดละหารวัดสนามเหนือนนทบุรีวัดคู่สร้างวัดครุนอกสมุทรปราการวัดเท้าโคตรนครศรีธรรมราชวัดท่าจีนจังหวัดสตูลสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19 นาฬิกาสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนบริษัทบางกอกเมดิคอลซอฟต์แวร์จำกัดและบริษัทในเครือ BMS กรุ๊ปมูลนิธิสับราเชลและโรงเรียนวิชาชีพนครราชสีมาอินเตอร์การบริบาลจังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดโพธิสมพรอุดรธานี8 รูปที่พระที่นั่งดูสิทธิ์มหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดพัทลุงโรงเรียนคิริมาศพิทยาคมจังหวัดสุโขทัย

0: ใหญ่วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีคณะสามเณรพระพี่เลี้ยงคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการบรรพชาสามเณรปีที่25
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
4: ม่วนแต่เจ้า
5: เด้อแรงออกจังหู้นี
4: ่ม่วนนี่ดีเด้อ
6: โดนใจสุดๆ
3: ลูกทุ่งมหานครพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
7: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังที่เป็นการผสมผสานระหว่างเพลงลูกทุ่งหมอลำนะคะกับแรปเปอร์นะคะซึ่งทั้ง3เพลงเขาก็เอาแรปเปอร์เนี่ยเข้ามาฟีเจอริ่งเข้ามาผสมผสานได้อย่างลงตัวเลยเนาะนะคะเริ่มต้นกันที่สิลืมเขาแล้วล่ะนะคะเพลงนี้จากน้องเน็กนฤพลนะคะฟีเจอริ่งกับน้องวันใหม่ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยตอบกลับแดเดอร์จากดิดคิตตี้นะคะฟีเจอริ่งกับมหากาฟิลค่ะปิดท้ายที่กุหลาบนะคะจากพี่แฟกกิ้งฮีโร่ค่ะฟีเจอริ่งกับพี่ก้านตองทุ่งเงินและสรันนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Mcord Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเบานะคะมาเจอกันอีกหนึ่งรอบค่ะนะคะในรอบหัวค่ำแบบนี้นะคะใครที่ทำอะไรอยู่นะคะหรือว่าเพิ่งจะเลิกงานกำลังเหนื่อยๆอยากที่จะพักผ่อนนะคะฟังเพลงที่คุณอยากฟังก็โทรเข้ามาหลังไมค์ได้นะคะอยู่กับกวางน้อยคนน่ารักนี่ทั้งพิมดาและกวางน้อยนี่อยู่กันตั้งแต่เช้าแล้วนะคุณผู้ฟังยังอยู่ต่อค่ะกวางน้อยนะคะรอรับสายอยู่022481366ค่ะรวมไปถึง SMS ที่เบอร์4689400นะคะแล้วก็ทาง Facebook Live ค่ะช่องทางนี้เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดหัวใจด้วยแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังรถไฟก็จะมารับคุณผู้ฟังกันแล้วนะคะให้เวลารายงานตัวกันก่อนนะคะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยหรือว่าจะพูดคุยเมามอยนะคะจะพูดอะไรมาก็ได้นะคะคอมเมนต์กันเข้ามาบอกหน่อยนะคะว่ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้านะคะเพราะว่าตอนนี้รถไฟมาแล้วจริงๆค่ะสวัสดีพี่สันทัดด้วยนะคะพี่สันทัดบอกสวัสดีพักค่ำนะคะมีสวัสดีพักเช้าพักค่ำเนาะพี่วิเชียนอุ่นชาวนาพี่สำรองนะคะอุ๊ยพี่สำรองหายไปไหนมาตั้งหลายวันนะคะไม่เจอกันเลยเนาะแล้วก็มีพี่ทวิชพงศ์นะคะบอกได้ยินเสียงน้องพิมดาคึกคักทันทีอุ๊ยคึกคักเวลานี้ไม่ได้นะพี่เวลานี้เราต้องสงบแล้วต้องแบบว่าตั้งสมาธิและตั้งจิตละจะนอนแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีพี่สมหมายสุภาษิตด้วยพี่สาวคำเจ้านะคะสวัสดีช่วงที่สองนะคะรอขึ้นรถไฟพักค่ำนะคะแล้วก็มีพี่ณรงค์ยินดีด้วยนะคะลูกคิตตี้วังว่านะคะแล้วก็มีใครอีกไหมพี่ปุญญวัฒน์นะคะมีพี่ชื่อดาดาดีที่สุดพี่เอสุดหล่อนะคะพี่วิจิตสุวรรณโรจน์พี่คมสันจตรนะคะแล้วก็พี่เสือสิบตัวด้วยนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนาทักไปหรือยังเมื่อกี้นี้พี่ไตรรัตน์ค่ะพี่จำปีขุนทองนะคะพี่ภูรัตนพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่เรดมี่เขาบอกว่าสวัสดีครับโอ้โหร้อนทั้งวันเลยครับอยู่ได้กับฟังวิทยุนี่แหละครับสวัสดีพี่จันเพ็ญด้วยนะคะเมื่อวานนี้เห็นไหมต่างประเทศนะเขาดูสุริยุปราคากันเนาะคุณผู้ฟังแล้วก็ตบมือดีใจกันใหญ่เลย

นะตอนที่ว่าฟ้าท้องฟ้ามืดลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าบ้านเราไม่เห็นใช่ไหมเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าบ้านเราเคยเห็นแล้วล่ะเนาะพอถึงเวลาที่ท้องฟ้าค่ำแล้วทำอะไรกันเคาะหม้อเคาะไห่ป้องเป้งป้องเป้งอะไรอย่างเงี้ย

่มาลายแยมกลีด้วยนะคะมาขึ้นรถไฟกันพี่มนพไรเดอร์รังสิตพิสกลพี่ประเสริฐนะคะพี่สิริพรนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมพี่นิภาพรด้วยนะคะพี่วรรณิดาด้วยค่ะอุ้ยวันนี้มากันเพียบเลยเนาะนะคะมีพี่อะไรอีกนะพี่ประเสริฐบอกไปด้วยไปด้วยปุ้นปูนนะคะรถไฟรอบมืดนะคะเมื่อเช้านี้ขึ้นรถไฟไปทำงานตอนนี้เนี่ยขึ้นรถไฟกลับบ้านกันนะคุณผู้ฟังนะอ่ะเอาล่ะรถไฟออกก่อนละกันเนาะน่าจะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะขอ1สายหน้าไมค์ค่ะ022481366นะคะกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายอยู่นะคะพี่สมศักดิ์บุญกิมบอกว่าอะไรรู้จักอีกคนนึงครับทันไหมครับรถไฟสายนี้ทันไหมครับผมนะคะเรียกต่อละกันพี่นิพนธ์นะคะพี่สมศักดิ์บุญกิมด้วยพี่สำรองพี่สันทัศน์พี่สิริพรนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้จะรับ1สายหน้าไมค์โทรเข้ามาจองสายได้เลยแล้วทิ้งเบอร์โทรกลับให้ด้วยนะคะ

0: ถ้าเป็นที่รักไม่ได้จากพี่นิกเซเลปีนะคะเอาละค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารออยู่แล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยไมค์ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่อะไรเอ่ย
2: วีนาค่ะ
0: พี่วีนาพี่วีนาทำอะไรอยู่ที่ไหนคะ
2: ตอนนี้นอนแล้วค่ะอยู่พัทลุงค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อนอนแล้วใช่ไหมคะแล้วตอนกลางวันทำอะไรหรือเปล่าคะ
2: ทำงานบ้านทั่วไปค่ะ
0: อ๋อทำงานบ้านอยู่บ้านตัวเองใช่ไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ก็เป็นอาชีพแม่บ้านอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่วีนาทำกับข้าวด้วยไหม
2: ทำกับข้าวอะไรแบบเนี้ย
0: ทำกับข้าวด้วยไหม
2: ทำค่ะ
0: ทำอะไรบ้างคะวันนี้ตอนมื้อเย็น
2: บ้านมื้อเย็นทอดไข่ไข่เจียว
0: ไข่เจียวมีอีกไหมมีแกงอีกไหมแกงอย่างอื่นมีไหม
2: แกงต้มแกงต้มปลาสมรมปลาตายก็เรียกปลาสมรม
0: ปลาสมรมเหรอคะ
2: ค่ะรวมกันหลายชนิด
0: อ๋อปลาสมรวมอย่างเงี้ยเหรอคะ
2: ไม่ค่ะปักเป็นปัก
0: อ๋อผักรวมแกงส้มผักรวมอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
2: ค่ะ
0: แกงส้มที่ตายนี่ต้องมีทุกวันนะเมนูแกงส้มเนี่ยใช่ไหม
2: มีทุกวัน
0: ก็คือแกงเหลืองของคนภาคกลางใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เนาะอุ้ยพูดแล้วอยากทานจังเลยอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปหาแกงใต้ทานแล้วนะพี่วีนาพี่วีนาค่ะทำให้บิมดาหิวเลยนะได้เลยเนาะถ้าเกิดว่ามีโอกาสเดี๋ยวไปใต้ไปพัทลุงเดี๋ยวส่งข่าวไปบอกพี่วีนานะเผื่อให้พี่วินาทำให้คินทำให้ทานพี่วินาอยู่อำเภออะไรคะเนี่ย
2: ดูอำเภอเมือง
0: ค่ะอ๋อใช่พี่วินาก็เคยไปอยู่พัทลุงไปอกเขาอกทะลุ
2: มาเจ้าไหนอ๋อเขาทะลุใกล้ดูอำเภอเมือง
0: ใช่ไหมได้ไปถ่ายรูปมาแล้วตรงนั้นน่ะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของพัทลุงเลยนะ
2: ขึ้นไปข้างบนจุดไหม
0: ไม่ได้ขึ้นหรอกอยู่แค่เซเว่นขึ้นไม่ไหวแต่เคยไปเล่นอันนี้อยู่สไลเดอร์ที่น้ำตกอะไรสักอย่างนึงนี่แหละ
2: ไม่ใช่น้ำตกอะไร
0: นั่นแหละเขาจะมีทำสไลเดอร์ไว้อ่ะให้ลงไปเล่นอ่ะ นึกไม่ออกเหมือนกัน
2: น้ำตกปากกลางไม่รู้จำไม่ได้แล้ว
0: น่าจะแหละนะวันนี้พี่วินัยอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: เพลงอย่าปล่อยมือของไม้เมืองค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ว่าไม่ทุกอย่างทุกใจที่ควงอสมทอยู่แล้วก็พิเศษดีเจพิมดาคนสวยแล้วก็น้องจ่ายหน้าไว้คนที่น่ารักด้วยน้องนี่น้องกวางใช่ไ
0: หมเนอะได้เลยขอบคุณพี่วีนามากๆเลยนะคะขอให้คืนนี้นอนหลับพักผ่อนฝันดีนะคะ
2: จ้าขอบคุณจ้า
0: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอขอบคุณด้วยนะคะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: อย่าปล่อยมือจากไม้เมืองค่ะแล้วก็แถมให้อีกหนึ่งเพลงหญิงชาวบ้านจากน้องแพรชนะด้วยนะคะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ลอยมาหาแน่ก็แล้ว

0: สวัสดีขอบคุณนะครับผมขอบคุณสาวสวยหน้าเวทีด้วยนะจ๊ะ
1: มีตัวคนสวยๆวันนี้ด้านหน้า
0: น่ารักอยู่แล้วสวัสดีอีกสักหนึ่งรอบนะครับผมและปอนกฤษดารายงานตัวนะครับผม

0: ็ฟังติดตามได้ครับผมผลงานเพลงใหม่ๆในช่วงนี้นะ
1: ใครที่ยังน้องเข้ามานะจ๊ะลีน่าจ๋าขอบคุณค่ะ
2: เสียงร้องจากน้องน้ำแข็งทิพวรรณนะคะแล้วก็น้องปอดกฤษดาด้วยค่ะกับเพลงหลอยมหาแหน่นะคะหยิบมาฝากกันจากงานมหกรรมคอนเสิร์ตแรงงานไทยนะคะที่ศูนย์กีฬาชุมชนห้วยขวางค่ะนะคะจัดขึ้นเมื่อปี2566นั่นเองนะคะมหานครไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกระเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะ
3: มหานครไลฟ์
4: สนับสนุนโดย
5: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: คุณผู้ฟังคะมีเรื่องราวที่สำคัญมากๆเลยอยากจะมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการออมเงินค่ะนะคะฟังทางนี้ให้ดีๆเลยนะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะคะเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงค่ะรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทค่ะฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดเป็นระยะเวลาฝาก3ปีนะคะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีค่ะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีนะคะจะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้วค่ะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ

0: ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิม
6: คุ้มเกิน
7: ครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊ก

0: จริง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บพุ่งทูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

นสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเครื่องไฟฟ้า

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่ 7-Eleven และคุ้มยิ่งกว่า

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: ช่วงท้ายชั่วโมงแล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเหลือเวลานะเนี่ยน่าจะแถมได้อีกสัก2เพลงเนาะนะคะชั่วโมงหน้าจะขอ1สายหน้าไมค์ด้วย022481366นะคะโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ
2: เพื่อชีวิตเห็นเต็มหัวใจ
0: ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะมันนิดนึงเจ็บจุงเบยจากคาวบอยค่ะชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะอย่าลืม1สายหน้าไมค์ด้วยล่ะโทรมาจองสายกันเยอะๆนะ

ันเจ็บจุงเบอร์เฮ้ยมันเจ็บจุงเบอร์เฮ้ยจ้ะยีนอ

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเลขาสภาพัฒน์เผยนายกเรียกคุยหลายเรื่องเร่งดันโครงการชลประทานขนาดใหญ่เข้าครม.หลังเรื่องค้างอยู่ที่กระทรวงเกษตรนายดฤชาติพิทยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าว่านายกรัฐมนตรีเรียกให้มาคุยเรื่องงานโดยเฉพาะเรื่อง Data Center ไม่มีเรื่องการเจรจาภาษีสหรัฐแต่อย่างใดโดยเป็นการหารือเรื่อง Data Center และอีก 2-3 เรื่องผู้สื่อข่าวถามว่าในช่วงปลายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะต้องมีโครงการอื่นเข้ามาเติมหรือไม่นายดฤชากล่าวว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่นายกรัฐมนตรีเรียกตนมาพบเพื่อให้ช่วยประสานเร่งโครงการที่เกี่ยวข้องกับชลประทานที่เป็นโครงการใหญ่ๆทั้งโครงการเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกชัยนาทป่าสักป่าฝักอ่าวไทยที่จะต้องแก้ปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมในระยะยาวปัจจุบันทั้ง2โครงการผ่านบอร์ดสภาพัฒน์มาแล้วแต่อยู่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังประมวลเรื่องเพื่อจะนำเข้าคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจึงฝากให้ตนไปช่วยประสานซึ่งทั้ง2โครงการมีกรอบวงเงินรวมกัน 200,000 กว่าล้านบาทโดยจะใช้งบประมาณในส่วนของเงินกู้จากธนาคารโลกหรือธนาคารพัฒนาเอเชียส่วนโครงการด้านเศรษฐกิจมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคอยดูอยู่แล้วขณะที่เรื่องการลงทุนทั้งหลายรัฐต้องดูว่าโครงการไหนที่สำคัญและให้เร่งออกมาเมื่อถามถึงกรณีมีการคัดค้านโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวังตะโหนดจังหวัดจันทบุรีนายณรุชากล่าวว่าไม่ได้มีการคุยเรื่องนี้แต่ยอมรับว่าเรื่องนี้มีทั้งบวกและลบแต่ต้องไปดูว่าจะมีมาตรการลดผลกระทบอย่างไรส่วนสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเช่นลดขนาดพื้นที่ได้หรือไม่นั้นในทางเทคนิคตนไม่ทราบสามสมาคมกีฬายิงปืนกลุ่มขมัดนโยบายปืนอนุทินพ่นพิษทำนักกีฬาไม่กล้าซ้อมส่งแข่งไม่ได้วันนี้ตัวแทนสมาคมกีฬาปืนได้แก่สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยนำโดยนายยุทธนาผานิชพิเชษวงศ์นายกสมาคมกีฬายิงปืนเป้าบินแห่งประเทศไทยและนายชวฤทธิ์รัตน์จันทรุเบกษาเลขาธิการสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนายชลิตรัตน์กล่าวว่าหน้าที่หลักของทั้ง3สมาคมที่มีอาวุธปืนเป็นอุปกรณ์ก็เพื่อความเป็นเลิศในมหกรรมกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโอลิมปิกเอเชียนเกมซีเกมและรายการชิงแชมป์โลกขณะเดียวกันก็มีภารกิจอื่นๆเช่นสร้างนักกีฬาซึ่งต้องสร้างตั้งแต่เป็นเยาวชนการส่งแข่งขันการอบรมผู้ฝึกสอนและการจัดแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่ต้องทำทุกปีการคุมเข้มครั้งนี้ทำให้มีปัญหาคือนักกีฬาจะมาร่วมแข่งได้อย่างไรหลายรายการต้องเดินทางไปแข่งขันเพื่อเก็บสะสมคะแนนเพื่อไปแข่งรายการระดับโลกที่คนไทยคาดหวังส่วนรายการในประเทศบางคนมาจากต่างจังหวัดต้องเอาปืนขึ้นเครื่องบินมาไม่ต้องพูดถึงการฝึกซ้อมซึ่งแทบจะทำไม่ได้ขณะที่การจัดการแข่งขันและส่งแข่งขันแต่ละสมาคมยิงปืนก็ต้องวางแผนและมีปฏิทินล่วงหน้าเป็นปีต้องติดต่อสมาพันธ์กีฬานานาชาติเพื่อขอจัดการแข่งขันซึ่งจะทำให้มีนักกีฬาต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวเมืองไทยถ้ามีการจำกัดการพกปืนแล้วนักกีฬาต่างชาติจะมาแข่งขันได้อย่างไรจะเอาปืนเข้าประเทศได้อย่างไรท่านนี้ย้ำว่าวันนี้ทั้ง3สมาคมไม่ได้ก้าวล่วงนโยบายของรัฐบาลแต่สมาคมกีฬายิงปืนต้องขอนายกรัฐมนตรีช่วยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้อนุญาตในเรื่องกีฬายิงปืนตามพรบ.การกีฬาของทั้ง3สมาคมเพื่อวัตถุประสงค์ของกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและทำให้แต่ละสมาคมดำเนินการต่อไปได้รังสิมันต์ซัดรัฐบาลหมดเวลาดังแต่ท่อล้อไม่หมุนและตรวจสอบเชิงปริมาณคุณภาพเคสเด็กจีนใช้พ่อทิพย์สวมสัญชาตินายรังสิมันต์รวมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพร้อมด้วยนายปิยรัตน์จงเทพส.ส.พรรคประชาชนในฐานะรองประธานกรรมาธิการแถลงความคืบหน้าหลังประชุมกรรมาธิการเพื่อติดตามกรณีพ่อทิพย์

0: นายปิยรัตน์กล่าวว่ามีการเชิญเจ้าหน้าที่มาให้ข้อเท็จจริงกับกรรมธิการซึ่งน่าเสียดายที่โรงพยาบาลเอกชน2แห่งไม่ได้มาชี้แจงในวันนี้ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่มาจากฝ่ายปกครองและเป็นที่น่าตกใจว่ามีจำนวนกรณีสีส้มที่เป็นข้อที่กังวลของเจ้าหน้าที่ว่าพ่อเป็นชาวต่างชาติแม่เป็นชาวต่างชาติแต่มาใช้สิทธิ์ว่าเป็นพ่อทิพย์สวมสิทธิ์แทนเฉพาะ8โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครมีถึง 1,000 ถึง 1,500 กรณีซึ่งเห็นตรงกันว่าจะต้องออกกฎหมายมาบังคับใช้โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้นในกรณีหลังจากนี้แต่กรณีที่เกิดขึ้นแล้วเด็กที่มีสัญชาติไทยไปแล้วจะดำเนินการอย่างไรสำหรับมาตรการป้องกันนั้นยังไม่มีรูปธรรมนอกจากเป็นการให้เจ้าหน้าที่รัฐระมัดระวังเรื่องการใช้ดุลยพินิจซึ่งต้องยอมรับว่ายังไม่เพียงพอและยังมีความเสี่ยงว่าอาจจะมีการหลุดลอดต่อไปสำหรับเรื่องการปราบปรามไม่ว่าจะเป็นพ่อทิพย์หรือทุนสีเทาสิ่งที่ต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาคือวันนี้เราต้องพ้นระยะเวลาของการที่รัฐบาลดังแต่ท่อแต่ล้อไม่หมุนได้แล้วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
2: าแล้วชั่วโมงที่2นะคะยังอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะอะล่ะตอนนี้1สายหน้าไมค์เขามารอแล้วค่ะทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะน้องวิลา
2: เสียงสวยๆแบบนี้ใครคะเนี่ย
3: พี่มุ้ยสินะครินไงจ๊ะ
2: นี่เราไม่ได้คุยกันนานแล้วเหมือนกันนะพี่มุ้ยเน
3: าะนานแค่ไหนก็รอจ้ะ
2: นี่เขามีคำคมตลอดเลยนะเนี่ยคนนี้ทำอะไรอยู่คะ
3: ก็ฟังน้องพิมดาไง
2: อ๋อฟังพิมดาอยู่เออเนาะไม่น่าถามเลยไม่นอกจากฟังพิมดาแล้วทำอะไรอยู่แบบนอนอยู่นั่งอยู่เดินอยู่วิ่งอยู่อะไรเงี้ย
3: อ๋อนอนฟังน้องอยู่ไง
2: อ๋อนอนอยู่เนาะ
3: ก่อนหน้านี้ก็คุยโทรศัพท์กับคนอยู่ไกล
2: อุ้ยนั่นแน่อยู่ไหนนะอยู่ระยองอยู่อะไรสักอย่างปะ
3: อยู่สัตหีบจ้ะ
2: เออสัตหีบอุ้ยใกล้ละเกือบถูกใช่ไหมคุยแล้วเรียบร้อยเตรียมตัวนอนแล้วเน
3: าะจ้ากูดไนท์เขาแล้ว
2: กูดไนท์กันแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้อยากจะฝากเพลงอะไรให้เขาไหมคะ
3: ก็ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นไง
2: เออฝากให้เขาเนาะ
3: จ้ะ
2: นี่นะคะแล้วอยากมอบให้ใครอีกไหมนอกจากคนอยู่ไกล

0: ให้แฟนรายการ95ทุกๆคนเลยที่มีกิ๊กหรือว่าแฟนที่อยู่ไกลหัวใจอ่ะจ้ะ
1: โอ้ที่มีกิ๊กนี่ตกใจเลยนะเนี่ยเออเนาะที่มีคนที่เรารักอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมมีคนคุยอยู่ไกลๆอะไรอย่างงี้เนี่ยมอบให้เขานะ
0: จ
1: ้าได้เลยค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงพี่มุ้ยพูดตามพิมนาก่อนนะ
0: จ้า
1: ขอขอบคุณ
0: ขอขอบคุณ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1
0: แบรนด์ท็อปและยอดขายอันดับ1
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้ไอยาราอาห่า
0: และไอ้ไอยาราอาห่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมีไอยาละอาห่า
1: เก่งมากตอบถูกพูดจนครบเลยให้ฟังเพลงเป็นรางวัลนะคะพี่มุ้ยนะ
0: จ้า
1: คืนนี้ขอให้นอนหลับฝันดีนะคะ
0: เช่นกันนะจ๊ะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะน้องพิมดาแล้วก็น้องกวางคนสวย
1: ขอบคุณค่ะเช่นเดียวกันนะพี่มุ้ยนะ
0: จ้า
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: เอาละค่ะพี่มุ้ยขอเพลงไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพาเรทชุดนี้เกี่ยวกับอะไร

0: สี่เพลงค่ะพาเรทชุดนี้นะคะฟังแล้วท้อแท้เนาะไม่มีอะไรเลยอ่ะคุณผู้ฟังทั้ง4เพลงเลยเริ่มต้นที่เพลงแรกนะคะไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นค่ะจากพี่ไผ่พงษ์สะท้อนนะคะแล้วก็ตามมาด้วยไม่มีอะไรจากโตเนอร์ไม่มีอะไรจะคุยกับเธอจากแสนนากาและสุดท้ายไม่มีประโยชน์จากบ่าววีนะคะอู้ท้อแท้ไหมเหมือนชีวิตล่องลอยเนาะไม่มีอะไรไม่มีประโยชน์ด้วยนะคะพาเรทเพลงฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไออายระอาฮารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอายระอาฮา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไออายราอาฮารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไออายราอาฮา
0: ชั่วโมงที่2แล้วค่ะรถไฟขบวนที่2ก็มารอแล้วเช่นเดียวกันใครอยากขึ้นรถไฟนะคะตามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟกันก่อนนะคะพี่เขียวชุมพรพี่มนัสนครศรีพี่วอนจังหวัดกาญน้องแวนนครปฐมพี่อนันต์โคราชป้ายาสมุทรปราการพี่กรูดชลบุรีพี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณพี่วีระชุมพรพี่บัวศรีสะเกษเฮ้ยอยากแลบนะคะแล้วก็ทาง Facebook Live ด้วยนะคะบอกลูกคิตตี้ยังอยู่เป็นเพื่อนแม่พิมดานนะครับสวัสดีลูกคิตตี้วังวาด้วยน้องใบสไลเดอร์ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่เรินเจริญค่ะพี่นิดทรงพลนะคะพี่สงวนศรีทองสุวรรณพี่หนูเพียรพกากุลพี่

0: ไตรรัตน์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีน้องบอมจอมซ่านะคะพี่ติ๊กพระประแดงถามรถไฟไปยังเมื่อ14นาทีที่แล้วรถไฟเพิ่งมาพี่ยังอยู่หรือเปล่าตอนนี้มาเรียกพี่ขึ้นรถไฟแล้วนะคะเต็มตัวรอได้เลยนะคะพี่ประพัฒน์ทองหยดค่ะนะคะพี่เออินทิราพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ตื้อปั่นด้วยนะคะหนูอ่านชื่อพี่ผิดไหมตื้อปั้นใช่ไหมพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ตื้อปั้นเนาะถูกปะถูกหรือยังนะเอ๊ะพี่จุนศรีภาชานะคะแล้วก็มีพี่เรืองนิดด้วยนะคะพี่เสาคำเจ้ามารอรถไฟขบวนที่2นะคะแล้วก็มีพี่รมิดาด้วยนะคะลูกแชมป์ศรีสุขนะคะมาเรียกแม่แล้วนะคะตามหาแม่แล้วคุณแม่สมใจคิดดีทำดีด้วยนะคะบอกขึ้นด้วยจ้าขบวนที่2จ้านะคะมารับคุณแม่แล้วนะคะแล้วก็มีพี่มีกูแล้วไม่จนด้วยนะคะนี่ชื่อเฟซเขานะไม่ต้องตกใจนะคะแล้วก็มีพี่อํานวยสั่งอบรมนะคะนี่เลยนะคะทั้งต๊อกต๊อกก็มีค่ะพี่เดชาไก่ชนลำปางด้วยนะคะมีพี่นิกรเนาะพี่เอสุดหล่อมาช่องทางนี้ด้วยนะคะพี่บอลคอนเฟล็กด้วยนะคะแล้วก็น้องหนีดูด้วยพี่แอนอลิสด้วยนะคะนี่เลยประมาณนี้เนาะคุณผู้ฟังนะรถไฟไปก่อนนะพี่เดียว .com มาแล้วนี่เขามาตั้งแต่เช้าแล้วนะรอบกลางคืนเขามาอีกรอบหนึ่งนะคะพี่วิจิตสวนโรจน์พี่สกลด้วยนะคะพี่รมิดามาลาด้วยนะอุ้ยมากันใหญ่เลยตอนนี้นะคะอ่ะรถไฟออกแล้วล่ะนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวมีอีกหนึ่งเพลงนะคะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยค่ะจากคุณอาดวงดีศรีวิชัยเพลงนี้สนุกมากเลยลองฟังดูนะคะในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
3: ไอ้เรื่องรั่วข้าวอาจหลาวแล้วดู

แหมฟังเพลงนี้แล้วคิดดีไม่ได้เลยคุณผู้ฟังค่ะแทงเรื่อยๆแทงทีๆแทงอะไรอ่ะแทงอะไรเอ่ยนะคะชื่อเพลงนะคะไอ้หนุ่มไก่เดือยค่ะจากคุณอาดวงดีศรีวิชัยนะคะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองนะคะพี่ชาญชัยนรงค์เขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยอาจารย์มาร์คใบเตยนั่นเองนะคะใครที่ชอบเพลงนี้นะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยนะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองไปกันต่อเลยค่ะสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

2เพลงสนุกๆค่ะจัดให้นะคะเพลงนี้ไอ้ทุยนะคะจากวงแอลกอฮอล์นะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่8ค่ะก่อนหน้านั้นหม้อหุงข้าวจากพี่โจอี้ภูวสิทธิ์ฟีเจอริ่งกับพี่พันธ์วรการนะคะสัปดาห์นี้ยังคงที่อยู่ในฮิตที่1นะคะพี่อะไรนะพี่เดียว .com เปิดให้แล้วนะพี่ขอตั้งแต่เช้าแล้วใช่มั้ยงอนไปแล้วบอกไม่เปิดให้ไปทำงานละนี่เปิดให้แล้วตอนนี้นะคะหายงอนแล้วนะโอเอโอเอเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: พักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดาวมหานครช่วงท้ายๆชั่วโมงนะคะวันนี้มีนิทานนะคะเรื่องสั้นๆมาเล่าเหมือนเดิมค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมดามหานครเอาละค่ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: เอาละค่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงของพิมดาแล้วนะคะอย่างที่บอกไปว่ามีนิทานเรื่องสั้นนิดเดียวเองนะคะมาฝากกันนะคะในวันนี้ค่ะชื่อเรื่องนี่มีชื่อเรื่องด้วยชื่อเรื่องว่าคุณหมอเก่งจังคุณนายพากามาศมาหาหมอที่คลินิกชื่อดังแห่งหนึ่งพอถึงคิวคุณนายถูกเรียกเข้าไปในห้องตรวจเธอก็ยกไหว้หมอค่ะยกมือไหว้ขออภัยเธอก็ยกมือไหว้หมอค่ะคุณหมอบอกว่าสวัสดีครับคุณนายพากามาศวันนี้มาปรึกษาเรื่องปัญหาสายตาใช่ไหมครับ

0: คุณนายพกามาตอบว่าหุยตายเก่งสมคำร่ำลือจริงๆด้วยรู้ได้ยังไงคะคุณหมอยังไม่ทันตรวจเลยคุณหมอตอบว่าเมื่อตะกี้นี้คุณนายยกมือไหว้ตู้เย็นนะครับโอ้ไม่ใช่คุณหมอไม่ได้เก่งอะไรคุณนายนั่นแหละค่ะยกมือไหว้ผิดนะไปยกมือไหว้ตู้เย็นเนาะตัวสูงๆเหมือนกันเนาะใช่ไหมเห็นคุณหมอเป็นตู้เย็นซะแล้วนะคะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องสั้นนะคะสำหรับวันนี้ที่เล่าให้ฟังกันนะคะก่อนที่จะจากลากันในค่ำคืนนี้นะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ2ชั่วโมงเต็มเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะ10โมงตรงนะคะมาเจอกับพิมดาได้ใหม่ค่ะนะคะมานั่งเฝ้าหน้าจอมานั่งรอหน้าปัดกันเหมือนเดิมนะคะ10โมงตรงเป็นต้นไปค่ะวันนี้ทิ้งท้ายอีกหนึ่งเพลงค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: เพื่อนเพลงหวานขอบคุณกันด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับลูกตาลชลิชาคนสวยมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเพลงความหมายดีๆนะฟังให้ลึกเข้าไปถึงความหมายตั้งใจฟังนะคะแล้วก็จะรู้นะคะว่าให้เราอดทนรอเวลาที่ฝนมาเดี๋ยวถ้าฝนจางเมื่อไหร่เราก็จะเจอวันที่สดใสนั่นเองอุ๊ยจบดีจบสวย

ฤดูที่แตกต่างที่บอยโกศิยพงษ์ค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุนะคะหรือว่าทางออนไลน์นะคะกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนั่นเองนะเวลาดี4ทุ่มค่ะคุณผู้ฟังนะคะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์เลยกับดีเจลูกตาลชนิชาเองนะคะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะตั้งใจเลือกเพลงนะคะในช่วงต้นชั่วโมงนํามาทักทายคุณผู้ฟังฮิตมาราธอน3งานเพลงที่แบบเหมือนเป็นการ

แนะนำตัวนะคะว่าเป็นคนสวยค่ะ พูดอยู่คนเดียวคุณผู้ฟังไม่มีใครมาขัดไม่มีใครมาแย้ง3งานเพลงฮิตมาราธอนวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวนะมีธีมมีคอนเซปต์เกี่ยวกับความสวยนะเริ่มต้นมากับยิ่งโตยิ่งสวยนะคะงานจากพี่เอกราชสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ต่อด้วยสวยกว่าเมียที่บ้านนะงานจากพี่เอกค่ะเอกชัยศรีวิชัยแล้วก็เมื่อสักครู่นี้กับสวยจนล้นนะคะในเวอร์ชั่นของพี่แจ็คธนพลนะคะซึ่งต้นฉบับก็คือพี่กระต่ายขาวดาวรุ่งพระเอกลิเกนั่นเองนะคะวันนี้ก็เป็นความสวยนะคะนำมามอบให้กับคุณผู้ฟังเพื่อเป็นความสดใสยามค่ำคืนก่อนเข้านอนนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งอย่างเป็นทางการด้วยนะคะที่รับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเว็บไซต์นะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางเพจของเรานะคะไลฟ์อยู่ตอนนี้ที่Facebook Fanpage นะคะ LTM FM 95นั่นเองแล้วก็หลายๆคนฟังผ่านทางแอปพลิเคชันด้วยนะคะทางแอป MCOT Connect นะใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ด้วยนะบอกว่าฟังทางแอปก็ชัดเจนดีเหมือนกันหลายๆคนก็ชื่นชอบก็มารีวิวให้นะคะฝากเอาไว้ด้วยนะคะแอปที่รวมทุกคอนเทนต์เลยของอสมทของเรานะคะเอาล่ะวันนี้นะคะใครอยากจะฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังก็แนะนำเข้ามาได้เลยเช่นเคยนะคะ2ชั่วโมงเลย4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะนะก็จัดให้นะคะสวยจนล้นน้องลูกตาลพูดพี่เป็นคนขำอยู่ทางบ้านค่ะ คือหนูชมตัวเองแต่พี่ก็คือช่วยขำอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะนะทักทายสมาชิกของเรานะคะที่เข้ามากันแล้วที่ในไลฟ์นะคะในเพจ LTM FM 95ด้วยนะคะสวัสดีพี่บอลวีนะพี่บอลวีวีรศักดิ์รายงานตัวนะบอกว่าขอเพลงน่ารักยางแรงของโยเนียนะคะมอบให้ดีเจขอบคุณค่ะแล้วก็พี่แองเจลตุ้มนี่แล้วก็พี่สิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะสวัสดีคุณแม่อรุณนะคะคุณแม่ธันพิชาพี่อเนกนะคะจากสุโขทัยนะคะพี่นิรันดร์บอกสวัสดีค่ะดีเจคนสวยพี่ศักดิ์ชัยขอเพลงไก่จ๋าเข้ามาด้วยทักทายดีเจนะคะพี่สมคิดพี่พีรพลพี่นารีพี่เล็กสีประดับค่ะขอบพระคุณมากๆหลายๆท่านเข้ามากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะคุณพี่นัททวรสหรือเปล่าถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะบอกว่าอยากฟังมอของเข้าของโจอี้ภูวศิษย์นะแล้วก็สวัสดีน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะนะมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงกดไลค์ปุ๊บมาปั๊บเออเหมือนแบบอยู่ในมือเลยอะเด้งดึงสวัสดีพี่ไตรรัตน์นะคะพี่สุนิสานะคะคุณยายอ้อสามย่านรับฟังแล้วก็ชมด้วยนะคะทั้งฟังทางวิทยุแล้วก็รับชมผ่านทางไลฟ์ของเราด้วยนะขอบคุณค่ะพี่หมวดป๊อกค่ะพี่วันเพนใครอีกใครอีกน้องแชมป์น้องแชมป์น้องหนูดีนะจ๊ะมาแล้วพี่นงรักด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่นักรบพี่วิจิตด้วยอ่ะแล้วก็พี่หิรันนะเขาบอกสวัสดีครับฟังผ่านวิทยุนะฮะปกติฟังผ่านวิทยุวันนี้เลยเข้ามาอยู่ในไลฟ์เป็นเพื่อนดีเจด้วยนะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยเอาล่ะเดี๋ยวอีกสักครู่ใครที่อยากคุยสายหน้าไมค์วันนี้คุณผู้ฟังโทรเข้ามาจองสายได้เลยนะคะ022481366นะคะ0224813666อ่ะนะอีกสักครู่หนึ่งเนาะสายชิลฮิวใจคิดถึงกันก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีพี่สุด้วยนะจ๊ะเพิ่งเข้ามาทักทายเนาะแล้วก็ใครที่บอกว่าโอ้โทรยากโทรเย็นเด้อดีเจวันนี้อ่ะลองดูฟังลองก่อนนะคะเผื่อจะโทรติดละวันนี้นะอ่ะอีกสักครู่ค่ะนะกับสายหน้าไมค์แต่ว่าตอนนี้มอบอีกหนึ่งความสวยดีกว่าเฮ้ความสวยมันเยอะมากสวยจนล้นนะคะก็เลยส่งต่อมอบไปกับคุณผู้ฟังนี่ไม่มีใครขัดไงนะพูดไปเรื่อยๆไม่มีใครชมก็ชมตัวเองได้นะคุณผู้ฟังจริงๆหนึ่งงานเพลงสนุกๆ กับความสวยนี้ค่ะงานจากพี่ลูกนกสุภาพร

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับสายมารออยู่แล้วนะคะคนกันเองพี่หนุ่มน้องแต้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโหก่อนที่จะไปถามว่าฮัลโหล
2: ครับ
1: ทำไมเสียงโอเคหายไปละนะคะเมื่อสักครู่นี้มันเสียงแทรกมาเยอะเลยเมื่อกี้โอเคนะคะคือจะบอกว่าก่อนที่จะไปถามว่าวันนี้เนี่ยพี่หนุ่มอยากฟังเพลงอะไรเนี่ยต้องขอบคุณพี่หนุ่มหนองแต้มากๆเลยที่แนะนำเพลงดอกชบาสีแดงมาเยอะมากเลยอ่ะพี่หนุ่มขอบคุณมากมากนะคะ
2: ครับ
1: ขอบคุณที่สนับสนุนกันนะคะตามสัญญาด้วยนะกับพี่ๆหลายคนบอกว่าถ้าต้องตามปล่อยเพลงเนี่ยเดี๋ยวจะขอบ่อยๆขอเยอะ
2: ๆคร
1: ับ พยายามอยู่ค่ะพี่หนุ่มอยากจะปล่อยเพลงให้ถี่ขึ้นแต่ว่าก็นี่แหละนะคะทำงานหลายอย่างเหลือเกินก็เนาะเต็มที่แล้วก็ขอบคุณจริงๆที่ขอมาบ่อยๆ
2: ครับแล้วก็จะรอเพลงต่อไปด้วยครับ
1: ขอบคุณมากมากเลยเป็นยังไงบ้างคะที่สุพรรณบุรีช่วงนี้อากาศฝนตกไหมจ๋า
2: ไม่ตกมาไล่วันแล้ว
1: หรอ
2: 3-4 วันแล้ว
1: เออนะคะช่วงก่อนหน้านี้กรุงเทพตกทุกวันเลยวันนี้ก็น่าจะมีด้วยมั้งไม่แน่ใจนะบางพื้นที่แต่ว่าที่หนูสัญจรไปมาแถวนี้มันไม่ได้ตกก็เลยไม่รู้ว่าที่อื่นตกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องให้พี่ๆแฟนรายการพิมพ์เข้ามานะวันนี้พี่หนุ่มบอกว่าอยากฟัง

0: เพลงของพี่มนแคนเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อเพลงอะไรนะคะ
1: เขาขอลายอ้ายขอลา
0: เออนะเขาขอลายแต่ว่าอ้ายเนี่ยขอลาดีกว่า
1: ครับ
0: เอออยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่หนุ่ม
1: ครับมอบให้นกสุด

0: จกรรมก็มาเจอกันได้เด็กๆ เขาก็มากันตลอดนะคะมาค่ะ
1: ครับแล้วก็ให้น้องกวางด้วยแล้วก็ให้ดีเจด้วยครับลูกตาลด้วย
0: ให้หนูด้วยเนาะขอบคุณนะคะพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณบุรีรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะขอบคุณนะคะสวัสดีค
1: ่
0: ะจัดให้เลยนะคะเขาขอลายอ้ายขอลามมนแคนแก่นคูณกับสายชิวหิวใจค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะกับพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณบุรีนะใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะหรืออยากจะจองสายหน้าไมค์เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาได้ตลอดทั้งชั่วโมงแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราไว้ได้เลยนะคะวันนี้น้องกวางกวางนะจ๊ะรอรับสายอยู่แล้วนะคะสวัสดีทักทายหลายคนที่เข้ามา say hello นะคะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนดีเจนะคะ

ในหลายๆช่องทางรวมถึงทาง TikTok ของ DJ ด้วยนะเผื่อว่ามีคุณผู้ฟังอยากจะติดตามผลงานของ DJ ลูกตาลชนิชานนะคะนอกเหนือจากการจัดรายการวิทยุแล้วนะคะก็ตันก็ยังร้องเพลงนะคะก็ยังมีงานอื่นๆด้วยค่ะเผื่อคุณผู้ฟังอยากจะติดตามเพิ่มเติมก็ได้ทุกช่องทางเลยนะคะเสิร์ชว่าลูกตาลชนทิชาก็ได้นะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเผื่อว่าอาจจะมีหลายๆคนยังไม่ทราบนะคะจันทร์ถึงศุกร์เราเจอกัน 4:00 น.ถึงเที่ยงคืนนะคุณผู้ฟังแล้วก็มีเพิ่มมาอีก1รายการนะเผื่อว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันเยอะขึ้นในแต่ละสัปดาห์เนาะคุณผู้ฟังนะคะจาก5วันเป็น6วันนะคะเจอกันได้อีก1เวลา1ช่วงเวลาก็คือวันอาทิตย์นะคะช่วง 5:00 น.ถึง 1:00 น.กับเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะคะเป็นรายการเพลงเก่าๆอะไรเงี้ยเผื่อว่าใครที่ชอบเพลงลูกทุ่งเก่าๆอยากจะย้อนรำลึกความหลังอะไรเงี้ยนะคะก็มาฟังได้แล้วก็ตาไม่ได้จัดรายการคนเดียวด้วยนะคะดีเจลูกตาลชนทิชาร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยนะน้องๆหลายๆคนนะเดี๋ยวนี้วันอาทิตย์ก็มารอหน้าจอนะเพราะว่าจะได้มาฟังเรื่องเล่านะคะพ่อชายก็จะเล่าเรื่องว่าสมัยก่อนในเวลาไปร้องเพลงไปเล่นคอนเสิร์ตไปปิดวิกหรือแม้กระทั่งแต่ละเพลงที่พ่อชายแต่งเนี่ยมีที่มาที่ไปเรื่องราวอะไรยังไงบ้างนะคะหลายๆคนก็ชอบฟังนะคะก็ฝากด้วยอีกหนึ่งรายการกันละกันเนาะนะคะทักทายทาง SMS กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะหลายๆคนพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400จะแนะนำเพลงหรือจะทักทาย DJ ก็ได้นะคะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะจากคุณแม่อรุณแล้วก็มีพี่คนโคราชด้วยนะบอกแนะนำสิทธิ์ของเจ้าของพี่ไหมไทยเข้ามานะพอไงไหมไทย นี่แฟนประจำนะแนะนำมาทุกวันเลยขอบคุณมากๆนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์บอกว่าน้องกว่างกวางน่ารักน่าเอ็นดูใช่นี่เวลามีเพื่อนชื่อกวางชอบเรียกว่ากว่างกวางนะน่ารักดีอ่ะพี่เหินฟ้าบอกดีเจเสียงหวานเลยล่ะนะคะสวัสดีแม่น้องด้วยนะคะทักทายเข้ามานะคะพี่สุบอกชอบมากเลยเนี่ยเพลงนี้นะเขาขอลายอ้ายขอลาเนี่ยพอเห็นว่าชื่อเพลงเขาขอลายอ้ายขอลารู้เลยว่าจะต้องเป็นเพลงที่อยู่ในยุคที่เราเริ่มใช้Line ใช้แอปพลิเคชัน Line แล้วเพราะว่าแหละก่อนหน้านี้ใช่ไหมคุณผู้ฟังแล้วก็จะมีแบบอย่างโทรหาเนเดอร์เติมเงินก็เป็นโทรศัพท์แบบเติมเงินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหยอดเหรียญใช่ไหมก็จะเขาเรียกว่าเพลงเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นพงศาวดารของบ้านเราของแต่ละยุคแต่ละสมัยที่จะนะคะก็บันทึกเรื่องราวในแต่ละสมัยแต่ละยุคตอนนั้นเพลงออกช่วงไหนก็จะมีแบบนั้นเพจลิงก์เพจเจอร์ตู้หยอดเหรียญมาจนเติมเงินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนะคะจนมาช่วงหนึ่งก็เป็นไรไฮไฟFacebook Line IG TikTok เห็นไหมก็เป็นแบบนี้มาทำให้เรารู้เนี่ยต้องอยู่ในช่วงนี้แน่ๆเลยนะคะนะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมด้วยนะคะพี่คนไม่สวยนะคะเอ็นดูทุกครั้งที่อ่านชื่อ Facebook คุณพี่หนูเอ็นดูมากเลยอ่ะจริงๆแล้วคุณพี่ชื่ออะไรอยากทราบเผื่อจะได้เรียกกันได้เนาะสวัสดีพี่สมชาวจากสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะพี่แดนชายด้วยนะพี่แดนวันนี้มาทักทายกันนะแล้วก็พี่หนึ่งรงก๊อกสวัสดีค่ะทักทายนะจ๊ะพี่ประธานด้วยขอบคุณมากแล้วก็พี่รัตติพี่เบเบลดด้วยพี่เรดมี่ด้วยบอกดีเจน่ารักทุกวันเลยเนี่ยหนูเหนื่อยมากเลยนะกับความน่ารักของตัวเอง กินอะไรก็มันไม่ลดเลยอ่ะทำยังไงอ่ะมันยากมากจริงๆ สวัสดีพี่จินดาด้วยนะคะพี่ไตรรัตน์บอกสวัสดีครับเอาล่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยนะคะหลังไมค์เข้ามารัวๆเลยนะช่วงนี้พี่อเนกสุโขทัยนะฝากเพลงนี้เข้ามานะคะย้อนไปปี1992สมศรี1992ยิ่งยงยอดประงามค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงสนุกๆของน้องๆวง New Country ดีกว่านะคะน้องกิ๊กกับน้องมัสซี่กับติ่งค่ะแต่อ่านข้อความนี้แล้วแบบขออนุญาตอ่านออกสื่อนิดนึงกันละกันนะคะพี่รัตตินะคะเขาส่งข้อความมาที่ Facebook Live บอกว่าปาท้อนี่ต้องอ่านแบบว่าให้ได้อรรถรสนะบอกว่าปาโทเห็นตัวจริงวันนี้ต้องกินยาแก้แพ้เลยนะคะ
2: ขอเสียงในนั้นให้สองสาวหน่อยเลย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โอ้โหติ่งค่ะนะคะตอนแรกคิดว่าจะพักให้คุณฟังได้พักแข้งพักขานะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแต่ว่าอะไรอ่ะอารมณ์มันมาขนาดนี้แล้วแล้วก็พี่เพิ่มจากโคราชเขาบอกขอเธอขอใหญ่แล้วหน่อยจัดให้เลยจ้า

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ
5: ์พาวซ่า
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
8: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกศธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิง6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081 498 6

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: โบแดงแสลงใจนะคะพาเมล่าเบาเดนนะคะจัดให้เลยสำหรับพี่เลจากภูเก็ตนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาจากพี่วิทยาศิริสเกตนะคะบุญแข่งเรือนะคะวงกระทอนะเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วก็จบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กันกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord

0: เน็กแค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: 23นาฬิกา3นาทีนะคะอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครปีนี้ครบรอบ22ปีแล้วนะคะขอขอบคุณแฟนรายการคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ด้วยกันแบบนี้เป็นครอบครัวเดียวกันนะคะยาวมาจนถึงปีที่22เลยนะคะแล้วก็ปีนี้แน่นอนเดี๋ยวมีอีกเยอะแยะมากมายสำหรับกิจกรรมดีๆของเรานะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะพาเรทเพลงฮิต4ภาคค่ะคุณผู้ฟังนะคะสายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วจากสงขลาค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงเอก
2: ครับสวัสดีครับ
0: โอ้โหฝากชื่อเอาไว้ว่าคุณลุงเอกแต่ว่าเสียงเนี่ยเรียกพี่เอกก็ยังได้นะคะ
2: ลุงเพราะว่าลูกตาลก็อายุไม่เยอะสวยก็สวย
0: กำลังจะบอกว่ากำลังลุ้นว่าเอ๊ะคุณลุงจะพูดว่าเออจริงๆแล้วลูกตาลก็อายุเยอะแล้วนะแต่ว่าเสียงยังเด็ก โอ้โหขอบคุณมากเลยค่ะคุณลุงเอกเราเคยคุยสายหน้าไมค์กันแล้วหรือยังคะ
2: ได้ครับเนี่ยคือตามอยู่นานแล้วครับนานแล้วฟังอยู่นานแล้วผู้มหานครฟังอยู
0: ่ค่ะ
2: เปิดจนสว่างเลยถึงตีห้าเลย
0: แต่ว่าย
2: ังไม่แต่เพื่อนตื่นนั้นหลับแล้ว
0: แต่ว่ายังไม่เคยจะได้โทรเข้ามาคุยน้ำใหม่ใช่ไหม
2: โทรแล้วครับเมื่อคืนก่อนก็โทรสายไม่ว่าง
0: อ๋อค่ะนะคะวันนี้ก็เลยได้เลิกดีค่ะคุณลุงขาได้คุยกันเนาะวันนี้เห็นคุณลุงบอกว่าอยากฟังหัวใจเพรียกหา
2: ครับ
0: โอ้โหเพลงนี้นี่หนูร้องตั้งแต่เด็กๆเลยคือเพลงนี้นานมากแล้วนะเป็นเพลงประกอบละครด้วยเรื่องอะไรนะสมที่มันร้องเพลงสมหวังอ่ะที่มีเพลงสมหวัง
2: นะครับ
0: เออใช่อะไรหนูจำชื่อละครไม่ได้แล้วนานแล้วเนาะคุณลุงเนาะหงฟ้ากับสมหวัง
2: หงฟ้ากับสมหวัง
0: นะคะรู้สึกนางเอกเป็นพี่อ้อมพิยดาไหมคะน่าจะใช่เน
2: า
0: ะ
2: ไม่ทราบเกิดทันนะจำไม่ได้แล้ว
0: ทันสิหนูยังทันเลยหงฟ้ากับสมหวังแล้วก็พี่ก๊อตนี่แหละเป็นพระเอกเน
2: าะก็เป็นพระเอกครับ
0: ก๊อตเป็นพระเอกโอ้โหคือละครสมัยก่อนเนี่ยต้องมีเพลงประกอบละครเนาะคุณลุงเนาะ
2: คร
0: ับ นะอย่างแบบตั้งแต่มนต์รักลูกทุ่งอะไรที่นะเราก็ฟังกันมาเพลงละครเยอะมากแล้วก็ดังฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองด้วยนะ
2: มนต์รักลูกทุ่งไพวันลูกเพชรแล้วก็มายอดรักสลักใจอ่ะ
0: มายอดรักมีหลายเวอร์ชั่นเนาะคุณลุงเนาะแล้วตอนหลังก็มีคนเอามาร้องอีกเยอะเลยนะคะโอเควันนี้หัวใจเพียกหาลุงเอกอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: มอบกับ

0: พี่นัทที่อยู่กรุงเทพครับแต่แถวคลองสามวาแล้วก็น้องเป็นที่อยู่ที่ท่าสะอ้านสงขลาครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: โอ้เป็น
0: แต่มิตรแฟนเพลงทั่วประเทศเลยครับที่ยังไม่นอนคืนนี้ครับ
1: นะคะมิตรรักแฟนเพลงทั่วประเทศของ FM 95ลูกทุ่งมหานครสมาคมคนนอนดึกได้เลยค่ะโอเคค่ะลุงเอกเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะคะกับหัวใจเพลียขาแต่ว่าอย่างนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวลุงเอกพูดตามหนูเลยนะคะ
0: ได้ครับ
1: ได้ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้ไอยราอาห่า
0: และไอ้ไอยราอาห่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยราอาห่า
0: ไอยราอาห่าน
1: ี่ขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้ยิงยาวไหมคะหรือว่าจะนอนช่วงไหน
0: ยังครับเที่ยงคืนครับเที่ยงคืน
1: เที่ยงคืนนะคะ
0: ฟังจนหมดรายการของลูกตาลแล้วก็อย่างอื่นก็ฟังเหมือนกันหลับเหมือนกัน
1: ได้ฟังไปด้วยบางทีบางทีเราก็ฟังวิทยุ
0: ห้าห้าสิบสามบาทครับใช่ไหม
1: อะไรนะคะ
0: เนี่ยปันท้ายนอนสิงห์นี่แหละ
1: อ๋อเคยลองทานหรือยังคะ
0: ประจำครับประจำ
1: นี่ฝากด้วยนะคะคุณลุงค่ะ
0: โอเคครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยมีโอกาสโทรเข้ามาอีกนะคะ
0: ครับครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะลุงเอกจากส่งคล้านะคะฝากงานเพลงของพี่ก๊อตจักรพันธ์เข้ามากับหัวใจเพรียขานะคะแล้วก็ในช่วงนี้คุณผู้ฟังขากับพาเรตเพลงฮิต4ภาคบอกเลยนะอย่างนี้พ่อยกจ๋าแม่ยกจ๋าเตรียมพวงมาลัยได้เลยเพราะว่าได้ฟังแน่นอนจาก4พระเอกลิเกให้พี่ก๊อตเป็นพระเอกลิเกด้วยเพราะว่าในเรื่องเหมือนเขาเป็นพระเอกลิเกจัดให้เลยค่ะกับพาเรตเพลงฮิต4ภาค

สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไออัยราอาห่า

อย่างที่บอกนะคะว่าแม่ๆนะคะแม่ยกจ๋าเตรียมพวงมาลัยหมดกันไปเยอะไหมจ๊ะเมื่อกี้นะที่จบไปนะคะกับคนของใจค่ะงานจากพระเอกเอสปราชญาบัวหลวงนะคะเพลงนี้เคยอยู่ในชาร์ตของเรานานมากอะนะอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีงานวัดบ้านเราค่ะงานใหม่ล่าสุดเลยนะคะจากพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันฟีเจอริ่งกับน็อตทอยนะคะก็เพลงนี้มีแฟนๆแนะนำเข้ามาด้วยนะคะเขาบอกว่าอุ้ยได้มาฟังด้วยนะเพลงนี้มีท่าเต้นนะเห็นพี่กุ้งเขาไปเต้นอยู่ แล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกนะคะอยากบอกรักเธอค่ะงานจากพี่เอชยามิชัยแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรากับหัวใจเพรียกหาก็จักรพันธ์นั่นเองนะคะสี่งานเพลงเพราะๆนะคะพอได้เต้นกันนิดๆเนาะตอนนี้23:27ค่ะคุณผู้ฟังนะคะหลายคนก็บอกว่ายาวไปจ้ายังไม่ง่วงหรอกสวัสดีพี่คันชิตนะคะพี่เอกรินพี่นางหนูวานบอกว่าแชร์ให้แล้วขอบคุณมากๆนะคะนี่ไงพี่นารีเน่เขาบอกมาทันพอดีเลยได้ฟังงานวัดบ้านเรามาแล้วนะคะสวัสดีพี่ริซาโรซ่านะคะคุณแม่เกลบอกไปนอนแล้วงอน

ังอะไรมายังมายังเดี๋ยวร้องจบก่อนนะเพลงน่ะ พี่รัตนาบอกรับฟังจากวิทยุ FM แนวหน้านะคะอยู่ชายแดนโอ้ส่งกำลังใจนะคะจากศรีสะเกษอยากฟังเพลงวีรบุรุษสุธิรักของพี่กระเกษใช่ไหมคะอยากมอบให้พี่จ่านันพันพัฒนา2ด้วยนะคะโอ้ขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังเข้ามาชมทางไลฟ์นะคะพี่สมบูรณ์นะพี่สมบูรณ์สวัสดีค่ะวันนี้มาดึกเชียวนะคะแล้วก็พี่จรูนหน้าแก้วพี่จิระวดีพี่จิระวดีนะบอกสวัสดีค่ะ FC จากสุราษฎร์ธานีนะคะฟังทุกวันต้องอ่านแบบนี้ต้องบอกว่าอ่านฟูทุกวันนะเพราะเขาเขียนแบบมีกอไก่หลายตัวนะคะสวัสดีพี่นักรบแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำอวยพรด้วยนะคะมีใครอีกลุงต๋อยลุงต๋อยแก่แล้วสวัสดีค่ะพี่เดียว .com นะเขาบอกวันนี้วันพระขอเพลงหัวใจถวายวัดเอ็นดูคือถ้าบอกว่าขอเพลงหัวใจถวายวัดเฉยๆก็จะดูธรรมดาไปใช่ไหมแต่ว่าวันนี้วันพระขอเพลงหัวใจถวายวัดนะคะอันนี้พูดถูกนะคะให้เข้ากับบรรยากาศน่ารักอ่ะขอบคุณมากเลยนะคะหนูชอบมากเลยนะชอบอ่านข้อความที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามานะคะมี SMS เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะบอกขอเพลงลมของพี่หนุ่มกลาค่ะจากน้องโบนัสนะคะขอช่วงถ่ายชั่วโมงช่วงเพลงหวานใช่ไหมคะช่วงเพลงหวานใช่ไหมอ้าวโอเคน้องโบนัสนะคะส่ง SMS เข้ามาแล้วก็บอกว่าแบตจะหมดแล้วค่ะพี่ตาลเลือกเพลงหนูได้ไหมได้โปรดเถอะได้โปรดเลือกก็ได้แต่ว่ายังไม่ถึงเวลาไงคะน้องโบนัสรอได้ไหมคุณก็ไปหาที่ชาร์จแบตสิโถนะนะนั่นแหละนะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะคะไหนๆเมื่อสักครู่นี้ก็ฟังเพลงสนุกๆ นะคะเครื่องติดแล้วนะคะพี่เบิร์ดจากประจวบนะเขาแนะนำเพลงนี้เข้ามาลืมไม่อย่างก็ลืมได้สิลืมหูดสิเท็จอย่างละ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอจากลืมฮูดซิปแรนดี้สีอีสานแรนดี้อีสานนะคะก็ไปกันต่อนะคะเจาะคิวฮิตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในช่วงนี้กับเพลงใหม่เลยคุณผู้ฟังนะคะจากหลายศิลปินนะคะที่เขารวมตัวกันนะคะแล้วก็มีเพลงเพราะเพลงดีๆโอ้ยหลายศิลปินจริงๆนะคะกับเพลงนี้ลอยกระทงสุโขทัยคุณผู้ฟังนะคะอันนี้เตรียมก่อนเลยเตรียมก่อนที่จะถึงวันลอยกระทงนะคะจากพี่ยิ่งยงยอดบัวงามนะคะคุณแพรวาพัชรีพี่แหม่มพี่มันรำค่ะโยโย่สิมนมาศรักรุ่งโรจน์และสอนเงินเพชรดอนตูมนะคะเพลงนี้คำร้องทำนองโดยอาจารย์ปรีชาเจริญศรีและเรียบเรียงโดยอาจารย์อ้วนนครชัยศรีจ้า

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับแผลใหม่นะคะที่โอ้โหตอนนี้ดังมากๆนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังก็ขอกันเข้ามาแทบทุกวันเลยนะคะเป็น cover version นะคะจากน้องหมิวรัชดาพรรัชดาพรจากลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะตอนนี้อยู่ในฮิตที่15ค่ะคุณผู้ฟังนะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยงานใหม่ล่าสุดจากพี่นุชวิลาวันนะคะจบสารเนาะภูไทยเรคคอร์ดนะคะสองเพลงนี้นะคะจัดให้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ติดช็อป
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: 23นาฬิกา53นาทีนะคะเมื่อกี้ก็คิดอยู่ว่านะคะเดี๋ยวจะเปิดเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามานะคะยังมีอีกหลายเพลงเลยวันนี้คงจะติดค้างกันเยอะเลยขออภัยด้วยจริงๆนะคะคุณผู้ฟังค่ะแต่ว่าอย่างนี้นะคะเดี๋ยวส่งท้ายกันเหมือนเดิมนะคะกับเพื่อนเพลงหวานมีน้องๆฝากเพลงเข้ามาอู้เตรียมไว้ให้แล้วเนี่ย
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะน้องโบนัสบอกว่าอยากฟังเพลงลมนะคะแบบซึ้งๆหวานๆนะคะในเวอร์ชันของพี่หนุ่มกลานี่แหละนะคะอ้าวเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะนะคะที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันทั้งทางวิทยุแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ทางเพจทาง Facebook Live ของเราด้วยที่ LTM FM 90นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเที่ยวเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ค่ะ3ผลงานเพลงค่ะลองฟังแลจากโตเหน่อนะคะจับใจจากมีนตราและปิดท้ายด้วยไม่ทักรักไม่เกิดจากเฟียสิริวุฒินะคะซึ่งบอกว่าปกติเขาก็จะเป็นเจ้าของผลงานเพลงแบบรักแค่เธอคนเดียวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหวานมากนะคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้น้องเมย์จะเสิร์ฟให้หวานๆแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าถูกอกถูกใจคุณผู้ฟังหรือเปล่าเนาะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะเที่ยงคือ16นาทีอยู่กับเมธิชานะคะรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานั่นเองค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยากฟังผลงานเพลงไหนนะคะติดต่อแนะนำผลงานเพลงส่งมอบผลงานเพลงเข้ามาได้เลยที่022481366ค่ะโทรมาตรงมาได้เลยนะ022481366วันนี้มีน้องเมสุกะรอรับสายอยู่นะคะผลงานเพลงแบบต้นชั่วโมงจัดให้หวานๆเพราะๆซึ้งๆไม่แน่ใจจริงๆว่าถูกใจคุณผู้ฟังหรือเปล่าก็เลยต้องให้คุณผู้ฟังเนี่ยช่วยกันเลือกในต้นชั่วโมงแบบนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังผ่านทุกๆช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Fanpage LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะก็พิมพ์ไปเลยว่า LTM FM 95อีกหนึ่งช่องทางค่ะ TikTok เมธิชานะคะและMCOT Radio Network 41สถานีทั่วประเทศเลยฟังจากที่ไหนฟังจากคลื่นไหนแวะเวียนมาบอกกันบ้างนะคะว่าฟังสัญญาณชัดเจนดีหรือเปล่านะคะแนะนำผลงานเพลงกันมาแล้วก็อย่าลืมบอกรักตัวเองกอดตัวเองเยอะๆด้วยนะมีคนบอกว่ามาแล้วครับมาแล้วจ้านะคะขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะ30กว่าคนตอนที่ที่พิมพ์เข้ามาสวัสดีพี่ต้นน้ำนะคะน้องแวนน้องไบนะคะเต้ยน้องหนูดีพี่นพดล นะคะสวัสดีแบมแบมค่ะสวัสดีคุณไม้เฉลิมพลนะคะพี่โอ้น้องแชมป์โชคชัยสี่นะคะพี่ตัวชี้เหรอไม่แน่ใจประมาณนี้นะคะอาหวังชอบกินชาบูสวัสดีพี่ชินพรพี่ชินพลนะคะสวัสดีพี่กัญญาวีพี่บังลูนะคะพี่วันชนะพี่สิริโชคยูเซอร์นะคะ3116ด้วยพี่นาวาอา9นะคะพี่สมจิตสวัสดีพี่สุบินพี่สมพรชัยชื่อต่อเหรอใช่ไหมชื่ออ๋อชื่อดอนไม่ใช่ติ๊กอะไรสักอย่างนี่แหละนะพี่เอกกราดนะคะแล้วก็มีพี่โอเอนะพี่บอลสวัสดีมายากเปลี่ยนหน้ากากอะไรสักอย่างนี่แหละ ทำไมชื่อแต่ละคนมันยากจังพี่แม็กนะคะพี่บิ๊กหมูสวัสดีพี่ออนิวด้วยทักทายไปยังคุณทีพี่รุนเตียงนั่นแหละพี่สวยหรูนะคะก็สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาทักทายด้วยนะบางชื่ออาจจะอ่านไม่ได้นะคะอ่านออกอากาศไม่ได้ก็ขออภัยทักทายพี่นารงค่ะพี่บุญทรัพย์บอกว่าน้องเมย์ตื่นมาพอดีได้ทันฟังน้องเมย์พอดีเลยนะน้องเมย์นอน3ทุ่มนะฟังน้องเมย์ก็ขอเพลงน้องอุ๋มอิ๋มเด้อใช่ไหมคะน้องอุ๋มอิ๋มอ๋อคู่แฝดลืมไปเลยนะเนี่ยนะเอาไว้ติดไว้ด้วยเพราะว่าวันนี้มีคนจองเพลงมาแล้วนะคะจากแจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กผลงานล่าสุดของเขาเลยนะคะฟิชเชอริ่งกับเกมด้วยทิ้งกันไม่ได้หรอกนะคะเนี่ยหนูอ่ะก็ทิ้งคุณผู้ฟังไม่ได้หรอก ก็กลัวคุณผู้ฟังจะทิ้งหนูเหมือนกันเอ๊ยยังไงนะขอเพลงกันเข้ามาได้ผ่านช่องทางการโทรศัพท์เท่านั้นนะคะ022481366กับผลงานเพลงนี้5นาทีครึ่งจัดไปทิ้งกันไม่ได้หรอก

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะหนึ่งสายหน้าไม้มารอแล้วจ้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องเมย
1: ์สวัสดีค่ะ
2: คนน่ารักคนน่ารักมีจอด้วยนะ

0: ก่าแล้วนะ
1: โอ้ยชมขนาดนี้อยากได้อะไรเอ่ย
0: น่ารักแล้วมีต่อด้วยจักรแหลมมึมๆด้วยนะ
1: คืออะไรอย่าแปลว่าอะไร
0: ไม่รู้เป็นขับสมัยก่อนตอนเป็นวัยรุ่น
1: จริงเหรอหนูน่าจะเกิดไม่ทันนะคำศัพท์เนี้ย

0: ทรทุกวันเลยไม่ก็ได้ออกเลย
1: เอาหรอนี่ขนาดโทรทุกวันนะเนี่ยคนไม่โทรทุกวันเขายังบ่นเลย
0: คนไม่โทรทุกวันเขาก็บ่นใช่ไหม
1: มีคนบอกว่าคุณครูเมย์ครับมาสมัครเรียนใหม่ครับเนี่ยมีเพื่อนในห้องเรียนเข้ามาใหม่เยอะแยะมากมายเลย
0: คร
1: ับ แล้ววันนี้หนูแต่งตัวดูเป็นครูมากเลยเนี่ย
0: แต่งตัววันนี้ภูมิฐานมากเลย
1: อ่านข่าวมาจ้
0: า
1: อ่านข่าวมาจ้าก็เลยต้องมาแบบว่าเรียบร้อยนิดนึง
0: จ้า
1: แต่พื้นนิสัยไม่น่าใช
0: ่นิสัยก็
1: เรียบร้อยเรียบร้อย
0: มีได้ก็เรียบนะ
1: เฮ้ยไม่เอากันดิ
0: เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ
1: วันนี้ผลงานเพลงที่แนะนำคือเพลงอะไรดีคะ
0: เพลงตั้งแต่ผมยังละอ่อนน้อยอยู่เลยครับ
1: หรอเพลงอะไรล่ะ
0: เพลง30ยังแจ๋วของพี่ยอดรักสลักใจครับ
1: 30ยังแจ๋ว
0: ครับ
1: โอ้ยเนาะเรียกว่าทุกเพลงทุกเวทีอะไรเงี้ยเขาต้องมีวงมาเล่นนะเนาะเพลงเนี้ยเนาะ
0: ครับครับ
1: ได้เลยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้แค่เดีย
1: วไม่ต้องมอบแล้วไม่ต้องมอบแล้วหมดเวลา
0: ครับคร
1: ับ รอเล่นรอเล่น
0: อ่ะคนเดียวก็ได้กัน
1: แย่พูดเล่นอ่ะมอบให้ใครมอบให้ใครเป็นพิเศษ
0: ก็มอบให้สาววัย 30ทุกคนนะครับที่ยังมีหัวใจแบบไงยังหัวใจที่แบบคือคืนอยู่ครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวจัดให้นะครับ 30ยังแจ๋วนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะ
0: ดูแลเจนด้วยครับน้องเมย์
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับครับสวัสดีครับ

0: เป็นอุปกรณ์พยุงหัวเข่าค่ะแค่จะออกแรงลุกนั่งเดินขึ้นเดินลงบันไดเนี่ยเนาะบางทีมันก็ต้องเริ่มระมัดระวังตัวให้มากขึ้นนะคะมันจะต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยซับพอร์ตรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าของเราโดยเฉพาะเนี่ยเลยเขามีแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะคะออกแบบมาเพื่อช่วยลดรับภาระเกี่ยวกับข้อเข่าเพราะว่าเวลาเราเดินขึ้นเดินลงเนี่ยเข่าของเรามันจะมีการเสียดสีใช่ไหมถ้าเรามีหัวเข่าเดียวอ่ะจะให้แบบใช้เราก็ต้องถนอมนิดนึงนะคะด้วยการมีอุปกรณ์เขาเรียกว่าซับพอร์ตนะไม่ให้มันเจ็บจนเกินไปไม่ให้มันสีกันจนเกินไปนะคะมันจะช่วยให้เราเนี่ยลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งค่ะตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ชิ้นนะคะรวมทั้งหมดก็เป็น4ชิ้นในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีไปอีกกับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบสนใจโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
1: หานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มาหนึ่งช่วงมหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลวันนี้อยากจะให้ทุกคนกินผักนะคะก็เลยให้น้องไมล์เนี่ยมาแจกแครอทให้กินซะหน่อยเด็กด้อยใจดี

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ใครที่เริ่มสนใจสุขภาพของตัวเองนะคะให้ Heal Life ดูแลหัวเข่าของคุณค่ะ Heal Life นะคะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียว

0: ต้องปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่น

0: แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมที่ชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ได้เวลากอดตัวเองให้กำลังใจตัวเองแล้วแล้วก็แน่นอนค่ะมันคือตัวหนูเองนี่แหละที่ควรให้กำลังใจตัวเองมากๆเลยช่วงนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเจอศึกหนักเยอะแยะความกดดันต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่เป็นไรใครที่เจอเหตุการณ์สถานการณ์เดียวกันนะคะก็ถือว่าเราให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะไม่มีวันไหนมีความสุข 100% แล้วไม่มีวันไหนมีความทุกข์ 100% ต่อให้เราเจออะไรเนี่ยเราอาจจะต้องมองหาความสุขเล็กๆน้อยๆเช่นอุ๊ยวันนี้ได้กินลูกอมและอร่อยจังเลยอย่างเงี้ยนิดเดียวก็ถือว่าเป็นความสุขได้ความสุขในบนความทุกข์ก็เยอะจริงๆบางคนเนี่ยอุ๊ยทุกข์มากเลยแบบว่าเจอปัญหารุมเร้ามากๆเลยแต่เอ้ยมันดันมีเพื่อนที่แบบเข้าใจเรา1คนแค่1คนก็โอเคแล้วนึกออกไหมหรือบางคนเนี่ยก็จะมีความแบบอยู่ดีๆก็น้อยใจอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้อย่างเงี้ยแล้วเราต้องง้อมั้ยเราก็จะงงนิดนึงว่าแบบเอ๊ะต้องง้อไหมนะหรือว่าเขาจะหายเองได้เอ๊ะหรือว่าเขางอนเราเรื่องอะไรเราไปทำอะไรให้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็จะมีประเภทนี้อยู่บางทีมันก็ปวดหัวอยู่นะนะคะอ่ะมาช่วงนี้นะคะสาระดีๆนะคะช่วงนี้บอกเลยว่าอัตราการเกิดของเด็กไทยเนี่ยอยู่ในภาวะวิกฤตเคยได้ยินไหมเขาบอกว่าเกิดน้อยกว่าตายอ่ะคนตายเพราะตอนนี้เนี่ยเฮลตี้ของเรามันดีมากเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยนะคะต่ำสุดเนี่ยคือเราจะมีอายุยืนยาวอยู่ประมาณที่75ปีใช่ไหม75ปีเฉลี่ยนะของคนทั้งประเทศอ่ะนะแต่ว่ามันก็ต่อเนื่องมาหลายปีแต่ในปีแบบ68ที่ผ่านมานะคะอัตราการเกิดใหม่เนี่ยมีเพียง 416,000 คนประมาณมันน้อยมากนะคะมันไม่เพียงพอเพราะว่ามันจะต้องมีการทดแทนจำนวนประชากรในอนาคตด้วยมันสะท้อนถึงอะไรรู้ไหมสะท้อนถึงโครงสร้างสังคมว่าอนาคตเนี่ยจะมีผู้สูงวัยมากขึ้นคนดูแลจะน้อยลงนั่นแหละประเด็นพอผู้สูงอายุเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะคุณหมออะพยาบาลอะพอไหมอะนะสถานการณ์ตอนนี้สถิติแบบโอ้โหแนวโน้มตอนนี้นะคะก็คือคนจะมีลูกน้อยลงเรื่อยๆนะคะสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยที่คนไม่ค่อยยอมมีลูกกันน่ะเพราะอะไรบ้างลองถกเถียงกันสินะคะมาดูซิว่ามันใช่หรือเปล่านะคะเขาบอกว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะมันมีค่าครองชีพค่าเลี้ยงดูค่าการศึกษามันสูงนะเพราะเดี๋ยวนี้เด็กก็ต้องมี2ภาษามีการเรียนพิเศษมีการเรียนคือเลี้ยงได้กับเลี้ยงดีไม่เหมือนกันคุณผู้ฟังเลี้ยงได้ใครๆก็เลี้ยงได้ทุกคนมีลูกได้เลี้ยงได้ปกติแต่เลี้ยงให้ดีมีคุณภาพอ่ะเด็กคุณภาพอย่างประเทศไทยเนี่ยมีใครมีน้องเนเน่ใช่ไหมคุณภาพเห็นไหมพูดอังกฤษก็คล่องเล่นดนตรีก็เก่งไปเลยทางใดทางหนึ่งมีน้องอีกคนหนึ่งที่เขาอะไรนะเป็นน้องวิจัยอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของผู้พิการทางการได้ยินอ่ะน้องคนนั้นน่ะเขาสามารถใช้กระดูกหลังหูอ่ะน้องเขาวิจัยนะน้องเขายังเด็กมากๆเลยประมาณ90ขวบเนี่ยประมาณเนี้ยวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกหูพอเอาเครื่องตัวนี้ไปแตะเนี่ยจะสามารถทำให้ได้ยินเสียงได้ชัดขึ้นสามารถพูดออกเสียงได้เลยนะจากปกติคนที่ไม่ได้ยินเสียงจะออกเสียงไม่ได้ก็คือเขาจะเรียกว่าคนเป็นใบ้ถูกไหมหรือผู้พิการทางการได้ยินแต่ว่าคำว่าเป็นใบ้นี่สำหรับเราอ่ะแรงมันเป็นคำที่ไม่ควรใช้นะคะก็จะมีเด็กคุณภาพแบบเนี้ยเรื่อยๆนะคะดังนั้นอธิบายให้เห็นภาพชัดๆว่าเลี้ยงได้กับเลี้ยงดีไม่เหมือนกัน

ความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจเนาะเดี๋ยวนี้น้ำมันก็ขึ้นไฟฟ้าอะไรขึ้นหมดเลยนะหมูเหมือขึ้นหมดเลยนะคะแม้กระทั่งดอกไม้ดอกมะลิเมื่อวานนี้ก็ขึ้นราคาใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่อ่ะเขาจะรู้สึกว่าไม่มีความมั่นคงทางรายได้ค่ะบางทีเดี๋ยวก็ตกงานเดี๋ยวก็อะไรก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะช่วงโควิดบางทีก็มาอีกละตกงานอีกแล้วนะคะไม่มีอะไรมั่นคงเลยแม้กระทั่งคนที่ทำงานรับราชการเองก็มีสิทธิ์เก้าอี้สั่นคลอนได้เหมือนกันสวัสดิการรัฐนะคะบางคนก็ยังบอกว่ายังไม่เพียงพอเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหรือว่าแบบการลาคลอดเนี่ยยังไม่เอื้อนะคะเพราะว่าบริษัทต่างๆเนี่ยพอรู้ว่าท้องเนี่ยไม่รับทำงานพอรู้ว่าท้องไม่ให้หยุดหรือว่าไม่ให้ชดเชยใครจะไปกล้าท้องล่ะถูกไหมก็อยากจะทำงานเพราะว่าถ้าท้องขึ้นมาหยุดงานขึ้นมาอ้าวไม่มีเงินแล้วทำไงจะเลี้ยงลูกยังไงเลี้ยงไม่ได้ก็ไม่มีลูกดีกว่านะคะขาดแคลนแรงงานในอนาคตคิดสภาพนะอนาคตเนี่ยเด็กๆแทนที่จะมีอนาคตที่ดีมีเด็กเกิดใหม่มาเป็นวิศวะมาเป็นหมอมาเป็นครูมาเป็นตำรวจมาเป็นทหารมาเป็นนู่นนี่นั่นไม่มีแรงงานเราก็จะหายไปพอหายไปทำไงอ่ะก็ต้องไปจ้างคนต่างประเทศเข้ามาซึ่งอันเนี้ยก็จะทำให้งบของประเทศไทยอ่ะเสียไปโดยใช่เหตุด้วยเหมือนกันระบบสาธารณสุขบำนาญนะคะผู้สูงอายุเนี่ยตอนเนี้ยมันมีกองทุนมันมีภาษีมันมีต่างๆมีฐานภาษีเนาะมีกองทุนลดลงนู่นนี่นั่นนะคะผู้สูงอายุตอนนี้มันเยอะมากจริงๆแล้วก็ไม่ได้บอกว่าไม่รู้ดิจะทำยังไงดีล่ะมันเป็นวิกฤตที่บอกเลยว่าเด็กเกิดต่ำสุดในรอบ75ปีเลยก็ว่าได้อันนี้อัปเดตแล้วนะคะตั้งแต่เดือนกรกฎาก็ต้องลองดูอะค่ะว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างเราอาจจะต้องเป็นเสียงเล็กๆหรือเปล่าที่ทำให้มันกระพือขึ้นเนาะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้มีแนะนำผลงานเพลงเข้ามาชื่อเพลงว่าเรียนและงานจากพงศิษฐ์นะคะพี่นันเพชรบูรณ์แนะนำเข้ามาเดี๋ยวเปิดผลงานเพลงนี้ให้เบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าพบกันค่ะย้ำอีกครั้งนะคะเบอร์แล้วก็อย่าลืมทิ้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องให้ด้วยเพราะตอนนี้ที่ทิ้งเอาไว้อะไม่ถูกเลยนะคะโทรมาด้วยนะ022481366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
0: ลับมาในชั่วโมงที่2นะคะกับผลงานเพลงที่คุณเลือกมานะคะกับ1สายหน้าไมค์ตอนนี้มาแล้วสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
3: ผมเด็กชายมีน
0: พี่มีนจ้าก
3: ระบี่ครับ
0: กระบี่กระบี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างอากาศ
3: อากาศอากาศฝนฟ้าคะนอง
0: ฝนฟ้าคะนองเลยหรอ
3: มีเมฆมากเป็นบางแห่ง
0: มีเมฆมากเป็นบางแห่ง
3: เรือเล็กห้ามออกจากฝั่ง
0: แอบดูข่าวเหรอ
3: ดูข่าวคุณมี
0: อุ๊ยแล้วทำไมจำบทข่าวหนูได้อ่ะ
3: จำได้มึงร่วมด้วยมึงร่วมด้วย
0: เอ็นดูจังเลยจำบทข่าวด้วยนะ
3: แน
0: ่หนูยังแทบจำไม่ได้แล้วนะถ้าไม่พูดน่ะ
3: อ๋อ
0: แต่อันนี้มันเป็นบทของวันพุธ
3: อ๋อ
0: วันนี้ไม่ได้อ่านพยากรณ์วันพุธอ่าน
3: ครับจำมาหลายวันเลย
0: โอ้ยขอบคุณนะคะที่ติดตามนะ
3: ครับ
0: น่ารักที่สุดแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่จ้ายังไม่นอน
3: นั่งรอนั่งรอคุณเมย
0: ์รอยังไงคะรอหนูนั่งเครื่องไปหาน
3: ั่งรอจะคุยโทรศัพท
0: ์รอหนูจะบอกว่าวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรทุกคนน่ะโทรให้เบอร์มาพอโทรกลับไปโทรไม่ติดบ้างโทรไม่รับบ้างโทรไปกลายเป็นใครก็ไม่รู้บ้างเนี่ยให้เบอร์มาเยอะมากเลยนะเออพี่สุวัฒน์อ่างทองนี่ก็โทรไปก็ไม่ใช่พี่เบิร์ดประจวบโทรไปก็ไม่ใช่อีกแล้วก็มีพี่วาสนาประเวศโทรไปไม่รับโทรไม่ติดเออแล้วก็มีพี่มนัสก็โทรไม่ติดเป็นอะไรกันไม่รู้วันนี้เป็นอะไรเกิดอะไรขึ้น
3: เขาหนักใจเขาหนักใจแล้วมั้ง
0: คะ
3: เขาหนักใจ
0: น้องใจน้องเมสุกะน่ะเหรอ
3: แล้วคนนู้นไปไหนแล้วก็ปล่อยไพรินเววับแผ่วฟ้า
0: เขามาแค่2วันแล้วเขาเลิกแล้วพอดีว่าเขาขอขนมน้องเมสุกะกินแล้วน้องเมสุกะไม่แบ่งน้องพลอยแวววับวิบวับแวววาวเขาเลยลาออก
3: วันนั้นยังต้องได้อยู่เลยวันนั้น
0: เหรอไหนชื่ออะไรนะ
3: ชื่อมีน
0: เขาชื่ออะไรคนนั้นอ่ะน้องเพชรพลอยอ
3: ่
0: ะ
3: นั้นชื่อพลอยอะไรนะ
0: เพชรพลอย
3: เพชรพลอยแวววับแวววาว
0: ไม่ใช่ดิแวววับวิบวับแวววาว
3: เร็วว่าจำไม่ได
0: ้ก็แกล้งเล่นไปอย่างนั้นแหละ
3: ครับ
0: อ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
3: พิษรักพิษณุโลกครับ
0: พิษรักพิษณุโลก
3: ครับ
0: ของพี่สีนุ่มน่ะนะ
3: ครับผม
0: ร้องยังไงนะ
3: พี่จอดแพคอยแม่สาวน้อยในตาสีสูยังไม่ลังน้ำเมืองพิษณุโลกโชคในจุ่มใหม่คนสวยในเมือง
0: จบยังจบยัง
3: ต้องมุสบิน
0: มีคำว่าพิษณุโลกยัง
3: ยังไม่มี
0: มีแล้วเมื่อกี
3: ้มันมีแล้วไม่รู้กัน
0: เอ็นดูจังเลยเออนะนี่แหละทำถูกเวลาโทรมาจะต้องเตรียมเพลงเอาไว้ด้วยมาร้องให้เราฟังกันบ้างนานๆจะโทรติดทีใช่ไหม
3: คุณแม่สอนผมร้องเพลงได้มั้ยอ่ะ
0: หนูเนี่ยล่ะจะสอนใครร้องเพลงได้ตัวเองยังเอาตัวเองไม่รอดเลย
3: คุณอยากเรียนร้องเพลง
0: อยากเรียนร้องเพลงแนะนำว่าให้เลือกเพลงที่ชอบมา1ผลงานเพลงก่อนเลือกเพลงนั้นมาพอเลือกเพลงนั้นเสร็จฟังให้เยอะอย่าเพิ่งร้องตาม
3: ครับ
0: ฟังเยอะๆเลยฟังแบบฟังทั้งวันฟังแบบประมาณ3วันฟังอยู่เพลงเดียวฟังวนไปเลยเมโลดี้มันจะอยู่ในหูพอเสร็จแล้วเนี่ยค่อยเริ่มร้องค่อยเริ่มแกะ

0: คำไหนร้องสูงร้องต่ำร้องแต่ละคำเนี่ยมันจะเป็นแบบค่อยๆคำใช่ไหมค่อยๆมีเมโลดี้มาเมื่อก่อนน้องเมย์ก็ร้องลูกทุ่งไม่ได้นะจริงๆไม่ได้เลยแบบไม่ได้เลยคุณครูเขาก็แนะนำมาอย่างมากก็ได้แค่แนะนำจริงๆนะมันหนูไม่ใช่ครูสอนร้องเพลงอะสิหนูก็เลยสอนไม่ได้อะแต่พอจะบอกได้ว่าโอเคเมื่อก่อนเนี้ยเวลาหนูร้องไอ้อย่างเพลงแม่พึ่งเนี้ยหนูก็จะร้องเป็นเอาแบบตอนแรกก่อนนะแบบยังไม่ใช่นักร้องเลยนะหนูก็จะร้องแบบตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายนึกออกปะ
1: ถูกใจไม่มี
0: ไม่หนูจะร้องแบบหาผู้ชายถูกใจไม่มีแต่พอพี่อีกคนนึงเขาบอกอ่ะเขาก็จะบอกหนูว่าให้ฟังดีๆว่าเมโลดี้ลูกทุ่งอ่ะมันจะมีเยอะกว่านั้นเช่นหาอ่ะอ่ะหาอ่ะอ่ะหาอ่ะอ่ะแล้วร้องให้เร็วก็จะเป็นตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายเห็นป่ะหาอ่ะหาอ่ะอยู่อย่างเงี้ยแล้วถ้าเราฟังบ่อยอ่ะเราจะแกะได้เป็นแบบเล็กๆอ่ะย่อยๆของคำคำเดียวอ่ะมันจะได้ประมาณ3โน้ตอย่างเงี้ยหาอ่ะอ่ะผู้ชายก็จะกลายเป็นหาอ่ะผู้ชายนั่นแหละเป็นเทคนิคเริ่มจากการเลือกเพลงก่อนค่ะเลือกเพลงให้เหมาะกับเนื้อเสียงตัวเองแล้วก็ฟังเพลงนั้นเยอะๆแล้วค่อยๆแกะทีละเมโลดี้ได้มั้ย
1: ได้ครับ
0: ลองดูนะลองดูนะแล้วเดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้าโทรมาแล้วต้องร้องเพลงให้น้องเมย์ฟังด้วยนะ
1: ได้ค่ะ
0: ทวงด้วยนะ
1: ได้ค่ะ
0: อ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: พิษรักพิษเสนอลูกครับ
0: ย้ำๆเนาะนะแล้วมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
1: มอบให้กับน้องเมย์มอบให้กับคุณเมย
0: ์หนูบอกแล้ว
1: มอบให้กับตัวเองแล้วก็มอบให้กับทุกเสียงทุกสาย
0: ครับผมครับ
1: ครับผมครับ
0: ได้เลยฮะขอบคุณสปอนเซอร์ให้หน่อยค่ะ
1: ครับผมมาตามได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะขอบคุณ
1: ขอบคุณ
0: ก็ได้นี่หูดีได้อยู่น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ไม่ร้องแล้วหรอ
1: ไม่ดี
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอยาราอะฮะ
1: และไอ้ละอ่ะ
0: รสชาติดี
1: รสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีไอ้ละอ่ะฮะ
1: ไอ้ละอ่ะฮะ
0: โอเคขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่มีน
1: นี่ยังก็จะยินเสียงคุณเมย์หัวเราะแบบชอบใจเที่ยคืนนี้
0: ช่วงนี้เครียด
1: น้องเครียดแล้วเราไม่เป็นไรเดี๋ยวไปคืนอื่นก็ได้
0: ได้ฟัง
1: ท
0: ุ
1: กคืน
0: ต้องหัวเราะยังไงนะหัวเราะแบบน้องเมย์หัวเราะยังไงนะไหนหัวเราะให้ดูหน่อย
1: หัวเราะแบบมีเป็นเอกลักษณ์มันหัวเราะตามไม่ได้
0: อย่างเงี้ยเหรอ
1: ครับผมอย่างนั้นเน
0: ี่
1: ย
0: โอเคได้เลย
1: มันซึ้งดีแต่ว่า
0: โอ้ยน่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะขอบคุณที่โทรมานะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: ครับผมเช่นกันครับ
0: ครับสวัสดีครับผม
2: ครับ
0: อ่ะวันนี้มาหลากหลายจังหวัดเลยนะคะพิษรักพิษณุโลกนะคะตามมาด้วยจังหวัดอะไรนะพิจิตรใช่ไหมสาวเมืองพิจิตรนะหนูมิเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็อีก2ผลงานเพลงจริงๆมีคนขออะไรนะลอยกระทงสุโขทัยมาด้วย มันจะเร็วไปไหมเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะคะว่าทันหรือเปล่าถ้าทันเดี๋ยวแทรกให้เลย

สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า

0: นะคะชื่อผลงานเพลง รักไม่ไหวแล้วโว้ยนะคะผลงานจากโจอี้ภูวสิทธิ์ค่ะสังกัดจินนี่เรคคอร์ดคำร้องทำนองนะคะคำร้องโดยอาจารย์จารุพันธ์สีม่วงกลางค่ะทำนองโดยภูวสิทธิ์นี่นะเก๋ๆเลยแน่นอนค่ะว่าเรียบเรียงก็ทั้งคู่ช่วยกันนะคะอาจารย์จารุพันธ์กับภูวสิทธิ์นั่นเองค่ะสองผลงานเพลงนี้จัดเสิร์ฟให้นะคะต่อเนื่องเลยนะเมื่อกี้มีลอยกระทงสุโขทัยด้วยนะคะจากรวมศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ยิ่งยงยอดบัวงามพี่แพรวาพัชรีนะคะพี่แหม่มพี่มานรำมีคุณโยโย่นะคะสิมนมาศนะคะแล้วก็มีคุณรักรุ่งโรจน์มีคุณสอนเงินเพชรดอนตูมด้วยนะโอ้เยอะมากมาเป็นขบวนต้องไม่จัดให้แล้วเนาะในช่วงจ่อคิวฮิตนะคะรักไม่ไหวแล้วโว้ยก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายให้ลองยอดขายกว่า300ล้านสองค่ะจอ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านสอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ในช่วงของเพลงฮิตมหานครช้านะคะสองผลงานเพลงวันนี้เป็นเพลงที่ให้กำลังใจให้เรารู้ว่าคุณยังมีเซฟโซนนะคะมีพื้นที่ปลอดภัยนะคะอยู่ตรงนี้เสมอเลยค่ะพื้นที่ปลอดภัยนะคะจากพิมดามหานครและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะอย่าใจกระจอกจากหนูเล็กกะกะในช่วงนี้นะคะขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญ

แฟนร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569

0: โดยเมที่ชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: ได้เวลาอัปเดตราคายางแล้วค่ะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่81บาทนะคะลงมา1บาทจากเมื่อวานนี้เนาะนะคะคล่องแงะค่ะ82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต83บาทสุราษฎร์ธานี83บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่82บาท30สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ87บาท80สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย66บาทน้ำยาง72บาท40สตางค์นั่นเองค่ะ SMS วันนี้นะคะบอกว่าขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าด้วยนะวันนั้นเปิดแล้วกลางดาวเหมือนกันเลยเปิดคู่กันเลยนะ2เพลงนี้นะคะก็จะเสิร์ฟให้แล้วนะจ๊ะมีข้อความทักเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยมีเพลงที่หลากหลายมากๆวันนี้นะคะก็ขออนุญาตทักทายทุกๆจังหวัดด้วยก็แล้วกันนะคะสวัสดีคุณสุดีนะคะนครศรีธรรมราชพี่วอนเมืองการพี่อ้อมสุราษฎร์พี่อเนกสุโขทัยแซกนะคะจากบางแสนพี่อนันต์จากโคราชพี่วาสนาจากประเวศพี่นันนะคะจากเพชรบูรณ์น้องแวนนะคะแล้วก็มีพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณนะน้องแวนตอนนี้เขาอยู่นครปฐมแล้วนะนะคะแล้วก็พี่มนัสนะคะนครศรีธรรมราชลุงเจตจากเชียงรายพี่วินัยจากสตูลพี่เบิร์ดประจวบนะคะพี่ฉลาดจากจังหวัดเลยพี่วิทยาจากศรีสะเกษพี่บอลวีทุ่งสงนะคะแล้วก็มีพี่มินกระบี่ยังอยู่แม่ก็ไม่ลงพี่หนึ่งลงก๊อกกันนะอะช่วงนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานที่แนะนำเข้ามาเหมือนกันจากพี่วินัยจากจังหวัดสตูลนะคะกับผลงานเพลงนี้เต๋าสมชายนะครับหลงทางอันนี้บอกหนูใช่ไหมเป็นหนึ่งคนที่จอดรถก็หารถไม่เจอครับไปไหนก็ไม่รู้ตัวเองอยู่ที่ไหนจะต้องมี GPS ตลอดเวลาหลงทางตลอดเลยเหมือนกันอ่ะผลงานเพลงนี้จัดให้นะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกๆคนนะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา 2:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับในช่วงของฮิตมาราธอน3เพลงเริ่มต้นฮะทั้ง3เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงอาทิตย์ละวันของแม่พึ่งผู้บุญดวงจันทร์รอพ่อรักนะครับน้องวีระดาวงเทวันผิดรักพิษณุโลกนะครับจากคุณอาสีหนุ่มเชิญยิ้มกราบสวัสดีครับผมเป็นพุ่มพวงครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะฮะตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายทาง Facebook Live นะฮะ LTM FM 95ด้วยนะครับสวัสดีไปถึงพี่บุญญากรพี่เออิทิรานะฮะคุณพี่พึ่งน้อยใช่ไหมครับสวัสดีครับขอเพลงงานวัดบ้านเราจากพี่กุ้งสุทธิราชนะฮะพี่เอขอกำลังใจใช่ไหมครับผมนี่แล้วก็พี่พิเทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกพี่สุฮอกเกนบูมพี่จรัสนะครับพี่สุนีพี่สว่างน้องลิซ่านะครับทักทายครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่บางปลาพี่ขนองนะครับพี่นารีเนตนะครับขอเพลงงานวัดบ้านเราเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็พี่สมคิดนะครับพี่วิชัยพี่รามิดามาลานะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยส่วนทาง SMS ก็เช่นเดียวกันนะฮะพี่ทาง4689400สวัสดีนะฮะไปถึงพี่สังทองสีสายขอเพลงฟังดูง่ายๆของวงซิลิฟูสนะฮะนี่แล้วก็สวัสดีไอ้กว้างนะครับไอ้กว้างไอ้มิตรชัยไอ้กว้างโยโกฮาม่านะฮะทักทายครับพี่ไกรวุฒิเช่นเดียวกันนะครับพี่สังสุราษฎร์นี่ตอนนี้ปะฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับเบอร์เดิม022481366ครับน้องเมย์นะฮะรอรับสายอยู่หลังไมค์ตอนนี้ป่ะในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสบู่ลามาโซนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ถึงถามว่าไลฟ์หรือเปล่าถ้าไม่ไลฟ์ไม่อยากพูดไลฟ์ต้องพูด

0: ไลน
1: ์สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้บทเพลงจากพิเทอุเทนพรหมินนั่นเองนะฮะวิชามานทักทายไปถึงทุกท่านด้วยนะครับพี่นุชเจริญเข้ามาแล้วนะครับน้องแบมนะฮะพี่สมคิดครับพี่แองเจลทุมหรือว่าตุ้มไม่แน่ใจน่าจะตุ้มมั้งนะครับสวัสดีครับบอกว่าเจอน้องเพชรครั้งที่3ค่ะพี่สุชาตินะครับสวัสดีครับน้องลิซ่าบอกว่าพี่เท่ถูกต้องเลยนะครับพี่พินโยพี่น้องนุชนครสวัสดีครับพี่สมคิดพี่พิสารพี่วีรศักดิ์หรือว่าบอนวี่นะครับมาแล้วมารายงานตัวแล้วเหมือนเดิมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อ

0: ่อเลยหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วเนาะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเพชร
0: สวัสดีครับคุณพี่วาสนา
1: จ้า
0: สบายดีนะครับ
1: สบายดีจ้าก็ฟังเพลงทั้งวัน
0: ทั้งวันเลย
1: ฟังเบียงนู่นแล้วก็ฟังเช้าไปวันฟันแบบไม่หยุดอ่ะ
0: ถ้าอันนี้แสดงว่าเป็นทั้งยี่ฟังทั้ง24ชั่วโมงเลยใช่ไหมครับเนี่ย
1: ใช่จ้า
0: อุ้ยขอบพระคุณมากมากครับแล้วเอาเวลาตอนไหนไปนอนครับ
1: ง่วงเมื่อไหร่ก็หลับเลยหลับไปถ้าตื่นมาก็ฟังต่ออ
0: ๋อหลับไปแล้วก็ฝันไปแล้วก็ตื่นมาก็ฟังต่อเลยใช่ไหมฮะ
1: จ้า
0: ได้ครับแล้ววันนี้พี่วาสนาจะฟังเพลงอะไร
1: เพลงของเมธิชาจ้าโอ้ดวงใจ
0: ได้เลยครับเดี๋ยวจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
1: ทุกเสียงทุกสายน้องๆหลังไมค์แล้วก็น้องเพชรแล้วทุกคนที่ฟัง FM 95ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับผมพี่วาสนาขอบพระคุณมากๆนะพี่เดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
1: จ้าขอบคุณมากจ้า
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: ครับผมนะฮะคุณพี่วาสนาจากประเวศนั่นเองนะครับปะฟังเพลงกันต่อฮะสายชิลฮิวใจครับโอ้ดวงใจ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

จบไปนะฮะสองเพลงท้ายชั่วโมงครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงจากวงไฮร็อกนะฮะกระจกร้าวครับเมื่อกี้นี้แล้วก็ต่อมากับบทเพลงเงาจากวงกางเกงนะครับตามคำขอนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับมีงานวัดบ้านเราจากพี่กุ้งสุธิราชฟีเจอริ่งดอททอยนะฮะก็เป็นเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่กุ้งนะครับแล้วก็เพิ่งดู MV เมื่อกี้นี้ก็อ๋อคิดถึงน้องวิเลยนะครับใครที่อยากเจอน้องวิน้องวิรดานะน้องสาวคนสวยของพี่กุ้งนะครับลองไปดูใน MV งานวัดบ้านเราดูนะครับผมทำได้ดีมากๆเลยนะฮะหงแล้วก็หงฟ้ากับสมหวังนะฮะสมหวังนะครับนี่จัดไปพี่ก๊อตจักรพันธ์นะครับแล้วก็คิดถึงบ้านเกิดคุณไอ้กระชัยศรีวิชัยครับทักทายครับไปถึงพี่เอ็ดดี้โคราชมาลองมาเลงนะฮะสวัสดีครับผมบอกว่ามือสั่นอย่าสะเอียสั่นเยอะมาโคราชยินดีต้อนรับนะครับก็สองสามวันก็ที่ผ่านมาก็อยู่กับพี่เอ็ดดี้นั่นแหละอยู่ที่โคราชนะฮะนะฝากสวัสดีพี่เดียด้วยนะฮะต้องไปล้างแค้นรอเล่นรอเล่นนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สาวขามพี่สุวรรณีคุณพี่บุญเรือนนะฮะแล้วก็น้องลิซ่านะครับสวัสดีครับพี่วันวิสาวันนิสาด้วยนะครับน้องชินกรขอเพลงนิดหน่อยครับนี่พี่จุ๊บแจงครับทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อตอนนี้ผมมีอีกเรื่องนึงมาฝากนั่นก็คือสบู่สมุนไพรสุกสกินนะครับเป็นสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรยังสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะครับโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียงแค่999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสนใจสั่งซื้อโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990หรือว่าแอดไลน์ได้ที่แอดช็อปมาเนียนะครับผมป้าตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อเลยชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ดยเพชรพุ่มขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: กลับมานะครับผมในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงเมื่อกี้ก็บทเพลงจอกชีวิตก่อนเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังจอกกันก่อนบทเพลงใหม่ล่าสุดนะฮะจากคุณพี่หลิวอาจารยานั่นเองนะครับเพลงชื่อว่าอะไรนะขอดูสิพี่เสือจ๋านะครับเป็น cover version นะครับสังกัด music DD นะฮะคำร้องทำนองเรียบเรียงอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ได้เขียนบอกมานะครับไม่รู้ว่าใครแต่งใครเรียบ

0: ลี่ยงนะครับอ่ะแต่ก็จัดไปถ้าใครชื่นชอบเพลงแนวนี้นะฮะแหมเมื่อกี้ก็รู้สึกว่ามีโซโล่กีตาร์แบบหนักหน่วงมาก ชอบชอบนะนักกีตาร์ฮีโร่นะครับในช่วงของจอกกีวิทก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองนะทักทายครับไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมานะฮะน้องลิซ่านะครับแล้วก็พี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2พี่รวิภาแล้วก็น้องณัฐพงษ์นะครับพี่สุนีแล้วก็พี่สาวครับคุณแม่บุญเรือนนะแล้วก็พี่ทุ่งบ้านไร่น้องชินกรสวัสดีครับทุกท่านนะครับที่ทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ด้วยนะฮะพี่เอลาวันด้วยนะครับบอกว่าสวัสดีจ้าฝนลาดยางแล้วทางตะโกชุมพรจ้านะครับอ่ะสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับช่วงนี้ก็นั่นแหละหน้าฝนจริงๆเลยนะครับแล้วก็คุณผมชื่อโอเว่นนะฮะสวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ไอ้เพชร
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: ขอฟังเพลงสัญญาของสายยันของสถานีสว่างเลยครับ
0: ได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้นะครับอันนี้ชื่อว่าน้องวิทยาใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: น้องวิทยาโทรมาจากที่ไหนครับ
1: โทรมาจากศรีสะเกษมาจากอำเภอคูขันบ้านแพงจังหวัดศรีสะเกษครับ
0: จากศรีสะเกษนะครับผมแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับยังไม่หลับไม่นอน
1: ผมรอหลับแล้วตื่นมาก็ได้ยินเลยมาโทรต่อครับ
0: อ๋อหลับไปแล้วแล้วตื่นมาพอได้ยินก็เลยโทรศัพท์มาหานะ ขอบคุณมากๆเลยครับบทเพลงสัญญาเมื่อสายยันนะครับ
1: ครับผม
0: จำสโลแกนของเราได้ไหม
1: จำไม่ได้ครับ
0: จำไม่ได้เดี๋ยวพูดตามผมนะ
1: ครับผม
0: น้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิงห์
1: ราพัน
0: ไซนอล
1: ส
0: ิ
1: ง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้อัยารา
1: และไอ้อัยาราร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อัยาราอาฮ่า
1: ไอ้ยารา
0: ครับผมขอบพระคุณมากๆนะครับ
1: คร
0: ับ
1: เดี๋ยวมอบเพลงนี้เลยได้ไหมครับมอบให้เพื่อนผม
0: ได้เลยครับอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหม
1: คร
0: ับ
1: มอบให้ลุงมาเชนชูลุงทรงและเชนลุงลำและเชนยาชินบ้านแสงภูคำวังหินแล้วก็ลุงไม้ไผ่บึงสาวมะนาวสาไส้ผัวสาเล่มทองสาสมลงสาสาวันลงสาลงเวชสันนิมกรองลุงภูคำวังหินลุงมารมดีสาบันตะปินสาบันสางสาสุดโพยายสาสีนรงสาลำไยหวานแล้วสาวลิเจมดหวานสาสีสะเกดด้วยนะครับขอบคุณครับ
0: เดี๋ยวพี่วิทยา
1: อะไรครับ
0: ตะกี้ผมฟังไม่ทันขออีกรอบได้ไหมฮะเราเล่นนะครับขอบคุณมากครับผม
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับ
0: ครับนะฮะจัดไปไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะฮะทั้ง4เพลงครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้นะฮะสัญญาเมื่อสายันครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: ก ลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไป4เพลงสัญญาเมื่อสายันนะครับจากคุณอาสันติแล้วก็สัญญาก่อนลาครับพี่ตัวสรัญญูแล้วก็พี่น้ำพึ่งนัทธิกานะครับน่าจะเป็นประกอบละครอะไรนะมวยรักลูกทุ่งใช่ไหมครับแล้วก็สัญญาบ้านทุ่งนะฮะบทเพลงจากน้องวิรดานั่นเองนะฮะแล้วก็นิรันดรนะครับพี่ต่ายอรทัยนะจัดไปทั้ง4เพลงในช่วงของพาเรทเป็นฮิตนะฮะขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งนะครับสวัสดีครับพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่ครับแล้วก็พี่แก้วมณีพี่นันทาพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกะไซมัสสวัสดีครับบอกว่าตอนนี้ที่บ้านฝนตกหนักมากพายุก็ไปแล้วเมื่อคืนตกถล่มเลยสวนมีแต่น้ำตอนนี้ก็ยังตกหนักทั้งวันอีก 100% เลยนะครับพี่ไตรรัตน์นะครับสวัสดีฮะพี่เอกสินมิสเตอร์เอ็ดดี้นะฮะมิสเตอร์เอ็ดดี้ยังอยู่นะฮะมิสเตอร์เอ็ดดี้พรหมินใช่ไหมฮะเห็นไปร้องเพลงโกหกหน้าตายอยู่ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงฮิตมหานครชาร์ตกันนะครับในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับคู่นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2ภูพาวเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรนะครับ1158ก็บทเพลงเมื่อสักครู่นี้มือที่3ครับจากพี่ทัศน์ณตะกั่วทุ่งสวัสดีไปถึงพี่เดียฮานี่สไปซี่เกิลนะฮะเป็นหมอเป็นยังไงบ้างจ๊ะสบายดีไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวอีกสัก 2-3 เดือนเจอกันนะฮะเตรียมเลย

สวัสดีพี่นันทานะครับแล้วก็สวัสดีพี่จรัสนะครับพี่จิตติวันพี่อาทิตย์นะครับช่างแจ็คเทวาพี่ช่วงพี่ชยุทธนะครับพี่จุนศรีภาชานะครับพี่ดวงใจนะฮะทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับพี่ทิติน่าด้วยนะครับพี่บรรเทาสวัสดีครับตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานแล้วก็เดี๋ยวพักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าเจอกันนะครับ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมาในชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงฟังเพลงกันแนวยาวไปทั้ง4เพลงนะ4เพลง2ภาคไปก่อนนะครับมีสาวเหนือแล้วก็สาวอีสานนะครับสาวเหนือคือจะไปนี่น้องเก๋วันทการนะฮะแล้วก็ไว้ใจได้กานะครับบทเพลงจากพี่ลันนาคมิ้นนะฮะแล้วก็2เพลงเมื่อกี้นี้น้องสแน็คมักปะล่ะนี่มิสแกรนนะน้องสแน็คนะครับแล้วก็สตอรี่ขี้เหงานะฮะจากน้องแบมไพลิน

ทั้งสองท่านเลยมิสแกรนหมดเลยนะฮะนักร้องด้วยมิสแกรนด้วยนะฮะทักทายกันหน่อยครับไปถึงทุกคนที่กำลังส่งข้อความกันมานะฮะพี่เกษมพี่ประสิทธิ์พี่แกนจุฬาภรณ์พี่เต้พี่จารัตพี่รัตติยาพี่อารมณ์พี่สาวขามพี่สุวาลัยนะครับสวัสดีครับผมพี่สุภัทราบอกว่าฝนตกอากาศเย็นมากๆค่ะสาวร้อนพี่บูนค่ะพี่เรดมี่นะฮะพี่เดียฮานี่มาดามสไปซี่นะฮะมาพร้อมเสมอจ้าคิดถึงนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับถ้าใครว่าวันนี้นัดแก๊งสาวๆใช่ไหมนัดแก๊งเกิร์ลกรุ๊ปแห่งแคนเบรานะฮะอ่ะก็โชคดีนะฮะจะมีคนตัวเล็กๆพูดทั้งวันทั้งคืนอ่ะคนนั้นยังไงก็ไม่เป็นไรนะเป็นเพื่อนกันฟังเขาด้วย ฝากดูแลด้วยละกันนะครับแล้วก็พี่เจริญครับพี่วิวัฒน์ NT นะฮะอ่ะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าภาคเหนือไปละภาคอีสานไปละมาภาคใต้กันบ้างครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟเขาช่องลืมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรนะครับ1158นะครับทั้ง4เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นนุ้ยเวนครกจากพี่นุ้ยสุวินาแล้วก็เวนโคกร็อกเกอร์นะครับจากพี่บาวี่แล้วก็ฟีเจอริ่งน้องต้นข้าวอาสยามนะครับคอยน้องใต้ต้นโดนนะฮะ MC2 แล้วก็คุณก๊อตนะฮะก๊อตเมฆลาเนาะแล้วก็น้องๆ นะฮะจากวงแมมมอมแมมทั้ง4เพลงเจาะๆสนุกๆ กันไปนะครับทักทายไปถึงทุกท่านครับพี่อุดรครับโดยสบายดีนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่เจริญพี่ซีโอสนยางพี่สุวรรณีพี่สุภาพรบอกว่าอูดอนอากาศดีตัดยังเสร็จจะดูไลฟ์ได้นะครับผมได้เลยนะฮะขอบคุณมากๆครับพี่เยเฮอร์มาแล้วสวัสดีทักทายทุกท่านนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อนะครับ
4: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
1: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
0: เขาจะกินปิ้งย่าง
1: แต่เขาจะกินชาบู
0: ปิ้งย่าง
1: ชาบู
0: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดที่ไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อย

0: ได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
4: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตนะฮะจบไปครับตามคำขอเลยครับเพลงนิดหน่อยจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับสวัสดีพี่ก้านกล้วยนะพี่นันทาพี่ลำดวนนะครับผมพี่ประยงนะฮะแล้วก็ใครอีกขอดูซินะพี่มาลีนะครับสวัสดีครับพี่สาครบอกว่าสวัสดีค่ะกรีดยางค่ะไม่เคยได้ทักนานแล้วแต่ฟังตลอดเปิดตลอดพกไปด้วยตัดยางไปด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะอ่ะวันนี้ก็เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับตีสองถึงตีห้ากับผมเป็ดพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็ดพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 02-201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

ใจแต่เช้าเลยนะคะสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ปี52นาทีวันนี้เช้าวันศุกร์แล้วนะคะวันศุกร์ที่14ใช่ไหมวันนี้ไม่ทำไมดูงงๆวันนี้วันศุกร์นะคะที่แน่ๆคือวันศุกร์แน่นอนค่ะเดือนสิงหาคม2569 12 13 14ถูกแล้วนะวันนี้ศุกร์14สิงหาคมนะคะก็มาเจอกันค่ะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะวันนี้ตื่นเร็วค่ะเสียงก็เลยเหมือนกับว่าไม่ได้แบบเหมือนกับวันก่อนหน้านะเมื่อวานรู้สึกคือถ้าตื่นประมาณ 4:00 เนี่ยเสียงก็จะฟังออกว่าอ๋อเพิ่งตื่นใช่ไหมแต่ถ้าตื่นเร็วเสียงก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็เจ็บคอมากตื่นขึ้นมากินฟ้าทลายโจร3เม็ดนะคะมันรู้สึกคอแบบสากๆน่าจะโดนฝุ่นเยอะเนาะก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะสำหรับใครที่ตื่นเช้านะคะทุกวันทุกวันทุกวันค่ะก็บอกว่าความง่วงความเหนื่อยล้าความอะไรต่างๆนี่นะคะอย่าฝืนนะคะช่วงนี้เนี่ยไข้หวัดก็ระบาดด้วยนะเป็นไข้หวัดใหญ่ด้วยนะคะหวัดใหญ่กำลังระบาดค่ะก็ให้ดูแลสุขภาพกันทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทักทายชาวเฟซด้วยค่ะที่เข้ามาทำไมวันนี้น้อยจังเลยอ่ะตัวเลขเรานิ่งอยู่ที่97คนนะคะใช่ไหมยังไงสวัสดีพี่นิรันดร์นะคะขายหมูปิ้งอยู่ไม้ละ5บาทหน้า CJ บ้านแก่งชีวิตต้องสู้ลูกเรียนพยาบาลปี1โอ้โหเยี่ยมมากสู้ๆนะพี่พี่นิรันดร์นะคะลูกสาวเรียนพยาบาลอยู่ปีหนึ่งก็อดทนเนาะ4ปีก็จะยิ้มได้ยิ้มออกนะคะสวัสดีพี่ปูนะคะถึงจุฬาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพี่มาลีพี่ทัชชัยนะคะจากจังหวัดแพร่26องศาค่ะพี่แขกสุดที่รักพี่ติ๋มพี่ลมพี่ปราโมทผู้วงจากตราดพี่วันนีวงสามัคคีค่ะพี่หญิงดีกับพี่สนจากสตูลพี่วันนี้ล่าสวยมาเจอกันอีกแล้วใช่ค่ะพี่ดอกไม้พฤษภาฟ้าลิขิตก็มาเจอกันเนาะตู้ฝ่าไปด้วยกันคนหลังเขาค่ะแล้วก็พี่สัตสีมาสวัสดียามเช้าลุงต่อยสวัสดีนะคะหัวเราะทั้งน้ำตาคืออะไรคะลุงต่อยตื่นเช้ามาก็หัวเราะทั้งน้ำตาเนี่ยเนาะแล้วก็ใครอีกใครอีกที่พักทักทายเป็น396แล้วนะคะ399แล้วเมื่อกี้ตัวเลขมันนิ่งอยู่97คนน่ะถ้ายังไม่เพิ่มเข้ามาถึง99เนี่ยก็จะสวัสดีลารายการละแต่ตอนนี้มันมาเป็น400กว่านะคะมากันพรึบๆเลยสวัสดีพี่กุ้งค่ะพี่สมพรจากโคราชลุงจรูนพี่แมมพอไหวพี่นิลามัยนะคะพี่อัญชลีจากญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะคะพี่รัตยาค่ะพี่สุภกิจตื่นตีสี่ทุกวันมาเปิดร้านขายของตลาดสดฟังทุกวันด้วยเนาะใช่ไหมคะแล้วก็พี่หนูคำเพลงคุณหลานหนูพินโคชนูดสวัสดีนะคะเจเล็กขนมกะหรี่ปั๊บเห็นนะเจเล็กกะหรี่ปั๊บที่ไหนนะโอ้ทำไมลืมพี่สะอาดค่ะพี่สะอาดจำปาทองนะคะพี่โอ MAO โอ้เป็นชื่อประมาณนี้เนาะน่าจะเป็นต่างชาติเนาะหายไวๆค่ะน้องสีจริงๆอาการแค่นี้แหละมันสากคอรู้เลยว่าจะเจ็บคออีกแล้วโดนฝุ่นเพราะว่ารื้อบ้านค่ะแล้วบ้านเนี่ยมันจะมีตัวอันเนี้ยตัวแมงอ่ะที่มันมีฝุ่นเกาะอยู่ตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นแบบเป็นฝุ่นธรรมดาแต่ว่าไอ้ฝุ่นเนี่ยมันพันตัวแมงอยู่ข้างในนะเนี่ยระวังนะคะตัวเนี้ยนำพาฝุ่นมันเยอะมากเลยอยู่ในบ้านนะคะสวัสดีคุณพี่อ้อมนะคะทักทายจากเชียงรายค่ะอ้อมหรืออ๋อมกันนิกาอ่านได้หลายชื่อเนาะคุณอ้อมคุณอ้อมคุณอ๋อมคุณอ้อมเป็นไปได้ไหมชื่ออ้อม AOM จากเชียงรายนะคะพี่กุศลฟังอยู่สงขลาค่ะพี่สริญญาคุณย่าป้ายแดงอยู่อ๋อ122
แล้วสองปี48ตอนนี้พี่นงนุชเนนครสวัสดีนะคะใครอีกพี่ศิวายกาลเกตค่ะพี่เอกลินหรือน้องเอกลินดำทองนะคะขอบคุณพี่แหม่มนะคะเดี๋ยวลงใต้จะไปหาพี่แหม่มเนี่ยกำลังจะลงใต้นะคะตอนนี้อยู่กรุงเทพวันนี้อยู่กรุงเทพเดี๋ยวจะลงใต้วันนี้เดี๋ยวแท็กหาพี่แหม่มพี่แหม่มอยู่ตลาดโพหวายสุราษฎร์เนาะน่าแวะนะเดี๋ยวดูก่อนนะคะจริงๆอยากจะแวะตั้งหลายที่เนาะอยากจะแวะบ้านที่กำพูก็อยากจะแวะเนาะก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยนะถ้าเราผ่านเพชรบุรีเมื่อไหร่จะแวะสวัสดีปีใหม่พี่กำพูกับพี่รัชนีนะคะแต่ว่าไม่รู้จะแวะตอนไหนอยู่เนี่ยกำลังคิดอยู่นะคะอยากจะแวะจังเลยเราคิดถึงมากนะคะเพราะว่าพี่กำพูกับพี่รัชก็พี่โตพี่รัชก็เออร์ลี่แล้วนะคะก็ไม่ได้เจอกันที่อสมทนะคะเจอกันครั้งล่าสุดสุดท้ายเลยเนี่ยคุยนานมากอ่ะไม่ได้เจอเลยก็แอบตามพี่เขาอยู่ในเพจกำพูรัชนีเหมือนกันนะคะก็กะว่าตั้งใจว่าจะแวะแต่ไม่แน่ใจนะว่าจะได้แวะหรือเปล่านะคะเดี๋ยวก็ลองดูนะคะพี่โสภาอยู่นครนะคะฟังทุกหัวรุ่งเลยขอให้สุขภาพแข็งแรงวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะลืมบอกสายไป022481366นะคะ022481366ค่ะสวัสดีคุณแจ๊เอนะคะอีก2วันรวยนะคะค่ะพี่แหม่มบอกว่าแวะน้องยินดีที่ตุดเลยพี่ลำพันธ์จากอุตรดิตถ์นะคะเนื้อตุ๋นจากมีนบุรีก็ฟังทุกวันพี่ชลลี่จากเกษตรพี่สวรักษ์มาอาจเลิศพี่ลำพันธ์จากศรีสะเกษพี่จลัดหัวเราะอะไรไม่ทราบนะคะพี่ลำพันธ์นำสกุลแจ้งเชื้อขำมานะคะพี่กุ้งนี่ทักไปแล้วเนาะพี่โคมฤทธิชัยพรมทองพี่ประสิทธิ์ตัดยางอยู่ที่บ้านทุ่งไม้ไผ่แล้วก็พี่พิมพาพรพี่อ้อยนะคะวันนี้วันศุกร์นะคะกรมอุตุเตือนฝนหนักต่อเนื่องเลยค่ะทุกภูมิภาคกรุงเทพก็จะโดนถล่มอีกแล้วนะคะสำหรับในวันนี้ที่กรมอุตุประกาศขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะคะวันนี้ภาคเหนือจะมีฝน60%ของพื้นที่ค่ะจะหนักอยู่ที่แม่ฮ่องสอนน่านและตาก3จังหวัดนี้นะคะน่านแม่ฮ่องสอนตากนะคะภาคเหนือภาคอีสานก็ 60% ของพื้นที่เช่นกันจะหนักอยู่ที่บริเวณบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลาง 40% ของพื้นที่หนักสุดอยู่แถวสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออก 60% ของพื้นที่จะหนักอยู่แถวนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออก 40% นะคะส่วนมากก็จะอยู่แถวชุมพรสุราษฎร์และนครฝั่งตะวันตกหนักหน่อยนะคะ 60% ของพื้นที่ส่วนมากจะหนักอยู่ที่ระยองระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตนะคะกรุงเทพก็ไม่เว้นค่ะวันนี้ 60% เหมือนกันนะคะแบบมีอุณหภูมิต่ำสุด26องศานี่คือพยากรณ์อากาศประจำวันให้ทุกท่านได้มีการเตรียมรับมือเนาะสำหรับในวันนี้นะคะพี่สีไม่มาที่ห้องส่งแล้วเหรอครับก็ช่วงนี้ยังไม่ไปนะคะเพราะว่ายังติดภารกิจอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเอาจริงๆสัญญาณดีไหมคะสัญญาณดีไหมลุงจรุนบอกไม่กลัวหรอกครับข้าวในนาตายหมดแล้วอ้าวมันแรงเหรอคะนี่ไงเขาบอกว่าตากจะตกหนักเลยอ่ะนะคะหัวเราะทั้งน้ำตาพี่อารมณ์บอกนะคะไม่รักผมเลยน้อยใจแล้วพี่สมนึกโอ้โหพี่สมนึกแก้วผมไม่ทักเนาะเนี่ยก็อาจจะมีทักบ้างไม่ทักบ้างนะคะแต่ว่าดูอยู่ทุกท่านว่าใครที่จะเข้ามาทักทายสำหรับเช้าวันนี้นะคะน้องเมย์สายยังว่างอยู่นะ022481366นะคะ022481365
66ค่ะใครจะเข้ามาก็ทักทายกันได้นะคะบอกข่าวเล่าความได้เลยผู้ใหญ่รุ่งจังหวัดตราดสวัสดีด้วยนะคะผู้ใหญ่รุ่งเรืองบุญยเชษบุญเชษนะคะเข้ามาทักทายกันเดี๋ยวดูไลน์น้องเมย์นิดนึงนะคะช่วงรอน้องโด่งด้วยจริงๆช่วงนี้ก็มีข่าวค่อนข้างเยอะเนาะข่าวเพียบแต่ว่าหลายท่านก็ติดตามกันอยู่แหละเนาะติดตามกันอยู่เอ๊ะใครทำอะไรที่ไหนยังไงอย่างนี้นะคะบางท่านก็บอกว่าก็เสพข่าวบางทีมันก็หนักอยู่นะโดยเฉพาะข่าวการเมืองข่าวสังคมข่าวอาชญากรรมมาพร้อมกันทุกวันนะแล้วก็บางข่าวก็ทำให้เครียดหนักมากนะคะบางทีหลายคนก็บอกว่ามันก็เกิดกับครอบครัวของตัวเองก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงก็ต้องคือบางเรื่องเราก็ต้องทำใจเนาะทำใจกันเยอะมากนะคะนี่อย่างล่าสุดเนี่ย มีเรื่องของสายเห็ดนะชาวบ้านคือต้องเตือนกันตลอดช่วงหน้าฝนนะคะเมื่อวานนี้ก็มีอีกคู่หนึ่งค่ะเป็นผัวเมียกันถูกนำส่งโรงพยาบาลหลังจากมีอาการอาเจียนเวียนหัวท้องเสียรุนแรงนะคะเพราะว่าไปเก็บเห็ดจากในป่ามารับประทานอีกแล้วที่บ้านสวายสอตำบลตูมใหญ่ค่ะอำเภอตำบลตูมใหญ่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะสองผัวเมียถูกนำส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนปวดท้องหนักมากท้องเสียรุนแรงจากการกินแกงเห็ดที่เก็บมาจากปากข้างบ้านนี่แหละนะคะก็ เห็ดเนี่ยมันลักษณะคล้ายกับเห็ดเผาะตรงเจอตรงคันนาใกล้บ้านเขาบอกว่าก็ได้มาสักประมาณ10ดอกเนาะเอามาให้ภรรยาทำกับข้าวเป็นเมนูเช้าก็นั่งกินกัน3คนกินไปประมาณสัก15นาทีเวียนหัวแล้วก็อาเจียนรุนแรงภรรยาก็รีบให้เพื่อนบ้านพาส่งโรงพยาบาลเนื่องจากว่า

ใกล้บ้านที่สุดยอมรับว่าเห็ดป่าโอ้โหมันขึ้นมาเป็นดอกเห็ดจริงๆอันเนี้ยก็ไม่คิดว่าจะเป็นพิษเพราะว่ามันคล้ายกับเห็ดเผาะนะคะเออเนี่ยค่ะก็เป็นลักษณะแกงเห็ดผสมกับเห็ดรวมอย่างอื่นด้วยนะคะก็ภรรยาเนี่ยกินไป2ชิ้นก็เกิดอาการเหมือนกันแต่หยุดกินพอกินปุ๊บ2ชิ้นเวียนหัวทันทีก็หยุดแต่สามีกินเยอะกว่านะคะทำให้อาการสุดกว่าคนอื่นนะคะนี่เกิดอาการแบบนี้ก็เป็นเห็ดพิษนะคะเพราะฉะนั้นคุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวให้พักโรงพยาบาลไปก่อนจนกว่าอาการจะดีขึ้นนะคะดูแลอาการตอนนี้คุณหมอก็เลยเตือนนะคะว่าให้ระมัดระวังการเก็บเห็ดป่าอย่างเข้มงวดเอามากินเนี่ยบางทีก็ไม่รู้ว่ามันมีพิษมากน้อยแค่ไหนเนาะขอให้ทุกคนเข้มงวดนิดนึงนะคะสำหรับเรื่องของการรับประทานเห็ดนะเพราะว่ามันอาจจะเกิดอันตรายได้เนี่ยค่ะกินแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอาการแบบไหนอย่างไรเนี่ยค่ะอันตรายจริงๆเนาะเห็นใจมากนะคะเพราะว่าบางทีด้วยความที่แบบคุ้นชินอ่ะคุ้นเคยใช่ไหมคะพอเห็นเห็ดก็ไปเก็บมานะคะก็ทำให้มีปัญหาแต่นี่ก็ปลอดภัยแล้วนะคะสำหรับคนที่อยู่ใกล้ป่าเนาะก็คุณหมอก็เตือนนะคะหน้าฝนมีเห็ดหลากหลายนะขึ้นเป็นจำนวนมากถ้าคืออย่าสังเกตจากภูมิปัญญาผิดๆนะคะเช่นการนำเห็ดมาต้มกับข้าวสารหรือช้อนเงินแล้วคิดว่าถ้าไม่ดำแปลว่าไม่มีพิษอันนี้ผิดคุณหมอเตือนเลยค่ะผิดแน่นอนเพราะว่าเห็ดหลายชนิดนั้นเนี่ยจะไม่ทำปฏิกิริยากับเงินกับช้อนเงินที่ว่านี้แล้วก็ข้าวสารเลยพวกนี้นะคะก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆเพราะนั้นก็ถ้าไม่แน่ใจว่าเป็นเห็ดชนิดไหนนะคะอย่าเก็บและอย่ากินเป็นอันขาดซึ่งอาการเมื่อได้รับพิษแล้วถ้าอยากกินเข้าไปก็อาจจะมีอาการตั้งแต่คลื่นไส้อาเจียนท้องเสียนะคะก็สามารถที่จะไตวายได้นะตับไตนี่คือวายหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนไปจนถึงตับวายซึ่งอันตรายถึงชีวิตนะคะวิธีช่วยเหลือเบื้องต้นถ้าพบผู้สูงวัยหรือว่าเอาไม่สูงวัยหรอกเอาคนทั่วไปนี่แหละถ้าพบใครก็ตามที่ได้รับพิษจากเห็ดให้พยายามทำให้อาเจียนก่อนเลยดับแรกนะคะเพื่อจะได้ขับเศษอาหารออกมาโดยเฉพาะอันนี้สำหรับคนที่ยังมีสตินะคะแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดพร้อมนำตัวอย่างของเห็ดหรือแกงเห็ดที่เหลือไปด้วยนะยกหม้อใส่ถ้วยใส่อะไรก็ว่ากันไปเพื่อให้คุณหมอตรวจหาชนิดสารพิษแล้วก็รักษาได้อย่างทันท่วงทีค่ะอย่าไปเชื่อนะไอ้เรื่องข้าวสารกับช้อนเงินนะคะถ้าไม่ดำแปลว่าไม่มีพิษเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ได้ทำปฏิกิริยากับทุกเห็ดนะคะหลีกเลี่ยงกับเห็ดที่ไม่คุ้นเคยถ้าไม่แน่ใจก็อย่าไปกินเป็นอันขาดนะคะมีสายเห็ดทั้งหลายจริงๆเราก็ชอบนะเราก็ชอบมากเลยเมนูเห็ดนี่นะคะเห็ดรวมเห็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหมันอร่อยสุดๆเลยนะคะอ่ะมาดูเหตุการณ์งามไส้เมื่อวานนี้มีการแชร์กันนะเกี่ยวกับวงการตำรวจหลังจากสำนักงานตำรวจภูธรภาค9จัดอบรมข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับหมู่ไปจนถึงรองผู้กำกับการประจำปีงบประมาณ69ผ่านระบบออนไลน์ก็คือระบบซูมนะคะเมื่อวันที่10ที่ผ่านมานี่แหละค่ะมีตำรวจในสังกัดเข้าร่วมอบรมครั้งนี้259คนระหว่างที่วิทยากรกำลังบรรยายอยู่คือทุกคนผ่านซูมก็ต้องเห็นหน้าเนาะนั่งกันอยู่ไหมแต่งตัวยังไงก็ไม่มีปัญหาระหว่างกำลังบรรยายกันอยู่มีดาบตำรวจสังกัดสพทะเลน้อยคนหนึ่งทะเลน้อยที่อยู่พัทลุงนะคะนั่งเสพยาบ้าต่อหน้ากล้องอย่างไม่เกรงกลัว

โอ้โหเพื่อนข้าราชการที่ร่วมประชุมผ่านซูมอยู่ก็ต้องบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานสิคะก่อนจะส่งร้องเรียนผู้บังคับบัญชาแล้วก็ให้สื่อมวลชนเข้าไปตรวจสอบเอ้ยทำอย่างนั้นได้ยังไงคือการแต่งตัวนั่งอบรมเนี่ย

0: ดีค่ะ
1: ค
0: ุ
1: ณสีนะคะ FC คุณสีนะคะ
0: ค่ะใครนะคะขอชื่ออีกทีนึง
1: ป้าน้อยเชียงใหม่จ้า
0: ป้าน้อยอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
1: อายุตอนนี้ก็จะ77แล้ว
0: อายุ77เหรอคะ
1: จะ77
0: อ๋อนึกว่า47เสียงใส
1: ไม่ไม่ไม่เสียงยังใสเพิ่งตื่นนอนเป็น FC คุณสีมานาน
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่คุณสีจัดรายการเลยจะพูดเรื่องสแกมเมอร์ให้ฟัง
0: ได้ค่ะป้าน้อยเชิญค่ะ
1: ป้านี่โดนมา3ครั้ง
0: อุ้ยโดนคนเยอะจัง
1: อ้าวมันบอกจะให้รถยนต
0: ์จะให้รถยนต์ป้าน้อย1คัน
1: จะให้รถยนต์กระบะแล้วก็จะให้อะไรเยอะแยะนี่ครั้งแรกนะคุณป้าก็เลยบอกว่าคุณป้าเขาแก่แล้วนะไม่อยากได้อะไรหรอก
0: ไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นจุดเริ่มต้นที่มันโทรมาหาป้าน้อยนี่คือรู้จักกันยังไงคะเขามีเบอร์โทรเรายังไง
1: ไม่รู้จักเขาบอกเลยว่าเนี่ยเบอร์โทรอย่างนี้ถูกต้องไหม
0: อยู่ๆก็โทรมาเข้ามือถือเรา
1: ใช่เราก็บอกถูกต้องอย่างนี้
0: บอกชื่อเราถูกต้องบอกนามสกุลถูก
1: เพราะพูดเพราะมากเลย
0: อ๋อพูดเพราะมากผู้หญิงผู้ชายครับป้า
1: ครั้งแรกผู้ชาย
0: เอาครั้งแรกผู้ชายก่อนโทรมาปุ๊บป้าน้อยไหม
1: ใช่
0: นี่นี่ป้าน้อยบอกใช
1: ่ค่ะตอนนี้เราก็บอกเราไม่เอาหรอกนะเพราะเราอายุเยอะแล้วเกือบ80อยู่แล้วแต่จริงๆ77นะก็เลยบอกว่าไม่อยากได้เพราะลูกซื้อให้หมดแล้วมีหมดแล
0: ้
1: วก็กดวางหูเลยทันที
0: วางหูไป
1: อีกสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์มีผู้หญิงโทรมา
0: ค่ะ
1: โวยพูดเพราะพวกเนี้ยตอนนี้บอกมีของใช้ในบ้านให้เยอะแยะเลยหลายอย่างให้เลือกเอาเราก็เลยบอกว่าโอ้เราก็ไม่เอาก็พูดเหมือนเดิมนะเสร็จแล้วพอเราบอกเราอยู่เยอะแล้วเราบอกหนูอย่าทำบาปนะเรารู้นี่ว่าเราฟังอยู่เรื่อยทางคุณสีบอกหนูอย่าทำบาปนะนี่เป็นการสร้างบาปนะมันด่าเลยอ่ะ
0: เอ้าม
1: ันด่าแล้วมันกดหูไปเลย
0: มันด่าแล้วก็วางหูไปเลย
1: ใช่นี่ครั้งที่สองนะ
0: ค่ะ
1: ครั้งที่สามก็ยังมีอีกไวๆนี่สแกมเมอร์ยังมีนะแต่มีเคล็ดลับของคุณป้านี่ใช้มือถือแบบรุ่นใน600บาท
0: ค่ะ
1: คือรับสายอย่างเดียวโทรออกกดโทรอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันทำอะไรก็ยาก
0: มันเราไม่มีแบบสมาร์ทโฟนไม่มีแอปธนาคารอะไรเลยใช่ไหมครับคุณป้า
1: เราเลิกใช้เลยพอมันหล่นกระจายครั้งหนึ่งแล้วเราก็ไม่ใช้ละไปซื้อแบบ600บาท
0: ที่สามนี่คือแก๊งเดิมไหมคุณป้าหรือว่าแก๊งใหม
1: ่แก๊งใหม
0: ่แก๊งใหม
1: ่เสียงใหม่
0: ทำไมคุณป้าเจอเยอะเนาะ
1: ครั้งที่สามนี่3เดือนนะทั้งหมดเนี่ยทีแรกก็จะไม่บอกคุณสีนะก็เลยจะบอกเผื่อมีคนที่เป็นสว.อย่างเราเนี่ยผู้สูงวัยเนี่ยจะได้รู้ว่าไม่ควรจะใช้ไอโฟนอะไรเนี่ยจริงๆเราก็มีเงินซื้อได้นะ
0: ค่ะ
1: แต่เราก็จะมาบอกมาเตือนทุกคนอย่าโลภพอเราไม่โลภนะเราก็ไม่เสียหายและมันก็ไม่รู้ด้วยว่าเราใช้มือถือแบบไหนนะ
0: ค่ะ
1: เนี่ย
0: ถ้าเราโลภ
1: ไป
0: เป็นเหยื่อแน่นอนถูกไหมคะ
1: ใช่พอเราไปเตือนมันด่าเราเลยนะ
0: มันด่า
1: คำเดียว
0: มันด่าเราอีกโอ้โหมันเจ็บใจตรงนี้แหละ
1: อย่าออกไม้ละกันเพราะว่ามันยังเช้าอยู่อย่าแช่งเราเองนะ
0: ค่ะคือพวกนี้มันสุ่มรู้ไม่รู้หรอกว่ามันเจอใครบ้างมันสุ่ม
1: รู้แต่ว่าเนี่ยมันมีจริงยังมีอยู่และเผลอเป็นคนไทยแบบเดียวกับเราเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: มีตายไปแล้วตกนรกขุมไหนก็ไม่รู้นะเพราะหลอกลวงคนศีลห้าไม่มีนะ
0: ใช่ค่ะคุณป้าเนาะ
1: นะก็เลยโทรมาบอกมาเตือน
0: โทรมา
1: ในประเทศไทยเนี่ย
0: เล่าสู่กันฟังแล้วก็เตือนนะผู้สูงวัยทั้งหลายอย่าหลงกลมัน นะคะป้าน้อยไม่เสียตังค์เลย

0: ็คือไม่โอนไม่อะไรนะ
1: ไม่พูดแต่เตือนละหลังครั้งสุดท้ายนี่
0: เตือน
1: มาอย่าทำบาปอย่าสร้างบาปอุ้ยมันด่าเลยมันก็โกรธ
0: มันด่าเละเลยเพราะว่ามันหลอกไม่สำเร็จไงป้ารู้ทันเนาะ
1: โอ้ยรู้พวกนี้พอเสียงมานี่เรารู้เพราะว่าใครจะมาโทรมือถือเราล่ะนอกจากลูกค้าเราแล้วนี่มันรู้ได้ยังไง
0: อ
1: ันนี้เยอะกว่านั้นนะบางทีมาในนามของพวกบริษัทมือถือแล้วบอกจะให้โทรฟรีอย่างโน้นอย่างนี้ให้กดอย่างนั้นนี่เราบอกเราไม่เอาเราใช้อย่างเงี้ยโทรฟรี15 นาทีอยู่แล้วเราบอก
0: อ๋อ
1: แค่200 บาทเองโฆษณาเลยก็ได้ของ AAS ค่ะขอบคุณคุณสีมากค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะคุณป้าสุขภาพแข็งแรงนะคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณสี
0: สวัสดีค่ะ
1: นะ
0: ค่ะได้ค่ะ

ไปที่ข่าวเช้ากันต่อนะคะเมื่อกี้ครั้งกรณีดาบตำรวจที่พัทลุงเสพยาระหว่างอบรมออนไลน์นะคะเพื่อนตำรวจด้วยกันรับไม่ได้ก็บันทึกภาพเลยค่ะเป็นภาพเคลื่อนไหวเลยนะคะก็ให้สื่อกับตำรวจไปตรวจสอบนะคะก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงทราบเรื่องแล้วนะคะก็เลยสั่งการให้ผู้กำกับสภ.ทะเลน้อยเร่งสืบสวนข้อเท็จจริงทันทีถ้าพบว่ามีมูลความจริงก็จะต้องดำเนินการวินัยขั้นเด็ดขาดโดยไม่ละเว้นนะคะสื่อมวลชนก็ไปตรวจสอบประวัตินายดาบคนนี้เคยรับราชการในพื้นที่จังหวัดตรังมาก่อนนะคะย้ายมาประจำการอยู่ที่ทะเลน้อยเนี่ยประมาณ2ปีแล้วพฤติกรรมก็ชัดเจนบอกว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาตลอดเคยนำอาวุธปืนและรถยนต์ของทางราชการไปจำนำด้วยแต่ที่ผ่านมาได้รับการช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชาจนรอดพ้นจากการถูกดำเนินคดีทางวินัยมาได้โอ้โหแต่ก็ไม่ไหวเนาะเนี่ยค่ะแปลกมากเนาะทำไมถึงกล้าทำลืมหรืออะไรหรือยังไงก็เราเชื่อว่าตอนนี้ในทุกวงการเนาะทั้งวงการตำรวจวงการไหนอีกมียาเสพติดอยู่นะคะคือตำรวจเป็นผู้ถือกฎหมายเนาะจับกุมแต่ก็เสพเองอะเอาจริงๆมันน่าตกใจไหมแต่หลายคนบอกเอ้าจะมาตกใจอะไรก็อย่างที่เห็นกันในข่าวนี่แหละนะคะมีอยู่จริงๆนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยมีอยู่ทุกวงการล่าสุดนักบินเนาะที่เป็นข่าวไปเมื่อ 2-3 วันก่อนน่ะกัปตันของสายการบินแอร์อินเดียสูบกัญชาก่อนกลับเครื่องบินโอเมก้าก็เป็นที่เกิดเหตุก็คือเป็นเที่ยวบินของสายการบินแอร์อินเดียเดินทางออกจากจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยนี่แหละมุ่งหน้าไปที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียปรากฏว่าเครื่องบินเนี่ยมันสูญเสียระดับความสูงอย่างรวดเร็วคือวูบลงมาประมาณ300 ฟุต300 ฟุตก็ประมาณสักเกือบ100 เมตรนะคะให้นึกภาพว่าเรากำลังคือเพลินอยู่บนเครื่องบินน่ะนั่งอยู่หลับก็ได้อะอยู่ๆเครื่องบินมันตกวูบลงมาเกือบ100 เมตรอ่ะโอ้โหกรี๊ดออกไหมร่างผู้โดยสารกับลูกเรือกระแทกเพดานเครื่องบินอย่างรุนแรงมีคนได้รับบาดเจ็บถึง13 คนอันนี้ผู้โดยสารเนาะลูกเรือบาดเจ็บอีก4 คนเขาบอกว่าเป็น20อะเอาจริงๆรวมทั้งหมดบาดเจ็บในเครื่องบินลำนี้นะคะที่บินออกจากภูเก็ตจะไปอินเดียขณะเกิดเหตุนักบินผู้ช่วยเป็นผู้ควบคุมเครื่องบินแทนและก็สามารถเอาเครื่องลงจอดได้อย่างปลอดภัยนี่ก็เป็นวิกฤตกลางอากาศเลยนะคะปรากฏว่าเมื่อเครื่องบินลงจอดได้แล้วเขาก็ตรวจสอบสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะอยู่ๆเครื่องบินมันตกหลุมอากาศขนาดนั้นนะมันวูบลงมานี่นะคะสูญเสียระดับความสูงเร็วมากเลยก็ตรวจสุขภาพของนักบินโดยด่วนเลยผลการคัดกรองในห้องปฏิบัติการยืนยันตรงกันว่าเจอสารที่มีความเกี่ยวข้องกับกัญชาในร่างกายของกัปตันก็คือนักบินที่1กระทรวงการบินพลเรือนของอินเดียก็เรียกตัว CEO ของแอร์อินเดียมาพบทันทีเพื่อชี้แจงความคืบหน้าค่ะก็บอกว่านักบินคนนี้ใช้กัญชาเขาบอกว่านี่เป็นการตรวจเจอเป็นครั้งแรกให้พักงานไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าร่วมโครงการบัตรฟื้นฟูถ้าตรวจซ้ำแล้วผลเป็นลบอีกแต่ผลเป็นลบแล้วถึงจะกลับมาบินได้อ้าวอย่างนั้นเลยแล้วก็ถ้าตรวจเจอครั้งที่2อันนี้บทลงโทษของกฎการบินอินเดียเนาะไม่ใช่ไทยเนาะระงับใบอนุญาตการบินสัก3 ปีตรวจเจอครั้งที่3เพิกถอนใบอนุญาต
ทำการบินถาวรไปเลยอ๋อครั้งที่สองก็ยังไม่ระงับระงับแค่สามปีเนาะต้องครั้งที่สามถึงจะไม่ให้บินนะคะก็เห็นบอกว่าตอนนี้ในอินเดียเนี่ยเขามีการเคลื่อนไหวกันหนักหน่วงเลยค่ะประกาศขยายการสุ่มตรวจหาสารเสพติดและสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทไปยังนักบินทุกคนแล้วรวมถึงสายการบินอื่นๆด้วยนะคะเป็นสายการบินในเครือของแอร์อินเดียเพื่อกู้ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารกลับคืนมาค่ะโอ้โหทำกันได้เนาะนี่คือคนที่โอ้โหนึกภาพเนาะนักบินเสพกัญชาแล้วสภาพเป็นยังไงอะหลับเหรอเราก็ไม่รู้นะไอ้ที่มันวูบลงประมาณเกือบ100เมตรเนี่ยความสูงนี่นะคะประมาณเขาบอกว่าลงมาก็คือเนี่ยทำให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บลูกเรือได้รับบาดเจ็บกันไป20คนนี่นะคะมันหนักหน่วงมากเนาะอย่างไม่น่าเชื่อจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะคะเนี่ยค่ะเขาบอกว่าแหล่งข่าวระบุนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมีข่าวเนาะก่อนหน้านี้กระทรวงการบินของพลเรือนของอินเดียก็เคยเรียกตัวกัปตันคนนี้ค่ะไม่ใช่กัปตันสิที่เป็น CEO ของแอร์อินเดียเข้าพบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเครื่องบินลำนี้เป็น Airbus นะคะเป็น Airbus A320 นะคะก็เคยเรียกไปแล้วแล้วก็ก็ให้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยน่าห่วงเนาะสำหรับในส่วนของนักบินนะคะที่กระทำแบบนี้นะคะโอ้โหรกอย่างเงี้ยใครจะกล้านั่งเนาะนี่ค่ะกลับมาเรื่องของตำรวจอีกสักเรื่องนึงนะคะก็เป็นข่าวดังอยู่2วันแล้วเหมือนกันกรณีที่บอกว่ามีอดีตรัฐมนตรีนักการเมืองตบบ้องหูเนี่ยเขาใช้คำนี้นะตอนแรกเนาะตอนหลังก็ใช้คำว่าตบหน้ารองผู้กับสภ.ทุ่งใหญ่นะคะเมื่อวานตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันศุกร์ที่เราอ่านไปแล้วเนาะเรื่องการเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ว่ามีการทำร้ายร่างกายกันนะคะแล้วก็มีการสอบสวนก็มีการสอบสวนเจ้าตัวแล้วนะคะคือพันตำรวจโทธนงศักดิ์ก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีการติดตามพยานบุคคลอื่นที่อยู่ในที่เกิดเหตุมาสอบสวนเพิ่มเติมด้วยพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานต่อซึ่งระบุว่าการดำเนินการณขณะนี้ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆนะคะที่เขาขอความร่วมมือจากประชาชนที่อยู่ในงานศพเนี่ยนะคะใครที่มีภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวหรือจะเป็นพยานหลักฐานอื่นๆที่บันทึกไว้ตามวันเวลาสถานที่เกิดเหตุเนี่ยให้มาส่งมอบกับผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชเขาจะระบุว่ารวบรวมไว้ในสำนวนการสอบสวนและรักษาไว้เป็นความลับจะไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ให้ข้อมูลแต่อย่างใดนะคะซึ่งล่าสุดนะคะทางนักการเมืองก็คือคุณชัยชนะเดชเดโชปัจจุบันเป็นส.ส.พรรคประชาธิปัตย์และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ด้วยก็ตอนแรกบอกว่า ไม่จริงข้อที่จริงก็ทราบจากข่าวเหมือนกัน

ก็ก่อนหน้านั้นผู้กับสภ.ทุ่งใหญ่ก็ออกมายืนยันเลยว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นย้ำว่าเป็นเหมือนกับสนิทกันน่ะนะคะเคารพนับถือกันมายาวนานไม่มีเหตุอะไรเลยที่ไม่สบายใจกันไม่มีภรรยาของรองผู้กับก็เป็นญาติกับคุณชัยชนะไม่ทราบข่าวออกมาจากช่องทางไหนยังไงอะไรประมาณนั้นเนาะแต่ก็ล่าสุดนั้นก็เห็นบอกว่าคุณชัยชนะนั้นไปพบตำรวจเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เหมือนหนังคนละม้วนแล้วเนาะสำหรับตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าใครมีหลักฐานอะไรยังไงที่จะเพิ่มเติมหรือไม่นะคะสำหรับเรื่องนี้อันนี้วงการตำรวจกับนักการเมืองก่อนหน้านั้นก็อย่างที่บอกนะคะตราบตำรวจนั่งเสพยาออกสื่อลูกคือคงไม่มีสติหรือยังไงไม่ทราบนะนี่เนาะโอ้เดี๋ยวต้องติดตามนะคะเรื่องนี้ว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปเนี่ยจะยังไงเนาะเพราะว่ามันดูนะคือดูแล้วน่าตกใจอ่ะเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอนะคะไปที่พิษณุโลกกันนิดนึงนะคะเนื่องมาจากว่าเมื่อวานเนี่ยตำรวจพิษณุโลกนำกำลังไปปิดล้อมแล้วก็จับกลุ่มผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่เป็นผู้ต้องหาตามเบาะแสเครือข่ายหมอกระเป๋าไปจับกลุ่มได้อย่างทันควันภายในห้องพักแห่งหนึ่งบนถนนมิตรภาพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะเพราะว่าตำรวจก็สืบหารายละเอียดจนพบพฤติกรรมและพฤติการสุดเสี่ยงในการแฝงตัวเข้าไปตามกลุ่มก็เรียกว่ากลุ่มหัตถการความงามบนสังคมออนไลน์อย่าง Facebook เพื่อโฆษณาหาลูกค้าแล้วก็รับฉีดสารเสริมความงามรับหมดเลยค่ะโบท็อกเอยฟิลเลอร์รวมถึงขายวิตามินบำรุงผิวพรรณโดยใช้ห้องพักส่วนตัวนั่นแหละเป็นสถานที่ทำหัตถการกันลักลอบให้บริการมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเลยนะคะจากการค้นพื้นที่และรวบรวมพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่ก็แจ้ง2ข้อหาหนักทันทีนะคะกับผู้หญิงคนนี้1ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต2จำหน่ายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะก็ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพิษณุโลกเพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะนี่ก็ตำรวจขอเตือนนะคะเป็นอุทาหรณ์สายความงามบิวตี้ทั้งหลายหรือใครก็ตามที่ชื่นชอบการทำหัตถการเสริมความงามเป็นอย่างมากต้องไปในที่ที่ปลอดภัยนะการจะฉีดสารแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายโดยใครก็ไม่รู้มีความรู้เชี่ยวชาญด้านกายวิภาคศาสตร์มากน้อยแค่ไหนนี่นำมาซึ่งอันตรายอย่างร้ายแรงเกินกว่าที่คิดนะคะแล้วสารที่นำมาใช้เนี่ยอาจจะเป็นยาปลอมสารปลอมหรือว่าลอกๆเข้ามาโดยที่ไม่ผ่านอย.แล้วการฉีดผิดตำแหน่งโดยเฉพาะการฉีดฟิลเลอร์ที่อาจจะหลุดเข้าไปในอุดตันในเส้นเลือดสำคัญได้อันนี้ส่งผลให้เกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรงเนื้อตายเกิดความพิการหรือบางคนเคยมีมาแล้วนะคะตาบอดค่ะบอดถาวรด้วยร้ายแรงที่สุดคือตายการเลือกรับบริการความงามจึงต้องเน้นความปลอดภัยเป็นหลักโดยให้ไปรับบริการจากสถานพยาบาลหรือว่าคลินิกที่มีใบอนุญาตและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนี่ค่ะคนนี้ก็ถูกจับได้นะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อเนาะว่ายังมีคนหลงเชื่อไปเสริมความงามกับหมอกระเป๋าแบบนี้ราคาก็ไม่น่าไม่ใช่ไม่ถูกมากนะราคาก็ไม่ใช่ว่าย่อมเยาหลักร้อยซะเมื่อไหร่เนาะมันต้องหลักพันเหมือนกันหลักหมื่นเหมือนกันแต่ว่ายังมีคนหลงเชื่อว่าเนี่ยไปทำแล้วไม่เป็นอะไรอย่าเด็ดขาดเลยนะคะอันตรายจริงๆค่ะเมื่อสักครู่นะคะที่ป้าน้อยโทรมาจากเชียงใหม่นะคะมาเล่าเหตุการณ์ซึ่งเป็นอุทาหรณ์ของป้าน้อยเองที่เกิดขึ้นว่ามิจฉาชีพโทรมาหลอก3ครั้ง3คราแต่ไม่ประสบผลสำเร็จนะคะแต่ว่าป้าน้อยโดนมันด่ายับเลยนะคะมิจฉาชีพเมื่อวานนี้

หนุ่มบัญชีม้าคนนี้โดนจับแล้วนะคะใช้โปรไฟล์หรูไปตีสนิทหลอกให้คนที่รู้จักก็คือน่าจะรู้จักกันผ่านออนไลน์นี่แหละเทรดทองค่ะโอ้โหสูญเงินไปหลายล้านเลยนะคะคนร้ายใช้ชื่อบัญชี Facebook ว่ากวงนะคะกวงทักคุยกับผู้เสียหายโดยประมาณทำทีเป็นสอบถามเรื่องรูปภาพบ้านงบประมาณการสร้างบ้านแล้วก็ประกอบกับมีเพื่อนร่วมในเฟซนะคะก็ผู้เสียหายก็เลยยอมรับเป็นเพื่อนและคุยด้วยต่อมาคนร้ายได้ขอให้ย้ายไปคุยกันต่อในแอปในไลน์นะคะเมื่อหลงเชื่อและคุยกันจนสนิทสนมดีคราวนี้ก็เริ่มออกไลน์แล้วนะคะชักชวนลงทุนให้มาเทรดทองคำโดยส่งภาพหน้าจอตัวเลขอ้างว่านี่คือผลกำไรจำนวนมากจากแพลตฟอร์มชื่อเป็นเว็บแปลกๆอ่ะเนาะdex.org ส่งมาให้ดูเป็นผู้เสียหายหลงเชื่อว่าโอ้กำไรมหาศาลจริงๆโดยในการลงทุนแต่ละครั้งนั้นคนร้ายจะเป็นผู้ส่งเลขบัญชีธนาคารปลายทางมาให้โอนเข้าสู่ระบบคราวนี้ก็หลงเชื่อสิคะโอนจากบัญชีของตัวเองไปยังบัญชีม้าตามที่คนร้ายแจ้งรวมแล้วสูญเงินไป3,328,085 บาทต่อมาเมื่อไม่ได้รับเงินคืนจึงรู้แล้วว่าถูกหลอกก็เลยไปแจ้งความไว้ที่ปอท.เรียบร้อยโอ้ชุดจับกุมก็สืบนะคะปรากฏว่านายคนนี้เนี่ยชื่อนายแบนที่เปิดบัญชีม้าเนาะเดินทางด้วยรถไฟจากภาคใต้มายังกรุงเทพนะคะมาลงที่บางบำรุก็สืบสวนหาข่าวพบว่าตรงกันก็เลยแสดงตัวจับกุมทันทีนายแบนยอมรับว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับจริงจากนั้นก็ไปจัดทำบันทึกจับกุมแล้วก็ส่งปอท.ดำเนินคดีเรียบร้อยเนี่ยโอ้ช่วงต้นปีที่แล้วเขาเล่น Facebookแล้วก็ไปเจอเพจหนึ่งชื่อว่ารับเช่าบัญชีทุกชนิดจึงติดต่อไปแล้วก็จบลงขายบัญชีธนาคารให้ไป1 บัญชีได้ค่าจ้างมา10,000โดยนัดรับกันที่ตลาดมีนบุรีถามว่าทำไมถึงกล้าทำล่ะอ๋อร้อนเงินแค่ต้องการเอาเงินมาใช้แล้วก็ไม่ได้ถามว่าเอาบัญชีไปทำอะไรเปิดบัญชีให้ก็เสร็จสับเรียบร้อยรับเงินมา10,000ก็จบภายหลังผันตัวเองมาค้นหาบัญชีเป็นคนหาบัญชีจากคนอื่นพร้อมถอนเงินให้แก๊งวิชาชีพก็ได้ค่าจ้างทีละ10,000แล้วก็ได้แต่งเปอร์เซ็นต์อีก 2,000 ต่อ1บัญชีด้วยโอ้รายได้อย่างงามสุดท้ายโดนรวบเรียบร้อยแล้วฝากเตือนนะคะถ้ามีข้อความสงสัยหรือใช้ภาพคนหน้าตาดีโปรไฟล์หรูทักมาชวนคุยสร้างความสื่อสนมจนเชื่อใจจากนั้นก็จะชวนลงทุนอย่างนี้ค่ะผ่านลิงก์เว็บปลอมไลน์ปลอมทำเนียนขึ้นมาเรียนแบบนี่นะคะอันนั้นมิจฉาชีพนะคะไม่เชื่อไม่หลงไม่โอนนะเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะก็เตือนไว้เนาะก่อนจะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟขาวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นขาวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับ

0: กาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
2: ไบโอฟาร์ม

0: มื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
1: ไบโอฟาร์ม

ายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
8: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ

6:13 กลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันศุกร์วันนี้ค่ะ14สิงหาคมสวัสดีชาวเฟซด้วยนะพี่บุญยืนพี่ชนการไทยสมพี่สมจิตอยู่ชุมพรนะคะพี่ประยงค่ะอยู่เชียงรายอุ๊ยกำลังทัวร์อยู่พี่ประยงกลับถึงเชียงรายหรือยังคะเนี่ยนะคะพี่ตาหวานขอตัวไปรีดนมวัวก่อนนะนะจ๊ะให้วัวฟังลูกทุ่งมหานครด้วยนะคะพี่สุนิสาค่ะพี่ธำรงสวัสดียามเช้าเนาะอัปเดตป้าดาได้ไหมครับ ยอมให้วัดหรือยังอ๋อโอ้โหนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่มา 2-3 วันแล้วนะเรื่องป้าดานะคะสุดท้ายเจอหมายจับนะเรื่องป้าดานะคะสวัสดีพี่บัวบานนะคะจากจังหวัดน่านค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีพี่เกศรพี่จุ๊บแจงนี่มาแล้วนะพี่มารินีพี่ในอีกเมื่อสักครู่นะคะมาดูเมื่อวานนี้เรื่องบันเทิงก็น่าจะเรื่องครอบครัวของคุณพิงกี้สาวิกาชัยเดชนะคะรวมถึงพี่ชายคุณแม่นะคะแม่อ้อยจริญญาชัยเดชได้ต่อสู้คดีแชร์ลูกโซ่

0: Forex นะคะ Forex 3D นานหลายปีแล้วนะคะก่อนหน้านั้นคุณพิงกี้ก็ถูกจับไปด้วยแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวออกมานะคะแต่คุณแม่เนี่ยไม่เลยค่ะกับพี่ชายอยู่ตลอด4ปีล่าสุดเมื่อวันที่ศาลอาญารัชดามีการอ่านคำพิพากษาคดีนี้นะคะเป็นคดีหมายเลขดำที่ออ่าง 853/2564 ก็มีคำพิพากษาให้จำเลยที่6ชื่อนายกิตติเชษฐ์จิรุรุตโซเดหรือนายสรายุทธไทยเดชยกฟ้องน้องด้องสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีค่ะกำลังรายงานข่าวดังครอบครัวของคุณพิงกี้อยู่นะคะถือว่าเป็นข่าวใหญ่เลยเน
1: า
0: ะเมื่อวาน
1: ครับผมเน
0: า
1: ะ
0: ศาลก็พิพากษายกฟ้องทั้งหมดเลย
1: อ๋อผม
0: คุณพี่ชายเนี่ยเป็นจำเลยที่6คุณพิงกี้เนี่ยจำเลยที่7คุณแม่เนี่ยแม่อ้อยนะคะสริญญาชัยเดชเนี่ยเป็นจำเลยที่8ทั้งหมดนี้ยกฟ้องทั้งหมดเลยก็แน่นอนคุณพิงกี้ก็พูดกับนักข่าวสั้นๆเมื่อวานว่าดีใจมากทั้ง3คนขอยึดข้อมูลตามที่ศาลพิพากษาเดี๋ยวอันนี้พูดก่อนจะไปรับแม่เนาะบอกว่าเดี๋ยวจะไปรับแม่นะแล้วก็ยิ้มเลยนะคะยิ้มแย้มเลยค่ะนี่คือความรู้สึกนะของคุณพิงกี้หลังจากที่แม่กับพี่ชายนั้นเนี่ยถูกศาลพิพากษายกฟ้องค่ะ
1: ครับผม
0: นี่ก็
1: คุณแม่เนี่ยติดคุณแม่นี่เขาบอก4ปีเลยนะพี่ใช่ไหม
0: 4ปีนะไม่ได้การปล่อยตัวเลยเนาะแม่ก็เมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์นะก็บอกว่าขอบคุณศาลอย่างเดียวเลยแกบอกว่าก็คือเดี๋ยวต่อไปก็คงจะต้องไปใช้ชีวิตตามอัตภาพแหละแกพูดแบบนี้น่ะก็ดูไม่โทษใครไม่อะไรทั้งสิ้นน่ะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อเนาะนี่ค่ะว่ามันจะใช้เวลาค่อนข้างนานหลายปีส่วนจำเลยที่หนึ่งใช่ไหมนายอภิรักษ์พร้อมพวกอ่ะ5คนถูกศาลสั่งจำคุกคนละ 49,110 ปีนะน้องดงแล้วก็สั่งปรับ 4,911 ล้านพร้อมดอกเบี้ยค่ะ 49,110 ปี
1: แต่กฎหมายไทยนี่ติดจริงแค่20ปี
0: อภิรักษ์โกฏิผู้บริหาร
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เนาะ
0: ติดจริงก็25เหรอ
1: 20
0: 20
1: กฎหมายไทยใช่ครับ
0: ประมาณนี้
1: ปี
0: นี่ค่ะ49ก็คูณไปก็ทำลายสักนิดนึงเนาะชีวิตของคุณพิงกี้ที่ไปพัวพันคดีนี้ก็คือว่าเริ่มต้นเมื่อปี62เขามีชื่อเอี่ยวคดี Forex 3D นะคะต่อมาปี63พิงกี้และแม่พี่ชายไปให้ปากคำในฐานะพยานครั้งแรกจากนั้นปี64พิงกี้แม่และพี่ชายเดินทางไปให้ปากคำครั้งที่2มาถึงเดือนมีนา64มีรายงานว่าพิงกี้แม่และพี่ชายปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาถัดมามิถุนายนปีเดียวกัน64พิงกี้ถูกฟ้องทำให้เกิดความสูญเสียแก่ผู้เสียหายก็สร้างความตกใจให้กับแฟนๆของพิงกี้หนักมากจากนั้นสิงหาปี65ศาลสั่งฟ้องและคัดค้านการประกันตัวทำให้คุณพิงกี้แม่และพี่ชายต้องเข้าเรือนจำพร้อมกันเลยทั้ง3คนต่อมาอีกประมาณ3เดือนพฤศจิกายนศาลให้ประกันตัวคุณพิงกี้ด้วยหลักทรัพย์5ล้านทำให้หลายคนพากันสนใจคดีนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เมื่อวานนะคะคุณพิงกี้คุณแม่พี่ชายและพวกรวม24คนไปฟังคำพิพากษาคดีและมีการยกฟ้องสำหรับทุกคนในครอบครัวชัยเดชนะคะก็ให้กำลังใจเธอกันผ่านออนไลน์กันเยอะแยะมากมายนะคะสำหรับวินาทีแห่งอิสรภาพค่ะก็คุณแม่

0: พี่ชายก็พูดเสียงเดียวกันว่าขอบคุณศาลนะต่อเขาออกมาสู้กับโรคใบใหม่โรคใหม่ก็อย่างที่บอกอ่ะคุณแม่ก็ไม่ได้โทษโกรธใครก็แค่พูดว่าสบายดีแม่สบายดีขอบคุณศาลมากมากค่ะที่ให้ความเมตตาต่อพวกเราแล้วนักข่าวก็พยายามถามว่าหลังจากนี้แม่จะดำเนินการยังไงแม่ก็บอกว่าอายุมากแล้วเดี๋ยวค่อยๆทำมาหากินไปนะลูกเอ้ยขอบคุณนักข่าวทุกคนนะคะถามว่าที่บ้านเตรียมเมนูอะไรไว้แม่ไม่ได้หิวค่ะไม่ได้หิวอะไรเลยอยู่ที่นี่ก็ทานอิ่มอยู่ที่นี่ก็รับประทานอาหารได้เหมือนกับพวกเราข้างนอกแกก็บอกดีใจนะคะแกบอกก็ดีใจได้รับอิสรภาพนาทีที่ศาลอ่านคำพิพากษาช็อกไปหน่อยนึงดีใจแกก็จะพูดกับนักข่าวน่ารักว่าดีใจแหละลูกเอ้ยทุกคนได้รับอิสรภาพถือว่าได้รับความชอบธรรมแล้วศาลเมตตาทุกๆคนที่ปล่อยตัวดีใจมากๆนะส่วนคนที่ยังอยู่ก็เสียใจด้วยอยากให้ลูกๆทุกคนได้ออกอะไรประมาณนี้ค่ะแม่ก็พูดแบบบวกมากเลยชวนบวกนะคะ
1: ครับผม
0: ก็ตอนนี้หลายคนก็เป็นห่วงว่าเดี๋ยวดีอะไรจะอุทธรณ์นะเธอก็แม่ก็บอกว่าสู้เต็มความสามารถแต่ยอมรับว่าเหนื่อยแล้ว
1: ครับบอกว่าตอนที่นั่งฟังพิจารณาคดีนะพี่แบบคือศาลจะไล่มา6ชั่วโมงเน
0: า
1: ะโอ้
0: โหนาน
1: นะไล่พฤติการอ่ะ
0: ค่ะ
1: ก็บรรยากาศในห้องเนี่ยนะครับก็คุณพิงกี้ซึ่งได้ประกันไปก่อนใช่ไหมก็เข้ามานั่งฟังแล้วก็มีแม่มีพี่ชายนั่งอยู่ด้วยกันนะก็ผู้สื่อข่าวที่ได้ขึ้นไปฟังเนี่ยก็บอกว่าสีหน้าเนี่ยเครียดทั้ง3คนนะเพราะว่าตอนศาลไล่พฤติการเนี่ยโหก็ไล่เลยว่ายังไงใช่ไหมคดีโฟเร็กซ์นี่มีการช่อโกงยังไงมาจนกระทั่งศาลเนี่ยบอกว่าพิเคราะห์แล้วเนี่ยเธอเห็นว่าทั้ง3คนเนี่ยนะร่วมลงทุนจริงไม่ได้มีเจตนาที่จะชักชวนคนมาลงทุนหรือมาโกงคนเนี่ยนะฮะศาลยกประโยชน์ให้นะแล้วก็ยกฟ้องเลยนะโอ้โห
0: วินาทีนั้นเนาะ
1: กอดกันนะพี่กอดกัน
0: กอด
1: แบบ
0: เลยกับคนที่ได้อิสรภาพมา4ปีเต็มร่
1: มโอ้มันพลิกชีวิตได้อีกฝ่ายนึง 40,000 กว่าปีอีกฝ่ายนึงยกฟ้องอ่ะพี่สิ
0: ค่ะโอ้โหสุดยอดจริง
1: ครับ
0: ค่ะแม่อ้อยนี่บอกว่าโอ้โหน้ำตาคอเลยร้องไห้เลยแล้วก็แกบอกว่าเอาสมมุตินะถ้าDSI อุทธรณ์แกก็บอกว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะวันนี้ได้รับอิสรภาพแล้วก็ถือว่าโชคดีแล้วค่ะจะบอกว่าตอนนี้ห้ามความคิดใครไม่ได้แล้วแต่เขาเธอค่ะคือพูดแบบตรงได้ทุกอย่าง
1: เนา
0: ะแกบอกอะไรจะเกิดข้างหน้าก็สู้ไปแล้วหวังว่าความยุติธรรมนะของศาลที่จะเห็นแก่พวกเราบ้างนะสมมุติถ้ามีการอุทธรณ์นะคะต้องสู้ชีวิตคือการเดินทางค่ะแม่อ้อยบอก
1: ครับผม
0: เนาะปรงได้จริงเนาะ4ปีเต็
1: ม
0: ๆค่ะนี่คือคนที่แบบโอ้โหในเรือนจำเนี่ยเนาะวันนึงก็ไม่เหมาะไม่ควรที่จะเข้าไปอยู่ทั้งโลกเนาะ
1: ใช่ก็ไม่น่าจะนี่ก็ฟังแล้วก็4ปีเลยซึ่งรู้สึกว่าโอ้แค่4ปีเลยเหรออย่างเงี้ยนะพี่นะคือแบบ
0: 4ปี
1: ข่าวมันก็เงียบไปครับ
0: 4ปีนานมาก
1: ครับผม
0: ค่ะก็เป็นอุทาหรณ์นะใครจะลงทุนจะอะไรเนี่ยนะคะก็ควรจะแบบตรวจสอบรายละเอียดกันดีๆนะคะเมื่อวานมีน้องอยู่คนหนึ่งอ่ะเขาเคยร่วมลงทุนกับบริษัทใหญ่แล้วปรากฏว่ามีคนโอนเงินผ่านเขาก็คือมาซื้อของมาสมัครแบบเหมือนขายของอ่ะสมัครต่อจากเขาอ่ะแหละตอนนี้เขากลายเป็นถูกปปง.ขึ้นเป็นบัญชีม้าดำเข้มด้วยค่ะน้องดง
1: โอ
0: กับการได้เงินมา59 บาทตอนนั้นน่ะ
1: โอ้
0: เป็นบัญชีม้าดำแล้วก็ ถูก

0: อนนี้ถูกบล็อกทุกบัญชีเลยค่ะถูกอายัดหมดทุกสิ่งอย่างเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้เลย
1: โอ้ครับ
0: เนี่ยค่ะเราไม่รู้ว่าคดีจะสิ้นสุดเมื่อไหร
1: ่อือ
0: น่าเห็นใจมาก
1: ครับ
0: ทำอะไรไม่ได้ก็มองแง่บวกว่าถามว่าตอนนี้ทำอะไรทำมาหากินยังไงก็บอกว่ารับจ้างทั่วไปรับเงินสดล็อกก๊อกแก๊กวันละ100 200เอาหมดเพื่อประคองชีวิตให้รอดไปได
1: ้
0: อืมเนี่ยค่ะก็
2: เริ่มต้นตัวอย่างไงนะพี่เขาไปทำไมนะพี่เขาไปลงทุน
0: อันเนี้ย
2: ม
0: ีไอคอนแหละเอาพูดตรง
1: ๆ
0: ก็คือไปสมัครเห็นใน Facebook ไงก็สมัครเข้าไปร่วมลงทุนด้วยพอร่วมลงทุนด้วยเขาก็มีคนสนใจสมัครต่อจากเขาก็คิดค่าอบรม59 บาทให้โอนผ่านบัญชีนะสุดท้ายเขาโดนแจ้งความในข้อหาหลอกลวงเหมือนกับบรรดาบอสทั้งหมดอ่ะแต่ตัวเขาอ่ะไม่ได้โดนเรียกไม่ได้โดนแจ้งความอะไรแต่ว่าคนที่ไปแจ้งความอ่ะว่าเขาโอนเงินผ่านบัญชีนี้บัญชีกลายเป็นม้าดำเลย
1: โ
0: อ้ตัวเขาตำรวจไม่ได้เรียกไปอะไรนะไม่มี
1: ครับ
0: แต่ว่าเป็นคนที่รับเงินลูกค้าของเขาอ่ะ
1: อืมครับ
0: ค่ะก็น่าเห็นใจค่ะมีคนเมื่อวานไปศาลด้วยค่ะนักแสดงรุ่นใหญ่ของเรื่องคุณปูมันธนาโหสิริ
1: เ
0: ป็นมาทองคำ
1: อัน
0: นี้ไปศาลอาญาธนบุรีนะคะอัยการนัดก็ถูกยื่นสำนวนสั่งฟ้องและส่งตัวฟ้องในศาลในฐานะจำเลยที่คุณหนุ่มกรรชัยยื่นฟ้องข้อหาหมิ่นประมาท12 กรรม ทั้งสิ้นนะ12 กรรม
2: คือไปมาเนี่ยคดีกับพี่หนุ่มกรรชัยเนี่ยจะมากกว่าของคุณลูกหมีอีกนะคดีเงินคุณลูกหมีเนี่ยประมาณเดี๋ยวจะจบเร็วกว่าคดีของพี่หนุ่ม
0: แค่1 กรรมเนี่ยนะต้องต่อสู้คดีกันนานเลยอันนี้12 กรรมนะคะเมื่อวานเธอก็ไปในระหว่างกระบวนการเนี่ยคุณปูนั้นถูกกักตัวไว้ที่ห้องควบคุมผู้ต้องหานานกว่า4 ชั่วโมงทีมทนายก็พยายามจะยื่นคำร้องแล้วก็ยื่นหลักทรัพย์เพื่อขอประกันตัวออกมาต่อสู้คดีแต่ว่าทางฝ่ายโจทก์ยื่นคัดค้านการประกันตัวเฉยเลยทำให้ฝ่ายจำเลยต้องเพิ่มวงเงินประกันจาก20,000เป็น30,000จนกระทั่งศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวได้ในที่สุดนะคะ คุณปูก็พอได้ประกันตัวเรียบร้อยก็ยิ้มแย้มบอกว่าก็ไม่หนักใจหรือไม่กลัวเนื่องจากคดีนี้ไม่ได้เป็นคดีร้ายแรงประกันตัวได้อยู่แล้วพร้อมระบุว่าตอนนี้เลิกเสพโซเชียลแล้วเพราะว่าไม่อยากเครียดแล้วก็ปล่อยวางตามที่ศาลแนะนำค่ะนะศาลแนะนำด้วยนะว่าปล่อยวางค่ะ12 กรรมนะฮะ
2: 12 กรรมก
0: ็โอ้ยมันเยอะแยะอะไรอย่างนี้ก็เห็นใจนะได้เห็นใจ
2: ก็ฝั่งทนายของคุณหนุ่มกรรชัยทนายตุ๋ยก็บอกว่าก็มันเกิดจากการกระทำของพี่ปูเองเท่านั้นนะครับ
0: แต่แกก็โหดไปนะไปคัดค้านการประกันตัวเนี่ยนะทนายตุ๋ยนี่คือเรียกว่าการต่อสู้ของนักกฎหมายใช่ไหม
2: เขาบอกโอ้โหคดีหมิ่นประมาทแต่คัดค้านการประกันอ่ะโอ้โหคิดดูดิมันต้อง
0: คิดดูดิ
2: คัดค้านการประกันคดีอะไรคดีหมิ่นประมาทโอ้โห
0: ใช่แล้วทางทีมทนายของคุณปูเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าฝั่งนี้ทนายฝั่งนี้เตรียมแล้วแน่นอนว่ายื่นคำร้องค้านแน่นอนเขาก็เลยยื่นคำร้องมาขอปล่อยตัวเหมือนกันก็ทำมาเรียบร้อยมาต่อสู้กันเป็นการต่อสู้กันระหว่างทนายทั้งสองฝั่งนะคะเนี่ยไหวพริบชิงไหวชิงพริบกันน่าดูนะคะ
2: ครับผม

0: ค่ะตอนแรกบอกว่ายื่นฟ้องเท่าไหร่รู้ไหม
1: ฮะเท่าไหร่ฮะกี
0: ่78กรัม
1: โอ้โห
0: เออ
1: แล้วทำไมใจดีลดให้เหลือแค่12ฮะ

0: จะมา2ปีเนี่ยเดี๋ยวก็คูณเข้าไปแล้วไม่รู้กี่ปี
1: โอ้ยใช่ตอนแรกยื่นฟ้องไป78กรรมจากพฤติกรรมคือคุณครูน่ะชอบโพสต์ข้อความที่สร้างความเสื่อมเสียมา3ปีแล้วน่ะนิติทนายตุ๋ยเขาว่าอย่างนั้นกล่าวหานู่นนี่นั่นแล้วก็เลยรวมไปรวมมาแล้วเนี่ยได้78กรรมนะคะเมื่อวานรับไปก่อน12กรรมก็เดี๋ยวทิ้งท้ายว่าที่ศาลอาญาเมื่อวานนี้เนี่ยก็รอติดตามรู้สึกว่าเดือนหน้าเดือนกันยาก็จะนัดอีกค่ะอู้ไปศาลกันเพลิดเพลินเจริญใจมากน้อง
0: ครับผม
1: หลายกรรมขนาดนี
0: ้นึกว่าเข้าออกศาลได้ทุกเดือนอ่ะถ้าแบบนี
1: ้โอ้โหเนาะสุดละ
0: ครับผม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขณะที่แม่สุนะครับคุณสุนารีราชสีมานะครับก็ลงภาพครอบครัวนะครับนะอบอุ่นนะครับเพราะว่าเธอออกมาจากห้องผ่าตัด ICU แล้วเรียบร้อยนะครับผ่าในที่ก้อนเนื้อ3เซนเน
1: า
0: ะ
1: ในลำไส้เหรอ
0: ใช่อุดตันลำไส้ใหญ่นะครับนะฮะก็นำเนื้อเยื่อไปตรวจนะครับเข้ารับการผ่าตัดนะก็เมื่อวานนี้ได้กำลังใจนะครับจากทางอดีตสามีแล้วก็ลูกชายทั้งสองคนนะฮะ ที่เดินทางมาเยี่ยมคุณแม่กันนะครับก็เลยได้เป็นภาพครอบครัวนะฮะเขาบอกว่าเนาะคนเราเนี่ยถึงจะเลิกลากันไปนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ยังไงก็ยังตัดกันไม่ขาดนะวันที่นะครับฝ่ายหนึ่งต้องการกำลังใจฝ่ายหนึ่งต้องยากลำบากนะครับเนี่ยฮะก็ได้กำลังใจนะครับจากทางอดีตสามีนะครับก
1: ็
0: เดินทางมาเยี่ย
1: ม
0: พ่อของลูกใช่นะครับลูกชายสองคนนะน้องฮีโร่กับน้องอาเธอร์เนี่ยก็มาส่งกำลังใจให้คุณแม่ด้วยโตเป็นหนุ่มแล้วนะครับโตเป็นหนุ่มแล้วนะฮ
1: ะ
0: ก็มีรายงานว่าการผ่าตัดก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับพี่สุออกจากห้อง ICU เจ้าตัวก็บอกว่าสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันรู้ฟังทำงานเยอะทำงานแข่งกับเวลานะอั้นปัสสาวะอั้นอุจจาระดื่มน้ำน้อยพวกนี้นะครับแล้วก็กังวลว่าจะต้องเข้าห้องน้ำบ่อยนะกระทบกับการทำงานนะครับแล้วก็กินผักเยอะดื่มน้ำน้อยพวกนี้ก็เลยทำให้เป็นสาเหตุของการอุดตันได
1: ้อุ้ยกินผักเยอะก็ไม่ใช่ว่าจะดีเนาะ
0: กินผักเยอะนี่ก็ไม่ดี
1: ต้องพอดีต้องกินแต่พอดีนะผักก็เหมือนกันนะไม่ใช่ว่ากินเยอะเยอะเยอะวันน้ำเนี่ยนะมีคนเคยถามในรายการขับสุขภาพต้องถามคุณหมอวิวัฒน์ว่าแค่ดื่มน้ำวันละสองลิตรครึ่งเนี่ยมันจะเป็นอะไรไหมคุณหมอบอกว่ามันไม่ได้มีความจำเป็นต้องดื่มขนาดนั้น
0: อ๋อ
1: ดื่มเยอะไปก็ไม่ดีนะน้ำเนี่ยเอาแต่พอดี
0: เคยได้ยินที่เขาบอกวันละแปดแก้วนะให้ดื่มน้ำวันละแปดแก้วปะ
1: พอแล้วแปดถึงสิบแก้วนี่แหละพอ
0: ครับผม
1: แต่ที่ที่สูงก็น้ำน้อยแล้วคุณดื่มไปทำไมคุณดื่มไปเพื่ออะไรตั้งเป็นสองสามลิตรต่อวันเนี่ย
0: เอาบางคนคิดว่าดื่มน้ำแล้วดีแล้วร่างกายจะได้มีชุ่มชื้นมีน้ำดื่มน้ำ
1: มากไปก็ไม่ได้ใช่ค่ะน้ำเนี่ยมันก็ต้องคุมในร่างกายของเราบางทีบางคนดื่มไปจนน้ำท่วมปอดอ่ะ
0: โอ้
1: อันตรายเหมือนกันเนี่ยอย่างคุณสุเขาบอกโอ้ปลูกผักเองกินผักกินเยอะแต่กินน้ำน้อยก็ไม่ดีใช่ไหม
0: อย่างนี้ก็กินน้ำน้อยไป
1: น้อยไปที่สุกินผักเยอะกินน้ำน้อยก็ไม่ได
0: ้ครับที่สุก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับก็โพสต์ข้อความบอกว่าแม่ออกจาก ICU แล้วนะทุกคนแข็งแรงปลอดภัยดีขอบคุณคุณพ่อของพี่ฮีโร่และพี่อาร์เธอร์ที่มาเยี่ยมให้กำลังใจนะครับก็เป็นภาพความสัมพันธ์นะครับที่นะก็ยังมีความห่วงใยความผูกพันกันนะครับในฐานะครอบครัวนะว่าสถานะความสัมพันธ์อย่างที่บอกแล้วพี่น้องจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ว่าความเป็นครอบครัวมันก็ยัง
1: อยู
0: ่ก็ยังห่วงใยกันแหละในวันที่
1: ความเป็นเพื่อนเนาะยังไงก็เป็นพ่อเป็นแม่ของลูก
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ค่ะดูแล้วก็อบอุ่นนะเป็นครอบครัวอบอุ่น
0: ครับผม
1: ค่ะ
2: ไหม

0: ค่ะม
1: ี
0: เรื่องพัทยาจะจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ประจำปีนะคะพัทยา International Film Festival 2026ก็จะจัดขึ้นในระหว่าง 22-30 นี้ค่ะน้องดงเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยนะคะเป็นสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโกจะเป็นยูเนสโก Creative Center of Film ตามแผนพัฒนาเมืองพัทยาระหว่างปี66ถึงปี70เลยทีเดียวนะคะก็เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมานะสำหรับเพื่องานนี้เทศกาลภาพยนตร์แบบให้ยิ่งใหญ่ไปเลยเขาบอกว่าจะมีพันธมิตรภาคเอกชนเยอะมากนะคะโอ้ที่จะมาทำคอนเทนต์คุณภาพทั้งภาพยนตร์ทั้งซีรีส์ทั้งรายการกีฬาระดับโลกครอบคลุมหมดเลยทั้งโทรทัศน์แล้วก็แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งทั้งหลายก็เหมาะที่จะจัดได้นะพัทยาเนาะจัดงานระดับโลกได้เขาจัดกันมาเยอะแล้วทุกงานระดับโลกทั้งนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวมีกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศอ่ะมาแจ้งขออนุญาตในการถ่ายทำเอาไว้ในปัจจุบันนะคะ302เรื่องค่ะน้องรุ่ง
1: โ
0: อ้เยอะมากนะนี่คือตั้งแต่มกราจนถึงปัจจุบันนะ300กว่าเรื่องแล้วนะคะมูลค่าการลงทุนถึง 4,000 กว่าล้านนะเนี่ยก็สะท้อนว่าเขามีความเชื่อมั่นว่ามาผลิตภาพยนตร์มาผลิตคอนเทนต์ในไทยได้เนี่ยถือว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าทุกอย่างมันดูแบบดูตื่นตาตื่นใจจริงๆนะ
1: ครับก
0: ็
1: เพื่อนที่เป็นคนเกาหลีนะแล้วก็เขาพูดถึงว่าเนี่ยเขาเคยมากรุงเทพครั้งหนึ่งนะเขาบอกครั้งต่อไปเขาอยากจะไปพัทยา
0: เขาก็เนี่ยผมก็ตรงพัทยา
1: เลยบอกว่าโอ้อยากจะไปพัทยากับเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าพัทยานี่มันก็เป็นเมืองระดับโลกที่แบบเหมือนถ้าเรานึกถึง
0: คนรู้จักเนาะ
1: ถ้าเราเจอ
0: พัทยาภูเก็ตอย่างเงี้ย
1: ใช่เนาะ
0: ระดับโลกจริงใช่ไหม
1: ถ้าไปญี่ปุ่นก็โตเกียวแล้วก็ต้องมีแบบโอซาก้าเกียวโตก็เป็นเมืองอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะพัทยาเขามองระดับโลกความรู้สึกคนก็แบบเมืองไทยต้องไปพัทยาอะไรเงี้ย
0: ใช่ถ้ามันมาไม่ถึง
1: มาไม่ถึง
0: ถ้างั้นมาไม่ถึงใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ตอนนี้ที่ดังก็ภูเก็ตน้องเนเน่สาวภูเก็ตใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ทะลุเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรอบไลฟ์โชว์ของรายการอเมริกาคอตเทเลนนะคะซีซั่นล่าสุดก็เดี๋ยวต้องรอดูมีอีกหลายสัปดาห์ใช่ไหมรู้สึกว่าเราบ้านเรานี่คือรับชมทางช่องทรูได้แล้วใช่ไหมน้องรุ่งเนาะ
1: ครับผม
0: น่
1: าจะ
0: เขาเร็วมากเลยช่องทรูเนี่ยซื้อมาที่เครื่องที่จะติดมาเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: คือมีลิขสิทธิ์มาให้เราดูแล้วไหม
0: ใช่ค่ะให้คนไทยได้ดูชมแต่ว่าตอนแรกเป็นสับสนว่าไอ้คนไทยจะโหวตได้ไหมเพราะว่าเขาเปิดโหวตผ่าน TikTok นะล่าสุดก็ยังไม่ได้นะคะได้เฉพาะคนอเมริกาแล้วก็ประเทศปาโตริโกก็เปลี่ยนมา TikTok แล้วนะรายการเขาน่ะ
1: โอ้โหตลาดฝรั่งน่าดู
0: ใช่ใช่ก็ลองดูนะคะเห็นบอกว่าเขาให้คนอเมริกากับเปอร์โตริโก้สองประเทศนี้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ nbc.com แล้วก็ act vote คนไทยที่อยู่ในสหรัฐก็น่าจะเยอะอยู่นะ
1: ครับครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อแต่ถ้าอยู่ที่สหรัฐเนี่ยโหวตได้นะ
0: โหวตได้เจอใช่ถูกค
1: ่
0: ะ
1: คร
0: ับก็เดี๋ยวรอผู้ชมทั่วอเมริกาจะตัดสินยังไงจากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด4คน44คนนะคะก็จะแบ่งเป็น4สัปดาห
1: ์
0: บ้านเราก็รับชมผ่านช่อง True X Size ช่อง340ซึ่งไม่เคยเปิดไปเลยช่องนี
1: ้
0: ช่องนี้แหละแบบประเทศไทยชมได้ค่ะ
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะมาดูกีฬาสักนิดหนึ่งนะพี่นะ
0: ค่ะ
1: กีฬาวันนี้เนี่ยนะฮะก็ข่าวใหญ่เนี่ยเป็นเรื่อง

0: ของคุณสมจิตนะครับคุณสมจิตอัดคลิปบอกมาพี่บอกว่าแปลกมากเลยส่งเงินนะครับให้กับคุณมนัสบุญจำนงนะคุณมนัสที่เขาตอนนี้ก็อยู่ในเรือนจำนะพี่นะ
1: ติดคุกอยู่ใช่
0: คดีไอ้เนี่ยพี่ลอตเตอรี่โควต้าลอตเตอรี
1: ่
0: ไปบอกคนว่าจะได้ลอตเตอรี่แล้วก็นะครับมันอาจจะไม่ได้อย่างที่คาดฝังไว้นะก็โดนแจ้งข้อหาไปเห็นว่าติดคุก2ปี9เดือน
1: ใช่
0: นะครับโดนคดีช่อโกงไปนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าคุณสมจิตตรงจอหอนะครับอดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกเนี่ยนะฮะก็เป็นเพื่อนๆนะครับกับคุณมนัสบุญจำนงเนี่ยอีกหนึ่งฮีโร่เนี่ยนะฮะพี่สมจิตเนี่ยออกมาบอกว่าได้มีการฝากเงินแต่ไม่ถึงฝากเงินให้เดือนจำ
1: ไม่ถึงมนั
0: สเราอย่างเราอยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะส่งเงินให้กับคนในเดือนจำได้เขาบอกว่าแต่ละคนจะมีบัญชีฝากได้ไม่เกินคนละ500บาท500เนี่ยสามารถแบบสมมุติวันนี้เราไม่อยากกินข้าวเดือนจำ
1: อยากกินข้างนอก
0: ฟังข่าวมานะพี่ไม่เคยเข้าไปนะฮะ
1: ครับแต่ลองเลยละ
0: ถ้าเราไม่อยากกินอาหารถาดหลุมที่เขาให้เนี่ยเราสามารถสั่งอาหารตามสั่งของร้านสากลเนี่ยร้านสวัสดิการเนี่ยได
1: ้
0: โดยที่เอาเงินที่เรามีอยู่ในบัญชีเนี่ยแหละไปซื้อหรือจะซื้อขนมปังซื้อขนมขบเคี้ยวนะครับ
1: อยากกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: อยากกินมาม่าไวๆยำๆ
0: ใช่แต่ละคนจะมีบัญชีฝากได้ไว้คนละ500บาทนะครับก็เห็นบอกว่าพี่มนัสเนี่ยส่งเงินไปให้พี่สมจิตเนี่ยส่งเงินไปให้พี่มนัสแต่เงินนี้ไม่ถึงครับแกก็เลยโพสต์คลิปนะก็ไม่รู้ว่าอย่างนี้เขาเรียกสาปแช่งไหมนะแกบอกว่าเวรกรรมมันจะตามทันเอานะนะแล้วแกก็บอกผมขอโทษเรือนจำพิเศษกรุงเทพด้วยนะที่สื่อสารเข้าใจผิดพลาดไม่ใช่ความผิดของทางเรือนจำจากที่เคยบอกว่าฝากเงินให้กับมนัสแล้วเงินไม่ถึงอันนี้บอกเลยว่าไม่เกี่ยวกับเรือนจำผมไม่ได้ฝากไปกับเรือนจำโดยตรงผมฝากจากคนข้างนอกเข้าไปให้เขาอีกทีนึงซึ่งเขาบอกว่าเขาจะไปเยี่ยมเราก็เลยฝากเงินไปน้องๆหลายๆคนในวงการมวยที่เป็นเพื่อนนะฮะก็ฝากเงินไปกับคนนี้แต่พอวันนึงได้เข้าไปเยี่ยมมนัสก็เล่าให้ฟังว่าเฮ้ยโอ้ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบก็ถามว่าเงินที่เราฝากมาตรงนี้เนี่ยพอที่จะช่วยได้ไหมมนัสบอกว่าไม่เคยได้ครับผมดิวฮะคือคนเราที่ตกใจไงคนเราแบบฮะไม่ได้เหรอฝากมาไงนี่ไงนะครับเนี่ยแกก็มานั้นบอกไม่เคยได้เลยพี่ไม่เคยได้เลยเนี่ยพี่สมจิตบอกโหเราก็ไม่รู้กันว่ามันไปตกอยู่ที่ใครแต่พี่สมจิตบอกมันเป็นเวรกรรมนะใครที่เอาไปเนี่ยคนเขาเฝ้ารอคอยเงินตรงนี้อยู่นะนะครับอยู่ข้างในอ่ะพี่มันก็คนเราไม่มีเนี่ยนะบางคนยังต้องแบบเขียนจดหมายออกมานะพี่เขียนจดหมายออกมากว่าจะมาถึงตัวของคนที่เขานึกถึงอ่ะเป็นเดือนน่ะนะมันเป็นเดือนแล้วกว่าจะไปส่งเงินเข้าไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็บางคนญาติเยอะอยู่ต่างจังหวัดเขียนเงี้ยเป็นเดือนนะจดหมายอ่ะแล้วดูสิให้เขาเฝ้ารอในแต่ละวันอย่างเงี้ยนี่แหละฮะพี่สมจิตก็เลยบอกว่าเวรกรรมจะตามทันแต่แกก็ไม่ได้เอ่ยนะว่าฝากใคร
1: ไม่ได้เอ่ยชื่อใครใช่ไหม
0: แต่คนที่เอาไปคงรู้ตัวแล้วล่ะ
1: รู้ตัวก็แสดงว่าก็คนในวงการที่เขารู้จักกันนั่นแหละ
0: ครับ
1: ว่าไหม
0: ใช่
1: แน่นอนแล้วเงินมันจะกี่บาทเชียวน้องดวง
0: ก็นั่นหรือก็ผมเคยจำได้ว่าเขาให้แค่บัญชีละ500นะ
1: ใช
0: ่ต่อคน
1: คือถ้าเป็นเงินหมื่นเงินแสนเนี่ยนะมันก็แบบว่าจำเป็นเดี๋ยวขอเอาไปใช้ก่อนแต่นี่คือเงินหลักร้อยน่าจะหลักพันแหละที่ว่าเนาะ
0: ใช่เพราะฝากไปก็
1: คืออะไร
0: ฝากไว้ได้ไม่เยอะนะเพราะว่าตามกฎแล้วเขาให้คนละ500นะที่รู้เพราะอะไรไหมช่วงที่เรามีนักโทษการเมืองเข้าไปอยู่นะครับแล้วเขาก็เนี่ย ตัวมันหันก็ออกมาว่าเท่าเทียมกันหมดคนนึงก็สามารถที่จะฝากได้แค่500อะไรอย่างเงี้ย
1: เออแปลกใครหนอก็คิดว่า คือมนัสไม่มีทางรู้ไง
0: ครับผม
1: เป็นไปได้ไหมเออคือยังไงคือยังไงมนัสก็ไม่รู้หรอกใครฝากมา
0: ใครไม่ให้อะไรเนี่ยพี่ยังไม่มีทางรู้เลยนะคนที่รับมาเนี่ยโหใส่จะร้อนเงินนะร้อนเงินดีนะถึงขนาดแบบว่าเอ้ยรวบรวมมาอันนี้นะเอาไปให้ไอ้นัดหน่อยเว้ยโอ้โหไอ้นี่รับมาปุ๊บเนี่ยนะฮะหวานเจี๊ยบเลยไม่เอาไปให้
1: หวานเจ
0: ี๊
1: ยบ
0: จริง
1: ๆโอ้โหนะคะแต่นึกก็เห็นใจเนาะดูดิคนดังระดับนักมวยโอลิมปิกนี่นะคะต้องมาติดคุกติดตารางนะคะ
0: ก็เห็นบอกว่าติดมา9เดือนแล้วพี่ตอนนี้ก็เหลืออีก2ปี
1: โอ้2ปี
0: ไม่รวมที่จะได้ลดหย่อนผ่อนโทษนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: อืมนะคร
1: ับค่ะปิดค่ะบันเทิงและกีฬา
0: ค่ะเมาข่าวเล่าบันเทิงวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่7-11ครับ
1: ค่ะแล้วจำได้ไหมเราเปิดเพลงนะแอดวันกำนันผู้ใหญ่บ้านอ่ะขวัญใจไก่แจ้น่ะวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เกาะพะงันสุราษฎร์ธานีน้องดงเขาจัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ113ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านแจกปืนกัน5กระบอกเอาปืนมาเป็นรางวัล
0: เป็
1: นอาวุธปืนลูกซองยาวนะคะให้กับผู้โชคดีซึ่ง
0: เรามอบรางวัลกันบนเวทีแล้วเป็นลูกปืนยาวเ
1: ราใช่คือก่อนหน้านั้นเนี่ยกรมการปกครองก็บอกแล้วว่าเขาไม่แจกปืนกันแล้วเออ
0: ทั้งประเทศเขารณรงค์เรื่องปืนกันอยู่แต่เขายังพูดกันอยู่เรื่องงอปืนเถื่อนปืนทะเบียน
1: ก็เออเขาก็เตรียมการกันมาก่อนหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ข่าวเรื่องปืนยิงปืนกันเนี้ยเพิ่งมีไม่กี่วันนี่ไงใช่ไหม
0: อ
1: ๋
0: อ
1: นั่นแหละเตรียมการมาแล้วไงเออซื้อมาแล้วก็แจกซะก็ปรากฏว่าล่าสุดนั้นกรมการปกครองมีหนังสือด่วนแล้วนะคะถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีระงับการมอบปืนพร้อมทั้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะนายอำเภอกับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานนี้ที่ใครเป็นคนคิดเอาปืนมาเป็นของรางวัลกำหนดกรอบให้ดำเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นภายใน10วันแล้วก็รายงานผลให้ส่วนกลางคือกรมการปกครองทราบโดยเร็วค่ะโอ้โหเหมาะไหมล่ะจับรางวัลได้ปืนลูกซองกันไป5กระบอกเนี่ยแล้วรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปีได้แก่แต่แต่ไปรับปืนยาว
0: เออแล้วมันเป็นของมีค่าสำหรับกำนันผู้ใหญ่บ้านเนาะ
1: มันเท่มากเนาะ
0: มันเป็นแบบว่าเออเป็นของที่แบบแม้เอามาเป็นรางวัลเนี่ยมันแบบอย่างพวกเราตั๋วเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่อยากได้ตั๋วเครื่องบินนะอยากได้ปืน
1: อยากได้ใช่ใช่เอาจริงๆนะน้องโด้นะใครได้ไปอ่ะรู้สึกมันจะมีบารมีขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปทันทีนะได้ปืนนี้ไปอ่ะเออเนี่ยแล้วคือมันสวยอ่ะเอาจริงๆใครที่แบบเล่นปืนก็คงรู้อ่ะว่ามันสวยนะคะเออมันสวยงามมากมันไม่ใช่ไก่กานะปืนเนี้ยก็เป็นปืนลูกซองยาวก็จริงแต่ว่ามันสวยรูปลักษณ์มันสวยมากเลยให้นึกภาพเวลาเขมรก็ได้แบบถือสะพายปืนนี้แล้วโชว์ในคอนเทนต์นะอย่างนี้เลย
0: อ๋อเออนะบางทีคนเล่นปืนจะรู้นะ
1: ก็จะรู้ใช่ค่ะแล้ว
0: รู้ยี่ห้อใช้ปืนใครใช้ยี่ห้อนี้คือแบบ
1: นั่นแหละ
0: อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: มันเลิศใช่ค่ะก็เห็นบอกว่าต่อเขารับไป4กระบอกเกาะพะงันรับไป1กระบอกนะคะที่จับรางวัลกันวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวได้ไม่รู้จะสรุปสุดท้ายแล้วโอ้ยถ้าเขายึดไปจะได้ตังเลยอ่ะ ถึงจัดกันทำไมไม่จัดกันเงียบๆนะ

0: นะเห็นใจเห็นใจ
1: ครับผม
0: เพลงสดเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะน้องโด่ง
1: ครับผม
2: ชมกับน้องเอิ้นขวัญต่อเลยนะครับผมนี่

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ชีวิตยุคนี้

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะ
0: ปรุงรสตราฉลากทอง
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิด

0: เบลซิกเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาตรวจไหลย้อนเบลซิกเกิร์ด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ
4: ์พาวซ่า
0: เมื่อกรดไหลย้อนเบลซิกเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลซิกเกิร์ดเบลซิกเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลซิกเกิร์ด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
6: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
7: อร่อยมากละลายในปาก
6: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
8: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
9: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
6: ทุกวันเสาร์สองทุ่มยี่สิบนาทีทางช่อง 9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะน้องๆเชิญค่ะ
4: ครับผีพาไปที่นนทบุรีนิดหนึ่งนะครับเมื่อคืนเนี่ยตอนประมาณตีสามนะฮะที่นะฮะเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านหลังหนึ่งนะครับปรากฏว่าน้องแมวนะที่โดนคอกตายเจ็ดตัว
3: โอ้
4: แล้วเขาบอกสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากเริ่มจาก power bank ระเบิดพี
3: ่ต่าง
4: เนาะเนี่ยใช้ที่ power bank
3: ไฟลุกเลย
4: ใช่นะฮะโอ้เขาบอกว่าได้ยินเสียงระเบิดเนี่ยนะฮะคนในบ้านบอกนะก็เลยตกใจนะครับโดยคาดว่าต้นเพลิงเนี่ยมาจากก้อนพาวเวอร์แบงค์นะครับพาวเวอร์แบงค์ที่เหมือนกับเสียบฐานไฟทิ้งไว
3: ้โอ้มันคงเสื่อมแล้วอ่ะเนาะ
4: สักปีนึงเปลี่ยนไหมปีนึงก็ได้นะปีนึงก็เปลี่ยนก้อนนะ
3: ไม่ต้องรอให้บวมนะที่ของเราบวมอยู่อันนึง
4: ถ้าแบตมันบวมก็เปลี่ยนดีกว่า
3: ซื้อของจีนมาแล้วมันบวมอยู่เนี่ยใช้ต่อดีไหม
4: ของพี่ของพี่เหรอบวม
3: ใช่
4: เดี๋ยวเปลี่ยนนะครับพี่
3: มันยังมีไฟอยู่อ่ะ
4: เนี่ย